0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้ส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
1: อิหร่านประกาศจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐและประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางตัดสินใจยกระดับความตึงเครียดอีกครั้งทีมนักกีฬาเทคบอลไทยประเดิมคว้า3เหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้โดยเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นณโรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวในวันนี้โดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยทั้งนี้ทีมประเทศไทยประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติต่างๆทั้งด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายและรักษาผลประโยชน์ของประเทศสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดโดยไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 23,549 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ด้านการลงทุนญี่ปุ่นยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดการลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับหนึ่งโดยในปี2568มีมูลค่า 184,741 ล้านบาทผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพร้อมหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
0: ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดบางส่วนส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้ง2ฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
4: รองนายกสุขภีก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภจีเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาถึงมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภจีก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเคาะเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
3: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจา ART ทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีประเด็นหลักที่ไม่สามารถตกลงกันได้ซึ่งฝ่ายไทยตั้งใจสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไป
5: ปัจจุบันนี้ ART เหลือแค่ประเด็นเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นความกังวลคือจริงๆแล้วเรามีเรื่องติดอยู่นิดๆหน่อยๆมันก็เป็นการที่เราแลกเปลี่ยนกันค่ะในเรื่องของความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้ค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันจะต้องมีperiod ในการที่ต้องไปทำประทาพิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้ว
3: สำหรับอัตราภาษีที่สหรัฐจะใช้กับสินค้าไทยยังไม่สามารถระบุได้แต่เป้าหมายของไทยคือไม่ให้เกินร้อยละ19ซึ่งเป็นกรอบที่เคยหารือกันไว้และไม่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากอยู่ในภูมิภาคเดียวกันและมีระดับการแข่งขันใกล้เคียงกันขณะที่มาตรการตามมาตรา301ยังต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติมอีกประมาณ 45-60 วันทำให้ไทยยังมีเวลาในการสรุปการเจรจา ART อย่างไรก็ตามการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยมันครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงแต่หากมีโอกาสก็พร้อมพูดคุยทันทีปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัสออสเตรเลียขยายโอกาสแรงงานไทยพร้อมพัฒนาทักษะรองรับ AI และเศรษฐกิจสีเขียวนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับเดอฮอนแอนดรูจายส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าไทยและออสเตรเลียย้ำถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานของ2ประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกเน้นการหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะภาคเกษตรตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและทักษะสูงรวมถึงข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะมอบหมายกรมการจัดหางานหารือรายละเอียดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียต่อไปด้านการพัฒนาทักษะและอนาคตการทำงานไทยให้ความสำคัญกับการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อรองรับ AI เทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในกรอบทวิภาคีพหุภาคีและเอเปก
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตรวจสอบและซ่อมแซมรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรตั้งเป้ากลับมาเปิดให้บริการได้เช้าวันนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนวันนี้ว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายคืนที่ผ่านมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ช่วงเช้าวันนี้ทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จตามกำหนด หรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมเตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางล่าสุดเพจของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ได้เผยแพร่ข้อความว่า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติเช้านี้แล้ว
1: เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำที่อัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกรมชลประทานเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าวันนี้มีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกันที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำ
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้รวมจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่าในวันที่30กันยายนนี้สมาชิกกบข.จากเกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายซึ่งกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งนี้ยอดเงินของสมาชิกแต่ละรายจะแตกต่างกันตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกเงินเดือนอัตราการออมแผนการลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับนอกจากนี้มีสมาชิกประมาณร้อยละ9แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.และมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปีโดยสมาชิกสามารถเลือก4รูปแบบการออมได้ทั้งการออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางและผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางลัดหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่า กดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่า กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสน น้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางคาวตัมอัลอันบิยาซึ่งเป็นหน่วยบัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อมูลข่าวกรองของอิหร่านชี้ว่าสหรัฐตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อต้านอิหร่านอีกครั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากบางประเทศในตะวันออกกลางกองบัญชาการกลางคาวตัมอัลอันบิยายังเตือนว่าหากสหรัฐดำเนินการที่ผิดพลาดใดๆต่ออิหร่านฐานทัพและผลประโยชน์ทั้งหมดของสหรัฐในตะวันออกกลางจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องและจะสร้างความเสียหายอย่างไม่มีข้อจำกัดส่วนประเทศต่างๆในภูมิภาคที่ยังดำเนินนโยบาย2มาตรฐานต่ออิหร่านและเข้าข้างการรุกรานของสหรัฐจะไม่อาจคาดหวังถึงความยับยั้งชั่งใจจากกองทัพอิหร่านได้อีกต่อไป
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายร้อยลำโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียนับเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดของยูเครนส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันหลักของกรุงมอสโกได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและบาดเจ็บอีกกว่า20รายนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกระบุว่าการโจมตีของยูเครนครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะขัดขวางการเลือกตั้งสมาชิกสภาของรัสเซียอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนยูเครนที่มุ่งหน้าโจมตีกรุงมอสโกได้ถึง450ลำขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนยืนยันว่ากองทัพยูเครนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญในกรุงมอสโกซึ่งถือเป็นการทำลายทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลที่คอยสนับสนุนการทำสงครามของรัสเซีย
0: ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีมาร์คานีแห่งแคนาดาประกาศการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการพบหารือกันที่หมู่เกาะเซงปิแยและมีเกลงดินแดนพ้นทะเลของฝรั่งเศสซึ่งตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางสถานการณ์ที่แคนาดาและฝรั่งเศสเผชิญความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับสหรัฐโดยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันผู้นำฝรั่งเศสระบุว่าฝรั่งเศสสนับสนุนแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับแคนาดาอย่างเต็มที่รวมถึงความเป็นไปได้ที่แคนาดาจะเข้ามีสมาชิกสมทบของสหภาพยุโรป
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกับม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเดอร์วาดณสนาม JRR Equestrian Park กรุงโตเกียวเป็นวันที่2เพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาจในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยโดยทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าร่วมกับเฉลิมฉานรถวิริยะพาณิชย์ชัชนกคารานึกแคร์และนีระพุทธสมบัติแข่งขันในวันที่25กันยายนนี้สำหรับการชิงชัยอย่างเป็นทางการวันแรกทัพนักกีฬาไทยมาได้เหรียญทองแรกจากการแข่งขันเทควันคู่ผสมพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันดีกรีแชมป์โลก2สมัยเอาชนะคู่เจ้าภาพญี่ปุ่นยูอินะซากาโมโตะกับอากิโนริวาเซ2-0เซต12-4และ12-5คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้จากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองจากเทคบอลคู่หญิงจุธาทิพย์กันทัตทงกับสุภาวดีวงคำจันผู้กำลังเอาชนะคู่จากเมียนมา2-0เซต12-6และ12-3คว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพไทยขณะที่ชายคู่ก็ไม่น้อยหน้า รศักดิ์ทศิริกับจิรติจันเลียงคู่หูดีกรีแชมป์โลกปี2024อัชนะอาราบีอาหมัดกัดเซมจะพาเฟซมูฮัมหมัดจากเลบานอน2-0เซต12-7และ12-4เป็นเหรียญทองที่3ของทัพไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามตบเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ53ของโลก3-0เซต25-10 29-27 25-16ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติจีนแข่งขันวันนี้เวลา 14:00 นฟุตบอลชายกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มที่นัดแรกเอาชนะคีกิสถานมาได้3-2มาลงสนามนัดที่2ถล่มเอาชนะฮ่องกง5-1เก็บชัยนัดที่2ส่วนนัดต่อไปจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 นั่นทัพนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยประเภทถนนประเดิมลงชิงชัยในเอเชียนเกมโดยทำทริอัลบุคคลชายระยะทาง32กิโลเมตรอาทิตย์ปูราสู้อย่างสุดหัวใจเข้าเส้นชัยอันดับ6ด้วยเวลา43นาที 55.98 วินาทีจากนักปั่นทั้งหมด18คนส่วนทางไทรเอาบุคคลหญิง24กิโลเมตรเพชรดารินสมราชสู้เต็มที่เช่นกันทำเวลา39นาที 50.48 วินาทีได้อันดับ8จากนักปั่นทั้งหมด16คนโดยทีมจักรยานไทยจะลงแข่งขันในรายการโรดเรซหญิงวันพรุ่งนี้สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน11เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น6เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้3เหรียญทอง3เหรียญเงินส่วนไทยอยู่อันดับ4มี3เหรียญทอง1เหรียญเงินพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.21 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.
11: 1นาทีกับกปท.
1: ช่วงการจราจรติดขัดมักพบพฤติกรรมการขับรถปาดหน้าช่วงขึ้นสะพานซึ่งนอกจากจะเป็นการขับขี่ที่ผิดกฎหมายแล้วยังเป็นช่องทางให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยเพราะหากขับเข้าไปเบียดรถคันอื่นที่ต่อแถวกันมายาวโดยต่างไม่ยอมกันรถอาจเกิดเฉี่ยวชนขึ้นบริเวณดังกล่าวหรือรถที่วิ่งอยู่ในเลนที่จะขึ้นสะพานอาจไม่ทันระวังรถตัดหน้าทำให้เบรกไม่ทันและเกิดชนกันขึ้นหรือหากรถที่ปาดหน้าเร่งความเร็วขึ้นเพื่อให้ได้ขึ้นสะพานก่อนก็อาจทำให้รถที่อยู่เลนขึ้นสะพานเบี่ยงหลบชนขอบสะพานจนเสียหลักซึ่งทุกเหตุการณ์สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นเวลานานขึ้นจากที่ติดขัดเป็นปกติอยู่แล้วเพียงเพราะการขับขี่ที่ไม่มีวินัยกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับขี่ทุกท่านขับรถรักษากฎเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
12: ์วันนี้เสนอคำว่าการประโคมประจำยามการประโคมประจำยามจัดเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในการพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมศพในพระบรมโกศณพระมหาปราสาทก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพคำว่าประโคมหมายถึงการทำให้เกิดเสียงดังในกรณีประโคมประจำยามนี้หมายถึงการบรรเลงดนตรีกำหนดให้มีขึ้นตามยามหรือระยะเวลาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมี3ชั่วโมงกลางวัน4ยามกลางคืน4ยามวันและคืน1มี8ยามหรือ24ชั่วโมงการประโคมประจำยามนี้บางทีเรียกว่าย่ำยามซึ่งมีที่มาจากการย่ำหรือตีกลองหรือคล้องซ้ำๆเพื่อบอกเวลาเมื่อสมัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงคือย่ำรุ่งย่ำเที่ยงและย่ำค่ำ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตอนที่2การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองควรเริ่มจากการตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงโดยควบคุมความดันน้ำตาลและไขมันในเลือดลดอาหารเค็มหวานมันหยุดสูบบุหรี่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีควรให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนควบคู่กับการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้ทันต่อองค์ความรู้ใหม่พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ผ่านบทความและกิจกรรมสาธารณะซึ่งสมาคมวิชาชีพด้านประสาทวิทยาได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องยาวนาน
14: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกี่ยวกับทางเลือกให้กับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ร่วมวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมต่อ4รูปแบบค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทแก้วพิบูลอ่าน
8: ท้องฟ้าหม่น สายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ครับ
15: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักและเคารพทุกท่านเนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาติครบรอบปีที่43และในวาระพิเศษครบรอบ100ปีสถาปนากรมประมงผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวประมงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านครับที่ผ่านมาภาคประมงไทยต้องเผชิญกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยผ่านการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำเพื่อลดต้นทุนการผลิตควบคู่กับการทำประมงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเร่งเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผ่านการส่งเสริมสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่นผลักดันสู่การเป็น Product Champion อย่างเต็มรูปแบบกระทรวงเกษตรพร้อมเดินหน้าการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนประมงท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยการรวมกลุ่มขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตส่งเสริมสินค้ามูลค่าสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการของการตลาดอย่างแท้จริงมุ่งเน้นยกระดับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรให้เข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐาน GAP เพื่อเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพความปลอดภัยทางอาหารและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าประมงไทยนอกจากนี้ยังมุ่งรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืนด้วยการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าประมงผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมเฉพาะกิจพระพิรุณในห้วงเวลาต่อจากนี้ภาคประมงยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายจากสภาพภูมิอากาศและความเข้มงวดของมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศกรมประมงจึงได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังโดยนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตยกระดับมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขยายตลาดใหม่ๆและปรับปรุงกฎระเบียบตามหลักสากลเพื่อให้พี่น้องชาวประมงแข่งขันได้ในเวทีโลกในโอกาสสำคัญนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านโปรดงดจับสัตว์น้ำในวันที่21กันยายนเป็นเวลา1วันเพื่อแสดงพลังความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไปสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกและเดชะพระบรมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญและมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็ง ในการร่วมพัฒนาภาคประมงไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปครับสวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังครับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดทางเลือกให้กับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ร่วมวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมต่อ4รูปแบบที่มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนแผนลงทุนได้สูงสุด12ครั้งต่อปีพร้อมแนะนำการลงทุนกระจายความเสี่ยงเพื่อรับมือความผันผวนและเงินเฟ้อป้องกันภัยหลอกลวงการลงทุนติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายสรพลตุลยะเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราช

0: รับเงินก้อนกบขออกไปทั้งหมดหรือจะบริหารจัดการต่ออย่างไรอย่างเงี้ยค่ะทางกบขมีคำแนะนำและเปิดทางเลือกผ่านบริการออมต่อไว้อย่างไรบ้างคะ
1: ครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านข้าราชการที่จะกำลังเกษียณนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของการเกษียณเนี่ยทางกบขเองนะครับก็อยากให้ท่านสมาชิกนะครับลองใช้เวลาในการวางแผนการเงินระยะยาวนะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะรับเงินคืนทั้งก้อนนะครับหรือจะเลือกออมต่อกับทางกบขนะครับในปัจจุบันเนี่ยกฎหมายของกบขเนี่ยสามารถให้สมาชิกเนี่ยออมต่อกับทางกบขได้นะครับโดยเงินที่ออมต่อเนี่ยก็จะได้รับการบริหารเงินลงทุนเนี่ยจากผู้เชี่ยวชาญของกบขเองนะครับมีโอกาสในการเติบโตนะครับแล้วก็ลดภัยเสี่ยงจากมิจฉาชีพนะครับที่หลอกลวงการลงทุนนะครับก็ให้เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ท่านสมาชิกได้ใช้ในการตัดสินใจนะครับ
0: มีกำหนดช่วงอายุไหมคะว่าไม่เกินกี่ปีถึงเราสามารถออมต่อได้ถึงกี่ปี
1: อันนี้ครับแต่ทางสมาชิกเลยครับว่าจะออมต่อในรูปแบบไหนครับไม่ว่าจะเป็นออมต่อทั้งจำนวนนะครับหรือจะทยอยรับเงินเป็นงวดๆคืออาจจะไม่ถอนเงินทั้งหมดทีเดียวนะครับหรืออาจจะรับเงินบางส่วนนะครับแล้วก็ที่เหลือให้ทางกบขบริหารต่อนะครับหรือจะให้กบขบริหารเงินบางส่วนนะครับรับไปบางส่วนแล้วก็ที่เหลือก็ทยอยรับเป็นงวดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้สมาชิกเนี่ยสามารถนะครับเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับสมาชิกเองนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะเวลานะครับหรือจำนวนเงินที่จะขอรับถอนจากทางที่ออมกับกบขไปนะครับอันนี้ก็สุดแล้วแต่สมาชิกครับว่าแบบไหนเหมาะสมกับแผนการใช้เงินนะครับของสมาชิกในช่วงหลังเกษียณครับ
0: นี่สำหรับข้าราชการที่สนใจที่ใช้บริการออมต่อปัจจุบันนี้ค่ะกบขเรามีรูปแบบการให้ออมต่อในกี่รูปแบบคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นในการขอรับเงินหรือว่าการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนระหว่างทางอย่างไรบ้างคะ
1: ครับค่อนข้างยืดหยุ่นครับปัจจุบันเรามี4รูปแบบนะครับสมาชิกอาจจะเลือกรับเงินทั้งก้อนเลยก็ได้
0: ครับ
1: หรืออาจจะเลือกออมต่อทั้งก้อนหรือจะออมต่อแล้วก็กำหนดเลยว่าอยากจะขอรับเงินที่ออมนะมาเป็นงวดๆหรือรับบางส่วนแล้วก็ให้กบขบริหารต่อหรือทยอยรับเป็นเงินงวดคือมีหลากหลายเลยครับตัวสมาชิกเองเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของการออมนะครับปีละ2ครั้งนะครับแล้วก็สามารถเลือกแผนการลงทุนในปัจจุบันก็ได้ถึงปีละสุด2ครั้งนะครับเหมือนกับสมาชิกทั่วไปนี่ก็ค่อนข้างเฟกซิเบิลครับสามารถรองรับความต้องการของสมาชิกในค่อนข้างครบทุกรูปแบบครับ
0: ท่านคะทีนี้นี่เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณแล้วอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยสำหรับผู้ที่ออมต่อเนี่ยค่ะกบข.มีคำแนะนำในการจัดพอร์ตหรือเลือกแผนการลงทุนอย่างไรคะให้เงินต้นเนี่ยยังปลอดภัยแต่ก็ยังมีผลตอบแทนที่เพียงพอต่อสู้กับเงินเฟ้อได้อะค่ะ
1: ในภาวะที่การลงทุนมีความผันผวนนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือควรกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายนะครับซึ่งทางกบขเองก็มีหลากหลายแผนการลงทุนนะครับที่สมาชิกสามารถเลือกได้นะครับสมาชิกเนี่ยสิ่งแรกที่ควรทำคือก็ต้องมาทบทวนนะครับว่าหลังเกษียณแล้วเนี่ยรายรับจากเงินบำนาญจากกรมบัญชีกลางนะครับค่าใช้จ่ายด้านต่างๆนะครับสุขภาพการท่องเที่ยวหรือค่าใช้จ่ายอื่นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ลองมาดูว่าในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถออมต่อกับกบขได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในสินทรัพย์ประเภทไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีทางเลือกที่หลากหลายทางที่ดีที่สุดก็คืออยากให้สมาชิกเนี่ยลองดูว่าแบบไหนเนี่ยเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดครับ
0: ท่านคะยังมีคำถามที่ว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าข้าราชการที่เกษียณอายุเนี่ยค่ะเกษียณออกไปแล้วแล้วก็ประสงค์ที่จะรับเงินก้อนออกไปในตอนแรกแต่อยากที่จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถทำได้ไหมคะ
1: ณปัจจุบันยังทำไม่ได้ครับสำหรับข้าราชการที่รับเงินก้อนทั้งหมดออกไปนะครับแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางผมเองนะครับทางกบขเองเนี่ยก็ได้เสนอขอปรับแก้กฎหมายของกบขที่จะสามารถให้สมาชิกที่เอาเงินก้อนออกไปแล้วเนี่ยเอาเงินก้อนนั้นกลับเข้ามาออมต่อกับกบขได้นะครับรวมทั้งจะให้สมาชิกเนี่ยสามารถเอาเงินบำนาญที่ได้รับจากกรมบัญชีกลางหลังเกษียณ

0: บางส่วนเนี่ยเข้ามาออมกับกปข.ด้วยเช่นกันนะครับแต่นี่ต้องอดใจรอนิดนึงครับก็เราก็จะพยายามผลักดันการแก้ไขกฎหมายนี้ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะก็เป็นทางเลือกให้สมาชิกสามารถออมต่อได้นะครับ
1: ถ้าเกิดว่าในส่วนนี้ผ่านเนี่ยก็คิดว่าคนที่ตัดสินใจที่เขาเรียกว่าตัดสินใจที่จะออกจากกบข.ไปแล้วเนี่ยที่ตัดสินใจใหม่อยากจะเข้ามาก็ได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ
0: ใช่ครับเราจริงๆมีการพูดคุยกับสมาชิกมีการทำเซอร์เวย์ก็มีดีมานด์ครับมีความสนใจค่อนข้างเยอะที่จะเอาเงินบำนาญมาออมนะครับหรือจะเอาเงินที่เอาออกไปแล้วเนี่ยกลับเข้ามาออมอีกทีหนึ่งนะครับ
1: ทีนี้ค่ะท่านคะในภาพรวมเนี่ยทิศทางของการดำเนินงานกบข.ในปีนี้ค่ะแล้วก็ปีข้างหน้าเนี่ยท่ามกลางภาวะตลาดการเงินโลกและอัตราดอกเบี้ยที่มีความผันผวนค่ะกบข.มีกลยุทธ์การกระจายสินทรัพย์และการขับเคลื่อนองค์กรอย่างไรคะเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่สมาชิกค่ะ
0: จริงๆของเราเองนะครับก็มีการติดตามภาวะการลงทุนมาโดยตลอดนะครับอย่างปี69เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับในกองของแผนหลักนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 7-8% ตั้งแต่ต้นปีนะครับอันนี้คือผลตอบแทนนะครับซึ่งค่อนข้างสูงอย่างไรก็ตามนะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่เราต้องติดตามเช่นในเรื่องของสงครามนะครับสหรัฐอิหร่านนะครับเรื่องของดอกเบี้ยของนโยบายธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่เพิ่งปรับขึ้นไปนะครับจะปรับขึ้นอีกหรือไม่นะครับเงินทุนเคลื่อนย้ายค่าเงินนะครับทั้งกปข.เองเนี่ยเราก็ติดตามเรื่องนี้ตลอดนะครับแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมนะครับสำหรับท่านสมาชิกเองเนี่ยถ้าท่านไหนนะครับสนใจลงทุนในแผนที่กบข.จัดเป็นสำรับนะครับเราก็จะมีการบริหารในส่วนนี้นะครับสำหรับท่านไหนมีมุมมองนะครับในการลงทุนในบางสินทรัพย์บางประเภทก็สามารถเลือกในสินทรัพย์บางประเภทนั้นในแผนการลงทุนของท่านได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นมีทางเลือกครับแล้วก็มีมืออาชีพที่ช่วยดูอยู่ในส่วนของแผนสำรับนะครับ
1: สุดท้ายนี้นะคะสำหรับสมาชิกที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ค่ะหากต้องการแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการออมต่อเนี่ยสามารถดำเนินการผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะและมีข้อกำหนดอย่างไรบ้างคะ
0: ก็จริงๆผ่านได้2ช่องทางนะครับท่านอาจจะแจ้งความประสงค์นะครับผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลนะครับหรือที่เรียกว่าดิจิทัลเพนชั่นของกรมบัญชีกลางนะครับหรือท่านอาจจะแจ้งความประสงค์ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของท่านนะครับแล้วก็กรอกแบบกบข.รง008/1/2555นะครับแล้วก็เลือกบริการออมต่อถ้าท่านสมาชิกนะครับมีคำถามนะครับเกี่ยวกับการขอใช้บริการออมต่อหรือคำถามอะไรก็ตามนะครับสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกของกบข.ได้นะครับเบอร์โทร1179ครับก็สำคัญที่สุดนะครับก็อยากให้สมาชิกมีเงินออมในเกษียณที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสมาชิกที่ยังเป็นข้าราชการอยู่ยังไม่เกษียณนะครับก็อยากให้ออมเร็วนะครับออมเพิ่มแล้วก็เลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับท่านนะครับส่วนสมาชิกที่เกษียณแล้วก็อยากให้ท่านพิจารณาความต้องการในการใช้เงินหลังเกษียณแล้วก็พิจารณาว่าอาจจะสามารถออมต่อกับทางกบข.ได้นะครับอันนี้ก็อยากให้มั่นใจครับว่าเราดูแลกองทุนของสมาชิกเนี่ยทุกคนยังมีความเป็นมืออาชีพนะครับเป็นเงินของท่านแล้วก็ทำให้การบริหารจัดการในส่วนนี้เนี่ยดีที่สุดนะครับไม่ต้องเป็นกังวลใด
1: ๆค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านดร.สรพลตุลยะเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเดินหน้าเชื่อมโยงกลไกเศรษฐกิจครั้งใหญ่ผ่านโครงการ BOI to IPO มัดใจบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกให้ลงทุนในไทย พื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่และเปิดโอกาสให้คนไทยร่วมสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่หรือ New Economy ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุคใหม่แต่โจทย์ที่ท้าทายยิ่งกว่าคือการตรึงให้บริษัทชั้นนำระดับโลกเหล่านี้ปักหลักดำเนินธุรกิจในไทยอย่างยั่งยืนล่าสุดรัฐบาลได้ผลักดันโครงการ BOI to IPO ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเชื่อมต่อกลไกการส่งเสริมการลงทุนเข้ากับตลาดไทยโดยนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระบุว่าการผลักดันกิจการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ถือเป็นหนึ่งในสามหมุดหมายสำคัญที่จะช่วยยึดโยงฐานธุรกิจระดับโลกให้อย่างรากลึกในไทยควบคู่ไปกับการสร้างบุคลากรและห่วงโซ่อุปทานพร้อมมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมให้เป็นปุ๋ยสูตรพิเศษเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจของนักลงทุน
6: ปุ๋ยสูตรพิเศษ BOI to IPO ณวันนี้เนี่ยมาถูกที่ถูกเวลานะครับเป็นจังหวะเวลาที่มีคลื่นการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยอย่างเช่นกลุ่มของเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้หลายๆโรงงานได้เริ่มสร้างโรงงานเสร็จแล้วเริ่มต้นการผลิตแล้วนะครับซึ่งก็เป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะคิดถึงการระดมทุนสำหรับการขยายธุรกิจในระยะต่อไปก็จะทำให้เพิ่มแรงจูงใจมากขึ้นนะครับสำหรับบริษัทชั้นนำต่างๆโดยเฉพาะในกลุ่ม New Economy ให้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้มีการหยั่งรากลึกแล้วก็เติบโตในระยะยาวครับ
5: ขณะเดียวกันในฝั่งของตลาดทุนก็พร้อมทำหน้าที่เป็นประตูเชื่อมโยงโอกาสเพื่อดึงดูดธุรกิจคุณภาพเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าโครงการนี้จะสร้างประโยชน์ครั้งใหญ่หรือ4 Big Wins ทั้งต่อธุรกิจที่ได้แหล่งทุนใหม่นักลงทุนที่ได้โอกาสเข้าถึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคตตลาดทุนไทยที่จะมีสินค้าใหม่ๆเข้ามากระตุ้นความคึกคักและที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจไทยที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนจากการลงทุนโดยตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับกองทุนพัฒนาตลาดทุนไทยหรือ CMDF ได้เตรียมมาตรการผ่อนปรนการรับจดทะเบียนสำหรับกลุ่ม New Economy รวมถึงให้เงินสนับสนุนเพื่อลดหย่อนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการทำ IPO ให้กับบริษัทเป้าหมาย
7: โครงการนี้จะก่อให้เกิด4 Big Win ได้จริงๆแต่ผมว่าวินที่4ที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจไทยinvestment led growth เป็นอะไรที่เราผลักดันมาตลอดวิธีที่จะลดหนี้ดีที่สุดคือ grow earnings สร้างความมั่งคั่งให้กับประชาชนที่มาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะสร้างงานใหม่ๆจาก investment ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนที่มากขึ้นจากโอกาสที่ตลาดหลักทรัพย์อยากจะสร้างให้ทุกคนมีโอกาสในการลงทุนให้ง่ายขึ้น
5: การเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำผ่านโครงการ BOI to IPO ถือเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกที่สำคัญของตลาดทุนและภาคเศรษฐกิจไทยการใช้กลไกตลาดหลักทรัพย์เป็นเครื่องมือในการยึดเหนี่ยวบริษัททั้งไทยและต่างชาติไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันการย้ายฐานการผลิตในยุคที่ภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวนแต่ยังเป็นการเปิดประตูให้เม็ดเงินลงทุนเกิดการหมุนเวียนสร้างนวัตกรรมและต่อยอดขยายกิจการโดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการบูรณาการกฎเกณฑ์และการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจและตลาดทุนของไทยก้าวสู่การเติบโตในยุคดิจิทัลควบคู่ไปกับความยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริงปฏิพลสารพรมมารายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสุราษฎร์ธานียกระดับแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเพื่อรับมือกับสถานการณ์เอลนิโญลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งพื้นที่ทำการเกษตรติดตามจากรายงานค่ะ
4: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโญ
8: ภายหลังองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกออกมาเปิดเผยล่าสุดถึงปรากฏการณ์สภาพอากาศเอลนิโญที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี2570และอาจจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาทำให้หลายจังหวัดเดินหน้าออกมาตรการอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันภัยพิบัติเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนไม่ต่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ยกการแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งขึ้นเป็นวาระสำคัญและเร่งด่วนของจังหวัดนายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าเป็นครั้งแรกกับการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวาตภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงควบคู่กับศูนย์บัญชาการภัยแล้ง ดยผู้ว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการป้องกันและเผชิญเหตุในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการรับมือในพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าและพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรอย่างสวนปาล์มและสวนผลไม้เพราะสุราษฎร์ธานีถือเป็นจังหวัดที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศซึ่งปาล์มเป็นพืชที่ต้องใช้น้ำจำนวนมากพร้อมย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ในช่วงที่มีฝนตกในพื้นที่ให้วางแผนกักเก็บน้ำแทนการเร่งระบายน้ำเพียงอย่างเดียวควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ในอนาคตด้วย
9: ในส่วนนี้เนี่ยเราให้ทางสำนักงานเกษตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเกษตรเนี่ยดูเรื่องการใช้น้ำต้นทุนนะครับดูเรื่องของการเก็บน้ำในพื้นที่นะครับแหล่งเล็กแหล่งน้อยที่จะต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่เนี่ยแล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่ในพื้นที่ชลประทานเนี่ยเราก็มีการประชุมแล้วก็มีการพูดคุยกับทางชลประทานเนี่ยในเรื่องที่จะบริหารจัดการกับน้ำต้นทุนที่เรามีเนี่ยกับพื้นที่ที่ต้องให้บริการในพื้นที่เขตชลประทานที่เราน่าเป็นห่วงก็คือในพื้นที่นอกเขตชลประทานมากกว่านะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องพึ่งพาตนเองนะครับต้องมีการแหวนจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บน้ำไว้ตั้งแต่ตอนปลายฤดูฝนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับ
8: ด้านนายเอกพงษ์หงพลึกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าเอลนิโยหรือภาวะที่ฝนทิ้งช่วงนานกว่าปกติทำให้เกษตรกรไม่สามารถรับมือได้หรือรับมือได้ไม่ทันท่วงทีอธิการสำรองน้ำได้ไม่เพียงพอการบริหารจัดการสวนไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ซึ่งบางรายอาจจะเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ไม่ได้มีทุนในการประกอบอาชีพมากนักอาจต้องเลิกการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้สภาเกษตรกรจึงลงพื้นที่และแนะนำให้เกษตรกรสำรองแหล่งน้ำเปิดศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือเชื่อมโยงเกษตรกรที่มีความเดือดร้อนประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10: เกษตรกรโดยทั่วไปเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะใช้น้ำฝนเป็นหลักก็จะมีส่วนน้อยนะครับที่อยู่ในเขตชลประทานแล้วก็น้อยกว่านั้นอีกก็คือเขาจะมีการวางแผนก็คือมีการสร้างแหล่งน้ำไว้สำหรับแปลงเกษตรนะครับซึ่งถือว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งปัจจุบันนี้หน่วยงานของรัฐนะครับก็มีหลายหน่วยนะครับเช่นสถานีพัฒนาที่ดินที่มีการสนับสนุนบ่อน้ำตื้นนะครับบ่อน้ำให้กับเกษตรกรนะครับหรือสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลก็จะมีการเจาะบ่อบาดาลไว้สำรองให้นะครับเป็นการวางแผนระยะยาว
8: ส่วนเรื่องการกักเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระบุว่าสถานการณ์น้ำล่าสุดของเขื่อนราชประภามีปริมาตรน้ำในอ่าง 65% ของความจุซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนไปทางดีพร้อมรองรับปริมาณฝนในช่วงปลายปีทั้งนี้คาดการว่าในช่วงต้นฤดูแล้งปี69และปี70มีปริมาณน้ำ 3,906 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 69 ของระดับน้ำที่เก็บกักซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานของประชาชนในพื้นที่อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพรหมวิหารธรรมโดยพระเทพวัชิระเวที
13: สังคมประเทศชาติจะน่าอยู่น่าอาศัยเป็นยุคสิวิไลหรือยุคพระศรีอริยเมตไตรต้องอยู่กันด้วยเมตตาวิหารีกรุณาวิหารีมุทิตาวิหารีและอุเบกขาวิหารีอย่างนี้เรียกว่าอยู่ร่วมกันฉันมิตรรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติผิดพลาดให้อภัยซึ่งกันและกันมีอะไรก็แบ่งปันกันกินกันใช้เป็นสังคมอุดมด้วยน้ำใจหรือเป็นสังคมอุดมด้วยพรหมวิหาร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้จะพาชมสมบัติกว่า 1,400 ชิ้นใน5พิพิธภัณฑ์แห่งวัดโพค่ะเมื่อเอ่ยถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพหลายคนอาจนึกถึงพระพุทธสายญาติองค์ใหญ่หรือการนวดแผนไทยอันเลื่องชื่อแต่แท้ที่จริงแล้วภายในพระอารามหลวงแห่งนี้ยังซ่อนมิวเซียมวัดโพหรือกลุ่มพิพิธภัณฑ์5แห่งซึ่งเปรียบเสมือนคลังสมบัติล้ำค่าที่รวบรวมทั้งโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและมรดกธรรมภูมิปัญญากว่า 1,400 รายการถ่ายทอดเรื่องราวของราชสำนักศิลปะกรรมไทยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนานาประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะเริ่มต้นการเดินทางที่อาคารหอสมุดสมเด็จวพต.บริเวณใกล้ประตูทางเข้าฝั่งถนนสนามชัยอาคารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระวรรณรัตน์เผื่อนติสทัตโตอดีตเจ้าอาวาสวัดโพและได้รับการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติในปีพุทธศักราช2545ก่อนจะได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่และเปิดต้อนรับประชาชนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม2569ค่ะภายในชั้นใต้ดินจัดแสดงสมบัติอันทรงคุณค่าอาทิบาทประดับมุกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัชกาลที่5เครื่องเขียนประดับมุกในสมัยรัชกาลที่6เครื่องลายครามและเครื่องแก้วเจรไนจากยุโรปซึ่งสะท้อนถึงพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีต่อวัดโพค่ะโบราณวัตถุจำนวนมากในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นของสะสมหากแต่เป็นสิ่งของที่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงถวายแด่วัดโพในวาระสำคัญต่างๆจึงเป็นหลักฐานที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนาซึ่งดำรงสืบต่อกันมายาวนานในสังคมไทยค่ะจุดที่2พิพิธภัณฑ์เครื่องมุกจากหอสมุดเดินเข้าสู่พระวิหารทิศใต้ที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองหรือพระพุทธรูปปางโปรดพระปัญจวัคคีย์ภายในวิหารแห่งนี้รวบรวมผลงานประดับมุกชั้นครูของไทยซึ่งถือเป็นหนึ่งในงานหัตถศิลป์ที่ประณีตที่สุดของประเทศผู้เข้าชมจะได้ชมตู้พระธรรมประตูประดับมุกเครื่องประกอบสมณศักดิ์และงานศิลป์จากต่างประเทศที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามของเทคนิคการฝังมุกบนพื้นไม้อันเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีงานประดับมุกเกิดจากการนำเปลือกหอยมุกมาเจรไนเป็นชิ้นเล็กๆแล้วฝังลงบนพื้นไม้ก่อนจะลงรักและขัดเงาซ้ำอีกหลายครั้งกว่าจะเสร็จสมบูรณ์อาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นสูงของไทยค่ะเดินต่อมายังพระวิหารขาวและศาลาพระมนดบทิศใต้ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยอันมีชื่อเสียงของวัดโพก่อนจะมีโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแบบปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกองค์ความรู้ด้านการแพทย์วรรณกรรมดาราศาสตร์และการนวดไทยไว้บนแผ่นศิลาภายในวัดโพเพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้ามาศึกษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจึงมีผู้ขนานนามว่าวัดโพเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศและต่อมาจารึกวัดโพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยองค์การยูเนสโกด้วยค่ะภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงประวัติศาสตร์การนวดไทยตำรายาและประติมากรรมฤาษีดัดตนอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดโพผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่เรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานค่ะสำหรับจุดที่4ห้องจัดแสดงเครื่องถ้วยและเครื่องแก้วจากศาลาทิศใต้เดินอ้อมมายังศาลาทิศตะวันตกของพระมนดบซึ่งเดิมเป็นหอไตรสำหรับเก็บรักษาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่3ก่อนจะได้รับการปรับปรุงเป็นห้องจัดแสดงเครื่องถ้วยและเครื่องแก้วภายในจัดแสดงเครื่องถ้วยเบญจรงค์เครื่องถ้วยจีนโบราณโต๊ะเครื่องบูชาและเครื่องแก้วเจรไนจากยุโรปเครื่องถ้วยและเครื่องแก้วหลายชิ้นเดินทางมายังสยามผ่านเรือสำเภาที่ค้าขายกับจีนและยุโรปในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนอกจากจะใช้ในราชสำนักแล้วยังสะท้อนให้เห็นว่าสยามมีความสัมพันธ์ด้านการค้าและการทูตกับนานาประเทศมาอย่างยาวนานค่ะจุดสุดท้ายจุดที่5พิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุพระมหาเจดีย์4รัชกาลจุดหมายสุดท้ายอยู่ในพระวิหารทิศตะวันตก ใกล้กลุ่มพระเจดีย์สี่รัชกาลอันเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่1ถึง4พิพิธภัณฑ์แห่งนี้รวบรวมโบราณวัตถุที่ค้นพบจากการบูรณะปฏิสังขรณ์พระมหาเจดีย์ในแต่ละยุคสมัยทั้งพระพุทธรูปโบราณเครื่องบูชาชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมและวัตถุมงคลต่างๆที่บอกเล่าเรื่องราวการสร้างบูรณะพระอารามหลวงแห่งนี้ตลอดเวลากว่า2ศตวรรษค่ะพิพิธภัณฑ์ทั้ง5แห่งเปิดให้เข้าชมทุกวันพร้อมกับเวลาทำการของวัดโพโดยคนไทยไม่เสียค่าใช้จ่ายนอกจากจะได้ดื่มด่ำกับมรดกทางภูมิปัญญาซึ่งส่งต่อกันมาอย่างยาวนานการจัดวางในบางอาคารซึ่งแต่เดิมเป็นศาลาพระมนตบจะทำให้เราได้สัมผัสงานจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามและช่วยส่งเสริมให้งานแต่ละชิ้นยิ่งทรงคุณค่าอีกหลายเท่าตัวค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิศราผ่านแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น10ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคนำโดยคุณสุวิทย์สมนัสคุณบุญประกอบอบกลิ่นประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสินพิทักษ์นะครับตอนนี้น่าจะขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเข้ามาทักทายพวกเรากันได้ผ่านทาง Facebook Live ครับ
1: ครับเมื่อวานนี้นะครับเกิดเหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้านะครับ MRT เตาปูนนะครับมีไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายเคเบิลนะฮะจนทำให้เกิดกลุ่มควันเกิดขึ้นนะครับ
2: ครับ
1: ก็มีการหยุดเดินรถไฟฟ้าไปนะครับเช้าวันจันทร์นะฮะคนก็ลุ้นกัน
2: ว่าจะมาหรือเปล่า
1: ว่าจะมาหรือเปล่าเดินทางได้ไหมนะครับเพราะว่าเช้าวันจันทร์กับเย็นวันศุกร์เนี่ยโอ้โหเป็นที่ทราบกันในพื้นที่กรุงเทพนะครับ
2: ครับ
1: ถนนก็จะแน่นขนาดรถไฟฟ้านี่ก็ต่อคิวยาวๆนะครับก็ถือว่าโชคดีว่า MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติเช้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายเคเบิลบริเวณระบบจ่ายไฟรางMRTสถานีเตาปูนบางโพเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงครึ่งนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์ก็ลงพื้นที่ลงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็กำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งดำเนินการเปิดให้ทันเช้าวันจันทร์ซึ่งก็เรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับคนกรุงเทพลุ้นกันตั้งแต่เมื่อวาน
2: ครับ
1: ว่าเช้าวันจันทร์เนี่ยฉันจะมีรถขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะคนใช้บริการเยอะนะครับรถไฟฟ้า MRT เนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: ใครที่ถึงบนฟ้าด้วย
2: ใช่นะครับใครที่จะอ้างว่าไปทำงานไม่ทันเพราะว่ารถไฟฟ้าเสียนี่ไม่ได้แล้วนะ
1: ใช่นะฮะ
2: แต่แก้ไขเรียบร้อย
1: มีผลกระทบเหมือนกันคนกรุงเขาบอกว่าขวัญผวาเพราะไฟไหม้รางรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าอยู่บนฟ้าเนี่ยควันขึ้นเนี่ยก็ยังพอทนถ
2: ้
1: ามันไปอยู่ใต้ดินแล้วควันขึ้นเนี่ยเขากลัวไฟจะคลอก
2: นั่นสิ
1: เออ
2: เนาะผมเห็นภาพในคลิปเนี่ยก็คือเป็นไฟ
1: ประกายไฟ
2: ประกายไฟลุกลงมา
1: ลุกขึ้นมาแล้วก็มีกลุ่มควันเนี่ยพวยพุ่งควันเนี่ยค่อนข้างเยอะประกายไฟอาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่ก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนที่เห็นภาพพอสมควรในเน็ตเขาก็มโนกันไปบอกว่าโอ้โหถ้ามันเกิดอยู่ในใต้ดินควันแบบนี้นี่ไฟไม่คลอกควันไม่คลอกคนตายหรือนะ
2: ก็น่าคิดแต่ว่ามันยังไม่ได้เกิดขึ
1: ้
2: น
1: แต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วมาบัวหายล้อมคอกใช่ไหมดังนั้นเรื่องของรถไฟฟ้าแล้วก็ระบบขนส่งมวลชนเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบกันนะครับอันนี้เป็นโอ้สิ่งที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเดชะบุญโชคดีที่เกิดเมื่อวันอาทิตย
2: ์
1: การจราจรก็จะไม่ค่อยมีปัญหา
2: เกิดช่วงเที่ยงเที่ยงด้วยใช่
1: ไหมเที่ยงด้วยนะฮะก็มีเวลาเพียงพอที่จะทำใหมีการแก้ไขเกิดขึ้นนะฮะก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะฮะว่าโอ้โหรถไฟฟ้าเนี่ยมีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรด้วยชื่อก็บอกแล้วรถไฟฟ้าเจอหน้าฝนเข้าไปก็ต้องดูเรื่องของการซ่อมบำรุงด้วย
2: ใช่
1: นะฮะเพราะว่าการคมนาคมเนี่ยเกี่ยวกับรถไฟฟ้าติดขัดไปครึ่งชั่วโมงปุ๊บนะฮะวันธรรมดานี่วินาศสันตโลเลยนะ
2: ลำบากเลยนะเห็นหลายๆอย่าง Airport Link นะที่เพิ่งเกิดเรื่องมา MRT อีกครั้งน
1: ึ
2: งครับ
1: คือมันไม่เหมือนคนที่อยู่บนถนนคุณณัฐพงศ์ถ้าเกิดอยู่บนถนนเนี่ยรถเมย์ไม่มาก็ยังขึ้นแท็กซี
2: ่
1: ขึ้นแท็กซี่ไม่ได้ก็ไปขึ้นมอเตอร์ไซค
2: ์
1: ถ้าขึ้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นแท็กซี่ขึ้นรถเมย์ไม่ได้เดี๋ยวก็ไปต่อรถไฟฟ้ารถอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดคนที่เขาเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วเนี่ยแล้วเดินไปที่สถานีรถไฟฟ้าแล้วเจอแบบนี้เนี่ยโอ้ไปไม่ถูกนะครับ
2: ครับ
1: วางแผนชีวิตไม่ทัน
2: เพราะว่ามันไม่มีช่องทางอื่นเป็นช่องทางสำรองให้เขาถ้าจะลงจากรถไฟฟ้าไปตอนนั้นก็น่าจะไม่ทันแล้วไหม
1: ครับ
2: เพราะว่ารถไฟฟ้าน่าจะเร็วที่สุดนะครับสำหรับใครที่ ม่ได้เผื่อเวลา
1: ใช่ถือว่าเป็นบริการสาธารณะหรือเปล่า
2: ครับ
1: รัฐต้องทำไม่ให้ติดขัดนะครับ
2: เ
1: ออนะอันนี้ก็เมื่อวานรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็ลงไปดูเรียบร้อยแล้วก็ใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมง
2: ครับ
1: สำเร็จเสร็จสิ้นนะครับเช้าวันจันทร์ก็ถือว่าเป็นเช้าวันใหม่ในการเริ่มงานไม่เจอเรื่องของรถไฟฟ้าที่มีปัญหานะครับ
2: ครับ
1: ส่วนการเลือกตั้งอบจนนทบุรีเมื่อวานผมไปเลือกตั้ง
2: ครับ
1: คนก็ในพื้นที่ผมนะแจ้งวัฒนะก็ 9:30 นเมื่อวาน
2: ครับ
1: คักพอสมควรแต่ก็มีฝนตกโปรยปลายมาบ้างช่วงบ่ายนี้เขาบอกว่าซบเซาไปหน่อยเพราะฝนถล่มแถวนนทบุรีเมื่อวานไปเลือกไหม
2: เมื่อวานผมไปตอนเย็นเพราะว่าช่วงเช้าบ้านผมตกตั้งแต่ตีสี
1: ่โอ้โหเหมือนกัน
2: มาเสร็จตอนมาหยุดกี่ที
1: มาหยุดแปดโมง
2: ผมไม่แน่ใจผมตื่นมาผมยังตกอยู
1: ่ตื่นสายโถ
2: นั่นแหละครับแต่ว่าก็เลยกลายเป็นว่าไปเลือกตั้งช่วงเย็น
1: ๆ
2: ครับที่แถวบ้านนั่นแหละ
1: ก็ไม่พลิกโผ
2: เ
1: บอร์หนึ่งชนะคุณนฤพลเย็นประเสริฐ
2: ครับ
1: หลานคุณพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐที่ล่วงลับไปแล้ว
2: ครับ
1: นะฮะกลุ่มพึ่งหลวงก็ชนะ
2: ครับ
1: ชนะพรรคประชาชนพรรคประชาชนรู้สึกเขาจะเบอร์สี
2: ่
1: นะฮะคะแนนก็ทิ้ง
2: ครับ
1: ขาดลอยพอสมควร
2: ครับ
1: นะครับอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศเล่าให้ฟังกันครับไปดูการเมืองท่านนายกรัฐมนตรีสัปดาห์นี้ไม่อยู่ทั้งสัปดาห์นะครับไปเยือน3ประเทศนะฮะญี่ปุ่นอเมริกาแล้วก็ลอนดอนนะฮะสหราชอาณาจักรนะครับ3ประเทศเนี่ยแม้ใช้เวลาอาทิตย์เดียวเอง
2: อ
1: ่ะใช้เวลาอาทิตย์เดียวในการเดินทาง
2: นี่แสดงว่าโอ้หลายประเทศแล้วหลายทวีปด้วย
1: รู้เลยทำงานไม่เที่ยว
2: ครับ
1: เพราะไปตั้งแต่เมื่อวานนะฮะจะกลับมาอีกทีในวันที่26ก
2: ็
1: คือวันเสาร์นะครับไป3ประเทศไปญี่ปุ่นเพื่อที่จะไปงานเอเชียนเกมใช่ไหมแล้วก็ไปงานอังก้านะครับอังก้านี่ก็คือการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญที่81ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาไม่แน่ใจว่าจะได้เจอโดนัลด์ทรัมป์ไม่แน่ใจว่าจะได้เจอรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐหรือเปล่าเพื่อที่จะไปคุยเรื่องภาษีภาษีของสหรัฐที่เรียกเก็บจากไทยล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ 19% จะได้คุยไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็น่าจะพาคุณสุปจีไปด้วยอ๋อไปด้วยคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ไปด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะไปลอนดอนนะฮะสหราชอาณาจักรนะครับไล่เรียงไปครับเมื่อวานนี้ฮะคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาเปิดเผยครับว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะก็ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษนะฮะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮาเนดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นฮะคือการเดินทางครั้งนี้เนี่ยท่านนายกก็ไปปฏิบัติภารกิจณกรุงโตเกียวที่ญี่ปุ่น2วันก็คือ20กับ21กันยายนนี้ก็คือเมื่อวานกับวันนี้นะครับเมื่อวานก็ถึงไปที่เรียบร้อยแล้วและเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่าอังก้า81นะครับอันนี้ไปประชุมที่นิวยอร์กนะครับ21ถึง24กันยายนนะฮะต่อจากนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาไปต่อที่ลอนดอนสหราชอาณาจักรเลยฮะ25ถึง26ศุกร์กับเสาร์ไปเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยนะครับ3ประเทศนะครับ1สัปดาห์3ประเทศนะ
2: ครับ
1: ก็เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายไทยนะครับก็มีผู้ที่ไปปฏิบัติภารกิจทีมไทยแลนด
2: ์
1: ประกอบด้วยคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนนี้น่าจะไปคุยเรื่องของอังก้า81แล้วก็กลัวว่าจะมีเรื่องของกัมพูชาที่เขาจะไปพูดอะไรในเวทีนี้หรือเปล่า
2: เพราะเขาก็ไปด้วย
1: ถูกต้องซึ่งคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วเคยได้พูดในเวทีอันครอสไปแล้วโต้กลับกัมพูชาครั้งนี้จะมีประเด็นนี้หรือไม
2: ่ ค
1: ุณเสียศักดิ์ก็เตรียมตัวไปอย่างดีส่วนคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการหรือเปล่า
2: เพราะเขาก็ไปด้วย
1: ถูกต้องซ
2: ึ
1: ่งคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วเคยได้พูดในเวทีอันครอสไปแล้วโต้กลับกัมพูชาครั้งนี้จะมีประเด็นนี้หรือไม
2: ่
1: คุณเสียศักดิ์ก็เตรียมตัวไปอย่างดีส่วนคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการนี้หรือเปล่า
2: เพราะเขาก็ไปด้วย
1: ถูกต้องซ
2: ึ่
1: งคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วเคยได้พูดในเวทีอันครอสไปแล้วโต้กลับกัมพูชาครั้งนี้จะมีประเด็นนี้หรือไม
2: ่ ค
1: ุณเสียศักดิ์ก็เตรียมตัวไปอย่างดีส่วนคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอีนะครับคำถามไปทำไมก็คือไปดูเรื่องของ AI AI ของสหรัฐอเมริกา AI ของสหราชอาณาจักรนะครับแล้วก็แนวทางอะไรต่างๆเนี่ย นะครับที่จะเดินทางไปดูคุณไพบูลย์ นลินทรางกูลนะฮะประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยแล้วก็นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมคณะนะครับ2ท่านนี้ก็ไปคุยเรื่องของเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็มีกำหนดการเดินทางถึงกรุงโตเกียวนะครับ 4:40 เมื่อวานนี้นะฮะก็ถึงแล้วนะฮะถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนะครับก็มีการปฏิบัติภารกิจที่กรุงโตเกียวในวันนี้แหละครับเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นเป็นการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐไทยในการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพณโรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวจากนั้นช่วงบ่ายก็จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮันเนดะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมประชุมอังกา81ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับ
2: ครับในการประชุมอังกา81นี้นะครับในสหรัฐอเมริกาหลายๆคนก็ไปจับตาอีกเรื่องนึง
1: ครับ
2: นั่นก็คือในเรื่องของการพูดคุยเจรจาภาษีนะครับของสหรัฐอเมริกาที่ทางโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการประกาศมาในช่วงของปีก่อนนะครับแล้วก็มีการใช้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับท่านนายกก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับกับประเด็นที่จะไปอเมริกานี้แล้วก็มีพูดถึงในเรื่องของอังกาแล้วก็พูดถึงในเรื่องของการเจรจาภาษีด้วยนะครับซึ่งทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงการเจรจาภาษีสหรัฐนะครับว่าก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตนเนี่ยไม่ใช่ผู้ตั้งโจทย์และก็ไม่มีการนัดพูดคุยกับทางโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐแต่อย่างใดนะครับโดยทางคณะเจรจาก็จะมีผู้แทนการเจรจาและก็ผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายก็มีการรายงานมานะครับว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามที่คาดการไว้แล้วและก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่สหรัฐเนี่ยได้หยิบยกขึ้นมาซึ่งทางประเทศไทยก็ต้องกลับมาหาวิธีในการบรรลุข้อสรุปนี้ให้ได้สำหรับการเดินทางไปครั้งนี้นะครับจะมีโอกาสได้พบกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหรือไม่นั้นคุณอนุทินนะครับบอกว่าก็มีโอกาสที่จะได้เจอ
1: ครับ
2: แต่จะมีโอกาสได้พูดคุยกันหรือไม่นั้นคุณอนุทินตอบสั้นๆว่า Pay it by ear นะครับหรือว่าภาษาไทยแปลว่าดูตามสถานการณ
1: ์
2: นะครับเพราะว่าหลักการเนี่ยมีอยู่แล้วซึ่งประเทศไทยได้อัตราภาษีที่ต้องการแล้วแต่ยังมีเงื่อนไขที่ทางสหรัฐเนี่ยได้ขอเพิ่มมาซึ่งตนก็ได้ถามกับทางคุณสุปจีนะครับรองนายกสุปจีเนี่ยว่าจะสามารถที่จะปิดจบข้อตกลงนี้ได้หรือไม่ซึ่งทางคุณสุปจีก็ตอบกลับมาได้

0: ได้เนี่ยไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ไม่ต้องการแก้ไขเนื้องานใดๆส่วนเงื่อนไขที่ว่าคุณอนุทินระบุว่าไม่ได้ถามรายละเอียดนั้นท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวกับคุณสุภจีว่ามีความมั่นใจเรื่องนี้ว่าจะราบรื่นนะครับแล้วก็ตนก็จะไปถามคุณสุภจีอีกครั้งซึ่งการเดินทางไปนิวยอร์กครั้งนี้เนี่ยตนก็จะมีโอกาสได้พูดคุยกับตัวแทนของคุณสุภจีแล้วก็ผู้แทนการค้าสหรัฐด้วยซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็อยู่ในกรอบที่วางไว้กันอยู่แล้วนะครับถามถึงความมั่นใจว่าจะได้อัตราภาษีร้อยละ19หรือไม่นั้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็จะพยายามกดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าขั้นตอนเมื่อไปถึงเวลาแล้วจะถูกส่งมายังผู้นำทั้งสองประเทศซึ่งโดยปกติแล้วนะครับจะมีการจัดแล้วก็นัดพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโทรศัพท์หรือว่าทางใดๆก็แล้วแต่ก็น่าจะเป็นทางโทรศัพท์นั่นแหละซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางโทรศัพท์นะครับเพราะว่าอยู่คนละประเทศกันเมื่อถึงตรงนั้นเนี่ยก็ค่อยมาว่ากันว่าจะสามารถพูดคุยอะไรกันได้บ้างนะครับถามต่อนะครับว่าในอุปสรรคครั้งนี้เนี่ยมองในเรื่องไหนในของการพูดคุยกันบ้างนะครับท่านนายกบอกว่าในเรื่องของคณะที่จะไปเจรจาเนี่ยไม่ได้รายงานนะมีเรื่องใดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ตรงนี้ยังไม่ได้มีการเจรจาแต่อย่างใดนะครับซึ่งการเจรจาต่างๆก็จะต้องมีเงื่อนไขที่ตรงมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็ค่อยๆตบเคาะออกมาอีกทีนึงนะครับจนกว่าจะที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะรับได้ซึ่งการเจรจานะครับไม่ใช่ตบมือข้างเดียวหรือว่าต้องการในสิ่งที่เราได้ไปทั้งหมดก็จะต้องเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีการเจรจาถึงจะได้ข้อตกลงออกมานั่นเองนะครับส่วนประเด็นที่หลายๆคนกลัวนะครับกังวลเรียกว่ากังวลดีกว่านะครับกับการที่จะไปคุยครั้งนี้แบบต่อหน้ากับทางโดนัลด์ทรัมป์สมมุตินะครับว่าได้ไปแล้วมีการทวงในเรื่องของ MOU กันกัมพูชาไทยกัมพูชาที่เคยเจรจากันไว้นะครับในกรณีที่มีการปะทะกันรอบที่2ที่มาเลเซียนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะมีการพิจารณาลดภาษีให้หากทำตามข้อตกลงหรือไม่นั้นท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าท่านหัวเราะนะครับแล้วก็แบบเหมือนเชิงไม่ได้จริงจังมากนะครับแต่ก็บอกว่าถ้าเป็นโอกาสที่จะได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปเยือนประเทศใดประเทศหนึ่งเราไปร่วมประชุม UNนะครับที่จะมีการกล่าวถ้อยแถลงในเวทีดังกล่าวนะครับก็คือไปในครั้งนี้เนี่ยเบื้องต้นก็คือ UN อังกา81
1: คือวาระของการประชุมเนี่ยเราไปประชุมสมัชชาสหประชาชาตินะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสเนี่ยได้เจอกับผู้นำสหรัฐอเมริกาซึ่งเมื่อได้เจอกันปุ๊บเนี่ยจะได้คุยเรื่องของภาษีหรือไม่อันนี้มันเป็นอีกเรื่องนึงนะครับพูดง่ายๆคือบังเอิญเจอกันแล้วถ้าเกิดบังเอิญได้คุยกันนะฮะแล้วถ้าได้ข้อสรุปเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแต่เวทีนี้มันไม่ได้มีagenda หรือว่าเขาเรียกว่าวาระในการพูดคุยเรื่องของภาษีเป็นหลักแต่ว่าเราก็เตรียมตัวไปพร้อมหากว่ามีการต้องพูดคุยกันหรือว่ามีการตั้งโต๊ะเจรจาตรงนั้นปัจจุบันทันด่วนนะครับก็คงจะต้องมีการคุยกันนะครับเรื่องของอัตราภาษีร้อยละ19ซึ่งคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ไปด้วยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเรื่องของการที่จะตกลงเรื่องของภาษีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยในการตกลงเนี่ยจะเป็นเรื่องของสัญญาต่างตอบแทน
0: ครับ
1: คือเขายอมเราก็ต้องยอมเขาถอยกันคนละฝั่งถอยกันคนละฝ่ายนะฮะโอกาสที่ไทยจะบอกว่าลดภาษีให้ฉันอเมริกาแน่นอนแหละเขาก็จะต้องมีแนวทางบอกว่าได้ถ้าลดภาษีเนี่ยไทยจะต้องทำ1 2 3 4ให้กับสหรัฐอเมริกา
0: ครับ
1: นะนั่นแหละคือสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นถ้าจะมีการลดภาษีคำถามร้อยละ19ไทยรับได้หรือเปล่า
0: ครับ
1: รับได้ไห
0: ม
1: รับไม่ได้ก็ต้องรับนะ
0: เพราะว่าอันนี้คือน้อยที่สุดในอาเซียนแล้วก็ว่าได้นะ
1: นะก็คือมันก็คงอยู่ในอัตราที่รับได
0: ้ครับ
1: คำถามสุดท้ายเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวไปถามที่ท่านนายกรัฐมนตรีผมมองว่ามันเป็นคำถามที่ คิดได้ยังไงทวงสัญญา MOU ชายแดนไทยกัมพูชาหากทำตามแล้วจะลดภาษีให้อันนี้นักข่าวน่าจะมโนไปเองฮะ
0: ครับ
1: คือจริงๆเป็นคำถามที่ไม่น่าถามอ่ะ
0: เขาไปประชุมอังกา81
1: ไม่หรอกแต่ก็เป็นคำถามที่ถ้าผมจะตอบนะ MOU ไทยกัมพูชาเนี่ยไปถามย้อนนะอันนี้คือย้อนนะย้อนถ้าเกิด ไปถามสหรัฐอเมริกา MOU สหรัฐอเมริกากับอิหร่านเป็นยังไงล่ะครับ
0: เขาจะให้ภาษีเราขึ้นหรือเปล่าคุณทรงพล
1: ไปย้อนเขาอย่างนี้ครับ MOU เนี่ยผมบอกตรงๆนะมันก็ไม่ค่อยมีผลหรอกในเรื่องของการปฏิบัติตามสัญญามันเป็นแค่บันทึกข้อตกลงว่าเราจะทำอย่างนั้นเราจะทำอย่างนี้แต่ว่าข้อผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่เกิด
0: ม
1: ันเป็นเพียงแค่การจับมือกันหลวมๆว่าเราจะเริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
0: จะทำแบบนี้นะแบบนั้นนะแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ได้เกิดเรื่องกฎหมายมาเกี่ยวข้อง
1: คุณก็จะมาลงโทษอะไรก็ไม่ได้ไง
0: ครับ
1: แล้วยิ่งสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่3เนี่ยทวิภาคีนะ
0: ครับ
1: เขาก็จะคือโดยหลักแล้วนะจะมาก้าวก่ายเรื่องของการเมืองหรือว่าความมั่นคงภายในของประเทศไทยหรือกัมพูชาก็ไม่ได้
0: ครับ
1: เราก็ไม่เคยไปก้าวก่ายประเทศอื่น
0: ๆ
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: นั่นแหละมันเป็นหลักการของชาวโลกอยู่แล้วดังนั้นคำถามคือ MOU ไทยกัมพูชาเนี่ยมันจะมีผลในการลดภาษีไหมผมมองนะไม่เกี่ยว
0: ครับ
1: ไม่น่าเกี่ยวไม่น่าเกี่ยวนะส่วนรับมือกัมพูชาในการนำประเด็นข้อพิพาทมาพูดในเวทีอังกาคือเป็นเวทีสหประชาชาติเนี่ยทุกประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเขาจะมารวมกันเวทีนี้มันจะเป็นเวทีหนึ่งเนี่ยที่จะทำให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมีเวทีในการพูดเมกาเจรจากับทั่วโลกให้ทั่วโลกได้เห็นว่าถูกกระทำอะไรลงไปบ้างนะครับหรือว่ากำลังกระทำอะไรอยู
0: ่
1: ซึ่งเวทีนี้เนี่ยกัมพูชาเนี่ยเขาอาจจะใช้เป็นเวทีในการฟ้องชาวโลกว่าไทยเนี่ยรังแกประเทศเขาอยู
0: ่
1: เพราะไทยเป็นประเทศใหญ่เขาเป็นประเทศเล็กยุทธภพกรเขาสู้ไทยไม่ได้เขาอาจจะพูดในแนวนี
0: ้
1: นะครับซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดใช่ไหมฮะเพราะบางทีเขาก็รุกรานเราก่อนเขาก็ยิงมาก่อนเราก็มีการป้องกันตัวเองในสันติวิธีนะครับเขาเรียกว่าพอได้สัดส่วนนะครับเขาเลยบอกว่านายกไทยนะครับยืนยันว่าไทยพร้อมรับมือกัมพูชาหากนำข้อพิพาทชายแดนเนี่ยมาพูดบนเวทีอังกา81นะครับเพราะท่านนายกก็มีทีมไทยแลนด์ไปด้วยนะฮะแล้วก็คนสำคัญของเรื่องนี้ก็คือคุณเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่เคยได้ไปแสดงเขาเรียกว่าให้ความเห็นไปแล้วนะครับในเวที UNCLOS เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโต้กัมพูชาไปแล้วล่ะตรงนี้ก็ไม่กังวลครับพักสักครู่ครับ
0: ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: เพื่อนดูรอง ท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือปัญหาโลกร้อนโลกเดือดเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะครับหลายจังหวัดในประเทศไทยเร่งปรับตัวกันทุกจังหวัดนะครับแล้วก็หนึ่งในพื้นที่ที่เป็นโมเดลต้นแบบระดับประเทศและเพิ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐการบริหารราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วมไปนะครับนั่นก็คือสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ครับสระบุรีแซนด์บ็อกซ์คืออะไรนะครับและทำไมถึงได้รับรางวัลอันเลอค่านี้นะครับพูดคุยกันเลยครับกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีครับท่านบัญชาชวรินทร์ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีครับ
9: ครับครับสวัสดีครับคุณทรงพลชูเวศกับคุณณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีคุณผู้ฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทุกท่านครับผมครับ
0: ครับท่านผู้ว่าครับพูดถึงในเรื่องของโครงการสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ครับในส่วนนี้มีที่มาที่ไปเกิดขึ้นได้ยังไงครับท่าน
9: ครับที่มาที่ไปนะครับก็เกิดขึ้นจากเวทีการประชุม ESG Symposium 2023นะครับหรือ2566ก็มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับ CEO บริษัทชั้นนำของประเทศแล้วก็ภาคประชาสังคมนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับก็มาระดมสมองกันครับว่าเราเนี่ยจะพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันขณะเดียวกันก็พร้อมกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไรก็มีการเสนอจนกระทั่งได้แนวคิดว่าต้องร่วมเร่งเปลี่ยนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำครับผมแล้วก็โดยใช้พื้นที่สระบุรีนะครับเป็นเมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำหรือเรียกว่าสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ครับผมครับเพื่อจะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อรวบรวมปัญหานะครับข้อจำกัดโอกาสต่างๆปัจจัยความสำเร็จหรือไม่สำเร็จในการดำเนินการเนี่ยแล้วก็ได้มาแล้วก็ร่วมกันหาทางแนวทางแก้ไขนะครับถอดบทเรียนแล้วก็ขยายผลไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแล้วก็ได้ขยายผลไปพื้นที่อื่นครับผมครับ
1: ครับครับ
9: แล้วก็ที่สำคัญก็คือที่สำคัญก็จะรู้อยู่แล้วว่าสระบุรีเนี่ยมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่ซับซ้อนนะครับมีทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรอุตสาหกรรมหนักการท่องเที่ยวต่างแล้วก็เป็นโจทย์สำคัญในการที่จะทำการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ซับซ้อนกับจังหวัดอื่นที่สำคัญก็คือมีการปล่อยก๊าซสูงมากเป็นอันดับ3นะครับของประเทศอันก็เป็นที่มาที่ไปที่ได้คัดเลือกสระบุรีเป็นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์กับผมครับ
1: ครับสระบุรีแซนด์บ็อกซ์มีกลไกหรือรูปแบบในการทำงานร่วมกันยังไงบ้างครับ
9: ครับกลไกในการทำงานของสระบุรีแซนด์บ็อกซ์นะครับก็จะเป็นการทำงานร่วมกันในรูปแบบของเขาเรียกว่า 4P นะครับก็คือpublic private นะครับ people partnership พูดง่ายๆคือภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมาทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ที่เราเรียกว่า area based นะครับซึ่งหัวใจสำคัญคือวิธีการทำงานนั่นคือเราไม่สามารถที่จะทำหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ครับในเรื่องนี้จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้หันมามีเป้าหมายในการดำเนินการร่วมกันได้รับประโยชน์เฉลี่ยสุขร่วมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับผมครับ
0: ครับ แล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของตัวอย่างผลสัมฤทธิ์ล่ะครับในความสำเร็จของโครงการนี้อยากให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าโครงการนี้เนี่ยมีความสำเร็จใดๆบ้างแล้วก็ในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นกับโครงการนี้เนี่ยจะต่อยอดยังไงครับ
9: ครับในเรื่องของตัวนี้นะครับตัวอย่างผลสัมฤทธิ์เนี่ยพอเราทำงานไปปั๊บเนี่ยนะครับทีมสามรีแซนบ็อกก็พบว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันทำประเด็นเรื่องนึงเนี่ยมันทำเรื่องเดียวมันได้หลายเรื่องก็เลยเป็นหลักคิดที่แนวทางการทำงานของทีมสามรีแซนบ็อกนะครับก็คือทำเรื่องเดียวได้หลายเรื่องแล้วก็มันจึงไม่ใช่เป็นเพียงแต่โครงการเพื่อลดคาร์บอนเท่านั้นครับแต่ขยายไปสู่กิจกรรมการพัฒนาทางเศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่นั่นก็คือทำให้อย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติที่เราทำมาในเรื่องของการกำจัดสิ่งปฏิกูลเรื่องขยะเรื่องเพิ่มเส้นสีเขียวเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสร้างอาชีพได้ไหมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างไรพูดง่ายคือว่าการทำสาวรีแซนบ็อกต้องตอบโจทย์ว่าชาวบ้านในพื้นที่จะได้อะไรด้วยซึ่งผมใช้คำง่ายๆละกันว่าสาวรีแซนบ็อกก็คือสาวแล้วสาวรีแซนบ็อกกินได
0: ้
9: กินได้ในความหมายคือช่วยให้คุณภาพชีวิตหรือสุขภาวะเขาดีขึ้นนะครับลดรายจ่ายสร้างรายได้สร้างอาชีพประมาณนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญตัวอย่างเห็นชัดๆก็ยกตัวอย่างโครงการถังขยะเปียกลดร้อนเนี่ยเราก็สามารถ

0: การจัดอาหารส่วนเกินฟู้ดเซอร์พัสนะครับหลักก็คือเพื่อลดในเรื่องของมีเทนเรื่องการลดร้อนแต่ว่าจริงๆแล้วเราให้อาหารส่วนเกินเนี่ยสำหรับที่จะไปให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ได้รับประทานนะครับก็มูลค่าณขณะนี้ทำประมาณ 5-6 เดือนก็เกือบมูลค่าถ้าคิดจะ6ล้านกว่าบาทแล้วครับผมครับ แต่สาระสำคัญที่สาระสำคัญที่เป็นหัวใจที่เป็นความเข้มแข็งของภาคประชาชนที่เห็นได้ชัดในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับเป็นพื้นที่ป่าชุมชนจาก38ป่าสู่45ป่าการลดคาร์บอนเนี่ยก็คือการนอกจากลดคาร์บอนแล้วควบคู่กันคือเราต้องสับสนเรื่องการดูดซับคาร์บอนด้วยพื้นที่สีเขียวและป่าชุมชนจะทำหน้าที่ในการดูดซับคาร์บอนแล้วก็การทำเรื่องนี้จะสามารถสร้างอาชีพนะครับเสริมขึ้นมาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมหาป่าเรื่องของการเดินป่าเรื่องของการสร้างถ้ำทะลุถ้ำในการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงเดินทะลุถ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นภาพหลักๆที่เห็นและปัจจุบันเนี่ยความเป็นสำคัญสำคัญก็คือว่าทางสำนักงานกพร.เนี่ยนะครับได้เชิญสาวรีเนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนสาวรีแซนด์บ็อกซ์ต่อเนื่องสู่เมืองคาร์บอนต่ำตามแผน National Action Plan หรือแผน NAP นะครับภายใต้แนวคิดที่จะมีสมาชิกเครือข่ายเป็น Open Corp Government Partnership นะครับดึงเข้ามาเป็นทำงานในส่วนนี้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนความยั่งยืนของโครงการเนี่ยจะเกิดขึ้นเพราะเราต้องทำเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับให้เป็นเรื่องเดียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคือต้องจับต้องได้แก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนได้ที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับ
1: ครับ
0: บุรีแซนด์บ็อกซ์กินได้ครับผมครับ
1: ครับท่านครับก้าวต่อไปของสระบุรีแซนด์บ็อกซ์เราจะทำยังไงฮะให้จังหวัดสระบุรีเป็นต้นแบบเมืองสีเขียวในอนาคตฮะในมุมมองของท่านผู้ว่า
0: ครับมุมมองของผมคือตอนนี้คือต้องยอมรับว่าตอนนี้สระบุรีแซนด์บ็อกซ์ไกลแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าท่านเปิดดูในของของไอ้ขั้นมีฟอรัมเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในโลกของระดับโลกครับตั้งแต่28 29 30มาเนี่ยก็นำเรื่องสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ไปเสนอขณะเดียวกันครับเราก็ต้องสิ่งที่ทำให้มันยั่งยืนและเดินต่อไปก็คือณขณะนี้เรื่องของสระบุรีแซนด์บ็อกซ์หรือโลคาร์บอนเนี่ยมันไม่ได้อยู่เพียงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนละจากภาคอุตสาหกรรมหนักละแต่เป็นการทดลองเมืองที่ว่าที่มีฐานเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมหนักเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำได้อย่างไรนั่นก็คือโดยคนในพื้นที่มีส่วนร่วมแล้วก็ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรอันนี้คือโจทย์สำคัญนะครับที่สระบุรีแซนด์บ็อกซ์จะต้องเดินหน้าต่อไปในการดำเนินการหรือพูดง่ายๆก็คือเราจะเปลี่ยนสนามทดลองนะครับสระบุรีแซนด์บ็อกซ์เนี่ยสนามทดลองของการเปลี่ยนผ่านทั้งเมืองได้อย่างไรมากกว่าเป็นเพียงโครงการแค่ลดคาร์บอนของภาคอุตสาหกรรมเท่านั้นครับผมครับ
2: ครับท่านผู้ว่ามีอะไรอยากจะฝากถึงประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีรวมถึงท่านผู้ฟังไหมครับ
0: ครับก็นอกจากเรื่องสระบุรีแล้วผมขอฝากเพิ่มเติมนิดนึงในฐานะที่ได้ออกรายการตรงนี้นะครับ ปกติเมื่อเช้าได้ดูข่าวสารแล้วก็คงจะตกใจว่ามวกเหล็กนะครับเรื่องความสงบก็จริงๆสถานการณ์ยุติไปตั้งแต่วันเสาร์ก็เหลือในเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ลงพื้นที่แล้วก็ไปดำเนินการในการฟื้นฟูเยียวยาแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่รีบสำรวจความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือต่อไปนะครับแล้วก็มีการตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ส่วนหน้าไปช่วยคนกลุ่มเปราะบางที่อยู่ประมาณสัก10กว่าคนนะครับที่ยังไม่สะดวกในการที่จะกลับเข้าไปอยู่ในบ้านครับผมครับ
2: ครับแสดงว่าสถานการณ์น้ำในตอนนี้คือเรียบร้อยนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่
0: เรียบร้อยหมดแล้วครับเรียบร้อยหมดแล้วครับเป็นสถานการณ์น้ำตากจากภูเขาสูงนะครับลงมาสู่ที่ราบใกล้เชิงเขาแล้วก็ส่วนของระบายเนื่องจากมีคลองแคบมันก็ยกตัวแล้วก็ทำให้น้ำมันเทอะขึ้นมาครับผม
1: บ
0: เป็นน้ำป่านะครับมาไวไปไวครับ
1: ครับครับวันนี้ทางรายการนะครับขอบพระคุณท่านบัญชาชวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัด สระบุรีเป็นอย่างสูงนะครับที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณพงพลคุณนัทพลและผู้ฟังนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับนี่คือสระบุรีแซนด์บ็อกซ์นะครับเมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำนะครับไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากด้วยครับ
2: ครับไปที่อีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA นะครับกับการก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวบนถนนสุขุมวิทช่วงซอยเทศบาลบางปู55ถึงซอยเทศบาลบางปู77นะครับซึ่งกำหนดแล้วเสร็จก็จะกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2570นี้ครับปัจจุบันตอนนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 64% สำหรับแผนในเดือนกันยายนนะครับที่จะมีการทำงานในเดือนนี้นะครับก็มีรายละเอียด6ข้อด้วยกันนะครับงานแรกครับคือการติดตั้งอุปกรณ์ภายในบ่อพักบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณหน้าซอย

0: TJC ถึงหมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทยนะครับส่วนงานที่2ครับงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีดึงท่อลอดคลองบริเวณถนนสุขุมวิทหน้าโรงแรมบางปูอินภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับงานที่3ครับงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีดึงท่อบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าบริเวณหน้าสว่างคณิวาสนะครับสว่างคณิวาสสภากาชาดไทยนะครับงานที่4งานลากสายและงานต่อหัวสายไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงดันกลางนะครับบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณหน้าซอยวิทยุการบินถึงหน้าเมืองโบราณนะครับงานที่5งานติดตั้งฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและวางท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงดันต่ำด้วยวิธีขุดเปิดบนทางเท้านะครับถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าตั้งแต่ซอยเทศบาลบางปู64ถึงซอยเทศบาลบางปู96และอีกหนึ่งงานนะครับงานติดตั้งฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและวางท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงดันต่ำด้วยวิธีขุดเปิดโอเพนคัทบนทางเท้าถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกครับตั้งแต่ซอยวิทยุการบินถึงซอยหมู่บ้านกิตินครนั่นเองนะครับซึ่งการทำงานก็จำเป็นจะต้องมีการปิดการจราจร2ช่องทางขวาบนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าคลองด่านหน้าซอยวิทยุการบินถึงหน้าทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับแล้วก็อีก1จุดนั่นก็คือถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าปากน้ำตั้งแต่หน้าสถานตากอากาศบางปูถึงหน้าสว่างคณิวาสนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่4ทุ่มถึงตี5ของทุกคืนโดยจะพยายามให้มีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดนะครับซึ่งทาง MEA ก็ได้มีการเน้นย้ำในการทำงานกับทุกโครงการนะครับต้องไม่สร้างปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำรวมถึงต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำกับและการควบคุมปฏิบัติงานคืนสภาพผิวจราจรชั่วคราวบริเวณบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดไปด้วยนะครับโดยให้ความสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุดและหากประชาชนท่านใดนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะต่างๆนะครับสามารถติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานโครงการคุณนุชรีต้นวงครับหมายเลขโทรศัพท์0973415756คุณนุชรีต้นวงหมายเลขโทรศัพท์0973415756หรือว่าที่เจ้าที่ความปลอดภัยคุณกันตพัฒน์ประภูชกาหมายเลขโทรศัพท์0644580975 0644580975นะครับหรือว่าที่ MEA Call Center 1130ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับติดตามข่าวสารประเด็นเศรษฐกิจกันนะครับกระทรวงการคลังนะฮะก็ออกมาเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสฮะมียอดใช้จ่ายสะสมนะฮะ 161,000 ล้านบาทครับเตรียมนำผลดำเนินงานและรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายนนี้นะครับเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการครับวันอังคารนี้นะครับ
0: ครับ
1: ประธานการประชุมไม่ใช่ท่านนายกเพราะท่านนายกไม่อยู
0: ่ครับ
1: ก็น่าจะเป็นคุณ
0: พิพัฒน์คุณพิพัฒน์รัชกิจประการหรือเปล่าร
1: องนายกรัฐมนตรี
0: ครับ
1: นะครับแน่นอนฮะคุณเอกนิติยังอยู่ประเทศไทยคุณเอกนิตินี่ทันประภาส
0: คร
1: ับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยช่วงนี้แห
0: ม
1: นักข่าวบอกหาตัวยาก
0: จับตัวยากมากช่วงนี้
1: หาตัวยากเพื่อที่จะสัมภาษณ์ไงฮะเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสตกลงยังไงสังเกตไหมฮะสัปดาห์ก่อนนั้นนักข่าวจะได้สัมภาษณ์แค่คุณสุภจีสัมภาษณ์ท่านนายกส
0: ั
1: มภาษณ
0: ์
1: คนนั้นคนนี้คนเดียวที่ไม่ได้สัมภาษณ์คุณเอกนิติแล้วทุกคนจะพูดเหมือนกันว่าต้องไปถามคุณเอกนิติว่าตกลงแล้วเนี่ยโครงการนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะฮะ
0: ครับ
1: ไม่แน่ใจว่าคุณเอกนิตินี่อยู่เซฟเฮ้าส์หรือเปล่า
0: น่าจะยังไม่เคาะก็เลยอยากจะพูดทีเดียวหรือเปล่า
1: พรุ่งนี้แหละก็จะรู้ชัดว่าตกลงเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะมีรายละเอียดเนี่ยในการใช้จ่ายอย่างไรเนี่ยแต่เบื้องต้นเนี่ยพูดให้เบาใจไปก่อนก็แล้วกันว่ามีแนวโน้มว่าจะขยายนะครับว่าจะขยายระยะเวลาโครงการ2เดือนตามสัญลักษณ์2นิ้วของคุณสุภจีนะฮะ2นิ้วของคุณสุภจีที่คนผู้สื่อข่าวไปถามคุณสุภจีว่าจะมีการขยายไห
0: ม
1: ชู2นิ้ว
0: ครับ
1: ก็น่าจะ2เดือน
0: แต่ว่าไม่ได้บอกจำนวนไงว่าเท่าไหร
1: ่2เดือนน่าจะ2เดือน2เดือนคือเดือนตุลาและเดือนพฤศจิกายนนะครับคำถามจำนวนเงินเท่าเดิมหรือไม
0: ่
1: อันนี้ผมมองนะ
0: ครับ
1: จากประสบการณ์และสถิติอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเดิ
0: ม
1: แต่ก็มีนะครับเพื่อที่จะ ดูแลประชาชนตรงนี้ก็คือตอนนี้เรื่องของน้ำมันแพงเนี่ยยังคงมีปัญหาอยู่คุณอย่าลืมนะฮะคุณณัฐพงษ์และท่านผู้ฟังน้ำมันแพงจากปัญหาตะวันออกกลางเมื่อเดือนมีนาเมษาเนี่ยที่เราเจอหนักๆไปเนี่ยสินค้าขึ้นราคาไปรอบนึงแล้วนะครับ
0: ครับ
1: และตอนนี้น้ำมันขึ้นราคาอีกรอบนึงจะขึ้นอีกไหมครับเนี่ย
0: นั่นสิ
1: คือขึ้นรอบที่แล้วเนี่ยพอน้ำมันลงเขาไม่ลง
0: ครับ
1: ก๋วยเตี๋ยวจานละ50ตอนนี้เป็น60
0: ครับก็ยัง60อยู่
1: ตอนนี้
0: ลงตาม
1: ตอนนี้แบงค์พันในมือผมเนี่ยเหมือนแบงค์500ในมือผมสมัยก่อนเลยนะฮะ บางคนบอกแบงค์พันเหมือนแบงค์ร้
0: อ
1: ยสมัยนี้เนี่ยเขาบอกว่าเงินเนี่ยที่เราถือเนี่ยในจำนวนที่เราคิดว่ามันใหญ่มากเนี่ยเดี๋ยวนี้มันน้อยลงแล้วเงินหมื่นเนี่ยเหมือนเงินพัน
0: ครับ
1: เงินพันเหมือนเงินร้อย
0: ค่าเงินมันผันผวนไปแล้ว
1: ค่าเงินตอนนี้เนี่ยคือเงินเฟ้อเนี่ยข้าวของแพงค่าแรงถูกเนี่ยมันก็มากนะฮะตอนนี้ก็มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมาชะลอลดค่าครองชีพประชาชนไปก่อนนะครับต้องดูว่าหลังจากหมดไทยช่วยไทยพลัสแล้วเนี่ยจะมีอะไรพลัสมาอีกหรือเปล่า
0: ครับ
1: นะครับ
0: ไทยเที่ยวไทยก็เลื่อนไปแล้วนะ
1: ไทยเที่ยวไทยต้องเลื่อนเพราะว่า
0: ก็จะใช้นี้
1: ถ้าไปคือเขามองว่าถ้ามากระตุ้นเนี่ยช่วงโลซีซันเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์สักเท่าไหร
0: ่
1: ถ้าไปกระตุ้นช่วงไฮซีซันเมษามีนาก
0: ็
1: คือการท่องเที่ยวที่เฟื่องฟูปุ๊บเนี่ย มันก็อาจจะช่วยเพราะตอนนี้ยอดที่จองห้องพักเนี่ยมันไปแล้วไงมันเต็มแล้วนะครับถ้าเกิดเราไปเปิดโครงการช่วงเดือนปีหน้าเมษาพฤษภาอะไรพวกเนี้ย มีนาเมษาพฤษภาห้องพักยังไม่เต็มผู้ประกอบการเตรียมตัว มีโครงการมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงของปีหน้าได
0: ้
1: นะครับช่วงต้นปีนะ
0: ครับจังหวะก็น่าจะดีกว่านะครับก็มีการเลื่อนไปแต่ว่ายืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกอย่างแน่นอน
1: ก็ยัง
0: ครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสตรงนี้ก็จะมีในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
1: ที่เขาอะไรนะที่เขาไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่ที่เขามีการลงทะเบียนใหม่แล้วก็ถ้าสมมติว่าคนที่เคยได้ในครั้งก่อนเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นไทยช่วยไทยพลัสแทนหรือเปล่าน
1: ะครับแล้วคนที่อุทธรณ์นี่ยังไงเนี่ยเงียบกริบเลยนะ
0: มันจะต้องยื่นหลักฐานก่อนสิ้นเดือนนี
1: ้อ๋อเขาถึงสิ้นเดือนนี
0: ้ใช
1: ่โอเค
0: นะครับใครที่ได้สิทธิ์ใหม่ที่มีการเปิดเผยรายชื่อมาแล้วมีชื่อคุณอยู่เนี่ยคุณก็ต้องไปยืนยันตัวตนก่อน
1: อ๋อก็คืออุทธรณ์สิทธิ์นั่นแหละว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงไม่
0: ม
1: ีแล้วก็ส่งหลักฐานไปนะครับส่งหลักฐานไปเดี๋ยวพอใกล้ๆเนี่ยสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวรัฐบาลก็ออกมาบอกอีกแล้วถ้าเกิดตัวเลขเนี่ยมันเท่าไหร่เนี่ยรัฐบาลก็คงออกมาแถลงนะฮะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: หรือ
1: ว่าบัตรคนจนนะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของข่าวเศรษฐกิจนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับไปติดตามการเมืองกันหน่อยนะครับกับประเด็นหัวสวนะครับหลายๆคนก็มี
1: นึกว่าจะจบแล้ว
0: ยังไม่จบครับเพราะว่าพอมีรายชื่อออกมา
1: การเมืองไง
0: มัน
1: การเมืองไม่จบง่าย
0: ๆใช่นะครับตรงนี้ก็มีการไปถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่มีการเผยรายชื่อผู้ที่จะมีการฟ้อง27คน
1: จะไปญี่ปุ่นอยู่แล้วก็โดนถามอีกนะ
0: ใช่นะครับไปถามในเรื่องของประเด็นนี้นะครับหัวสวคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับกล่าวถึงกรณีเรื่องหัวสวที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบในชั้นของคณะกรรมการขออภัยครับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แต่ว่ายังมีการขยายไปยังหน่วยงานอื่นนะครับว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายระบุไว้ก็เป็นไปตามนั้นนะครับก็คือสรุปคร่าวๆก็คือท่านนายกเนี่ยบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยในเรื่องของการเมืองเนี่ยยืนยันว่าทุกอย่างต้องยึดตามกฎหมายนะครับส่วนจะมีการหยิบยกในเรื่องของการเคลื่อนไหวต่อทางท่านนายกไหมนั้นนะครับท่านนายกบอกว่าก็อยู่ภายใต้กฎหมายเพราะว่ามีกรอบรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ให้องค์กรอิสระวินิจฉัยกรณีอะไรได้บ้างและยังกำหนดสิทธิ์ของประชาชนว่ามีอะไรบ้างด้วยนะครับถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ไม่มีปัญหาทางนี้เองทางพรรคภูมิใจไทยนะครับไม่ได้มีการประเมินว่าเหตุใดคนยังไม่เชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็คือยืนยันว่าทางภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวนี้อย่างแน่นอน
1: ครับ
0: ครับ
1: ไม่เคยยอมรับหรอกครับคือภูมิใจไทยเนี่ยก็บอกไว้ยืนกระต่ายขาเดียวอยู่เอ้ยไม่เกี่ยวสวสีน้ำเงินเนี่ยสื่อพูดกันไปเอง
0: ครับ
1: นะฮะก็นั่นแหละก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่า ส่งไปยังศาลฎีกายังไม่ส่งไปศาลฎีกาขออภัย
2: มีรายชื่อออกมาแล้ว
1: มีรายชื่อออกมาแล้วนะครับส่วนคนที่ไม่มีรายชื่อนะฮะส่วนคนที่ไม่มีรายชื่อเนี่ยคนอื่นๆเนี่ย
2: ค
1: นอื่นๆเนี่ยคนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เตรียมที่จะไปยื่นตรงสู่ศาลฎีกาเช่นเดียวกันคำถามทำได้ไหมยื่นตรงไปที่ศาลฎีกาน ะฮะเดี๋ยวไปดูศาลเขาศาลรับหรือเปล่าคือคนที่ยื่นเนี่ยก็บอกว่ามีสิทธิ์สิตามรัฐธรรมนูญมาตรานั้นมาตรานี้นะครับส่วนคนที่จะตัดสินใจรับไม่รับเนี่ยก็คือศาลฎีกานั่นแหละ
2: ครับ
1: ศาลฎีกาถ้าเห็นว่าเฮ้ยมันไม่มีกฎหมายอะไรให้ศาลรับหรือว่ายื่นตรงไม่ได้ศาลก็ตีตกคำร้องตรงนั้นไปนะครับติดตามกันดูนะฮะ
2: ครับ
1: ไปดูเรื่องสิทธิ์รักษาพยาบาลของข้าราชการกันบ้างนะครับปกติข้าราชการใช้สิทธิ์ของกรมบัญชีกลางใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเกิดประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ข้าราชการก็จะใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกโรค
2: ครับ
1: ถ้าหน่วยงานเอกชนอะไรต่างๆพนักงานราชการก็จะใช้สิทธิ์ของประกันสังคมนะฮะซึ่งสิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยก็คือนายจ้างจ่ายส่วนหนึ่ง
2: ครับ
1: แล้วก็ลูกจ้างก็จ่ายส่วนหนึ่งนะฮะแต่ของกรมบัญชีกลางเนี่ยไม่ต้องจ่ายใช่ไหมข้าราชการก็ไม่ถูกหัก
2: ใช่
1: ข้าราชการก็จะไม่ถูกหักส่วน30บาทเนี่ยประชาชนก็ไม่ถูกหักนะครับอันนี้คือ3สิทธิ์เนี่ยในการรักษาพยาบาลเนี่ยที่ถูกหยิบยกกันขึ้นมาเคยมีความคิดว่าจะเอา3กองทุนเนี้ยรวมด้วยกันนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันก็มีข้อถกเถียงกันเพราะว่าแต่ละคนแต่ละสถานะเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันในการที่จะใช้สิทธิ์ถูกไหมฮะประชาชนทั่วไปคนไม่เสียภาษีก็แบบนึงนะฮะคนที่นายจ้างลูกจ้างจ่ายสมทบเนี่ยเขาก็ควรจะได้อีกแบบนึงรักษาในโรงพยาบาลเอกชนส่วนข้าราชการเนี่ยทำงานแล้วเงินเดือนอาจจะไม่มากเท่าเอกชนก
2: ็
1: ควรจะได้รับการรักษาอีกแบบนึงอันนี้ก็คือข้อถกเถียงในการที่จะไม่ให้นำ3กองทุนนี้มารวมกันนะฮะแต่ถ้าเกิดเอามารวมกันแล้วมันมีคุณภาพมีประสิทธิภาพก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ก่อนที่จะมารวมเนี่ยเขาก็ถามกันแล้วว่าเฮ้ยคุณมองยังไงเขาก็มองกันแบบนี้และล่าสุดเนี่ยเรื่องของการแก้ไขสวัสดิการของข้าราชการแก้ไขสวัสดิการของข้าราชการว่าจะมีเปลี่ยนแปลงหรือไม่ทางกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาเข้าไปเขาเรียกว่า hearing ก็คือไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะประชาพิจารณ์นั่นแหละว่ามีความเห็นอย่างไรคุณแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางก็บอกว่ากรมบัญชีกลางเดินหน้าผลักดันร่างแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลปัจจุบันผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเรียบร้อยแล้วผลเป็นยังไงฮะพบว่าผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เห็นด้วยกับประเด็นแก้ไขในกฎหมายฉบับเดิมกำหนดว่าข้าราชการต้องใช้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการก่อนเป็นลำดับแรกแต่ร่างใหม่จะเปิดโอกาสให้เลือกตามความสมัครใจระหว่างสิทธิข้าราชการกับสิทธิบัตรทองเป็นการเพิ่มทางเลือกและสร้างความยืดหยุ่นให้กับข้าราชการนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ข้าราชการเป็นผู้กำหนดสิทธิการใช้สวัสดิการของบุคคลในครอบครัวด้วยความสมัครใจหากไม่ให้สิทธิคนในครอบครัวอาจเลือกไปใช้สิทธิ์อื่นไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์บัตรทองหรือประกันสังคมแทนก็ได้สมมุติว่าเขาไม่อยากใช้สิทธิ์ข้าราชการแต่เขาไปใช้สิทธิ์บัตรทองก็ทำได้คือเพิ่มทางเลือกเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แต่บางเรื่องบัตรทองอาจจะได้สิทธิ์ดีกว่าเป็นเสียงของข้าราชการสะท้อนมาสิทธิ์ของคนในครอบครัวก็เช่นกันข้าราชการบอกว่าอยากเป็นคนกำหนดสิทธิว่าคนนี้ให้คนนี้ไม่ให้เพราะที่ผ่านมาเคยมีกรณีไม่อยากให้สิทธิ์คนในครอบครัวด้วยนะครับก็คือสิทธิทางเลือกคือไม่ได้บังคับว่าคุณจะต้องใช้สิทธิ์บัตรทองสิทธิ์กรมบัญชีกลางแต่คุณสามารถที่จะเลือกได้คุณจะใช้สิทธิ์กรมบัญชีกลางหรือคุณจะใช้สิทธิ์บัตรทองเพราะเขาบอกว่าบางสิทธิ์เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างมันดีกว่า
3: คือมันจะต้องบางอย่างข้าราชการก็คือต้องจ่ายเงินเองถูกต้องไหมครับแต่ว่าบางถ้าเป็นสิทธิ์บัตรทองเนี่ยก็คือครอบคลุม
1: เป็นผมว่าเป็นกรณีรายโรค เป็นเคสไปนะคำถามอยู่ที่ว่าถ้าเลือกแล้วเนี่ยเปลี่ยนได้ไห
2: ม
1: คือสมมติผมไปรักษาพยาบาลปุ๊บเอาวันนี้ผมใช้กรมบัญชีกลางเอาวันรุ่งขึ้นผมใช้บัตรทอง
3: มันจะเลือกง่าย
1: ได้ไหมสลับไปสลับมาแต่ผมว่ากรมบัญชีกลางไม่ให้
3: ม
1: ั้
3: งมันต้องวุ่นวายเขานะ
1: มันจะวุ่นวายเขาก็คือเวลาเบิกจ่ายทีอีลงตุงนางกันไปหมดไงอันนึงก็ไปสปสช อีกอันนึงก็มากระทรวงการคลังแล้วตกลงคุณจะเอาแบบไหนแบบนี้ภาครัฐเขาก็ปวดหัวเขาคงน่าใช้เลือกแบบใดแบบหนึ่งแต่ถ้าให้เลือก2แบบวันนี้รักษาแบบนึงเอานี้รักษาอีกแบบนึงเพื่อความคล่องเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของราชการ
3: อ
1: ะ
3: แต่ถ้าเป็นในส่วนของกรมบัญชีกลางเนี่ยก็คือถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐที่ไหนก็สามารถ ข้าไปใช้สิทธิ์ได้แต่ถ้าเป็นในส่วนของสปสช.สิทธิ์บัตรทองอ่ะก็จะต้องเป็น
1: โรงพยาบาล
3: ในเขตใดเขตหนึ่ง
1: 1กับ2อ่ะที่คุณเลือก
3: ครับ
1: เออ1กับ2ที่คุณเลือกส่วนใหญ่ก็คือตามภูมิลำเนา
3: เออแม้ว่าตอนนี้จะได้30บาทรักษาทุกที่แล้ว
1: ออ
3: แต่ว่าก็จะต้องอยู่ในพื้นที่ของจังหวัด
1: เป็นบางจังหวัดไม่ใช่76จังหวัดที่อยู่ครอบคลุมรักษาทุกที่ของสปสช.นะฮะอ้าวก็อันนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นเฉยๆแต่ส่วนที่จะออกมาเป็นกฎหมายและเป็นรูปธรรมต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับแม้ช่วงนี้ราชการนี่มีการปรับอะไรกันเยอะนะครับ
3: ใช่
1: เออไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งหน้าที
3: ่
1: นะครับลดขนาดราชการลงนะครับแล้วก็เรื่องของสวัสดิการรักษาพยาบาลเนี่ยพออ่านดูแล้วเนี่ย
3: แห
1: ม
3: แต่สุดท้ายมันคือความสมัครใจคุณสมพล
1: เออราชการที่รู้สึกเปลี่ยนไปเยอะก็ไม่ได้เปลี่ยนมานานเอ้าเปลี่ยนไปก็ดีน
3: ะก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนไปนะครับ
1: แต่สุดท้ายจะมีเออร์ลี่อีกด้วยใช่ไหม
3: ใช่เออร์ลี่รีไทร์นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวรอสรุปอีกทีนึงว่าทิศทางจะเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆคือ30กันยายนนี
1: ้ทำไมฮะ
3: เออร์ลี่รีไทร์ของจริง
1: อ๋อเกษียณ
3: เกษียณอายุราชการ
1: ไม่เออร์ลี่ไม่เออร์ลี่30เนี่ยคือคนที่เกษียณอายุราชการคุณพี่ๆก็จะได้พักนะฮะ
3: ครับก็พวกเรา
1: ส่วนพวกผมไม่ได้พัก
3: พวกเราก็ต้องดำเนินการต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของกฎหมายต่างๆที่มีการปรับเปลี่ยนก็จะต้องไปตามยุคเนาะคุณสมพลเนาะ
1: ครับ
3: เรื่องพวกนี้มันต้องเปลี่ยนอยู่แล้ว
1: คือกฎหมายเนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมนั่นแหละเหมือน AI มาปุ๊บเนี่ยเรายังไม่มีกฎหมาย AI โดยเฉพาะเลยเออถูกไหม
3: ครับ
1: กำกับดูแลสื่อตอนนี้ไอ้พวก YouTube ไอ้พวกอะไรพวกเนี้ย
3: แอปต่าง
1: ๆ TikTok เนี่ยยังไม่มีอะไรที่มากำกับดูแล 100%
3: ครับ
1: เนี่ยแหละปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ไทย AI Passport ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเนี่ย
3: ครับก็ยังมีใช้อยู่นะ
1: มันมีเรื่องหัวสวมากั้นเนี่ยคนลืมไปหมดเลย
3: แต่ว่ายังสามารถลงทะเบียนได้อยู่เพราะว่ายอดยังไม่เต็มครับ
1: อ
3: ันนี้คือความคืบหน้านะครับ
1: ครับ
3: และนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับพวกเราสองคนต้องลาไปก่อนแต่ว่าช่วงเย็นยังเจอกับพวกเราสองคนได้เหมือนเดิมในหมุนตามวันนะครับ
1: กี่โมงนะวันนี้เปลี่ยนไป
3: สามไปสามวันนี้สี่โมงเย็นสี่โมงเย็นนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่26กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเตือนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ถึงวันที่26กันยายนนี้ขณะที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนหนักบางแห่ง
6: นายระมันคานโอราสัมมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดหมายสภาพอากาศระหว่างวันที่20ถึง26กันยายนนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับจังหวัดนราธิวาสคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสสูงสุด32ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณทะเลนอกชายฝั่งนราธิวาสมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้จังหวัดอื่นๆในภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้แก่พัทลุงสงขลาปัตตานีและยะลามีแนวโน้มมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งเช่นเดียวกันปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ด้านจังหวัดอุบลราชธานีส่งมอบบ่อบาดาลโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมการหากเกิดซูเปอร์เอลนีโ
7: ญในมณฑลวิริยพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจรับและส่งมอบบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคในโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนายคุณากรอักษรพรหมราชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามโดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงส่วนราชการและประชาชนร่วมรับมอบและทดลองการใช้น้ำนายบุญเทียนกล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญซึ่งจะสร้างความร้อนระอุและภัยแล้งที่คุกคามประเทศไทยอีกด้วยกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงานประชาชนอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญซึ่งจะสร้างความร้อนระอุและภัยแล้งที่คุกคามประเทศไทยอีกด้วยกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
8: 10นาทีวันนี้มีวาระพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่องเช่นมาตรการแก้ไขปัญหาการยกเลิกโฉนดชุมชนรวมถึงการติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำรวกแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงจากนั้นที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วได้แก่รายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งของไทยให้เป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมและเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารวาสนาตระเกตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wise Vision ประจำเช้าวันจันทร์ที่21กันยายน2569นะครับกลับมาอยู่กับผมศักดิ์ระพีวงแขครับรับฟังได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่คลื่นเมโทรไลฟ์ FM 95.5 MHz นะครับวันนี้เรามีประเด็นมาพูดคุยกันหลักๆจะมีอยู่ 3-4 เรื่องด้วยกันครับเริ่มจากเรื่องแรกนะครับมีการเปิดตัว University Holding Consortium นะครับเชื่อมองค์ความรู้งานวิจัยตลาดทุนนะครับเพื่อศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยมีการตั้งเป้าที่จะผลักดันงานวิจัยสู่ธุรกิจประเภท Wellness การแพทย์หรือว่าทางด้าน AI เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับมีเรื่องจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุการณ์รุนแรงในสถานศึกษานะครับซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยเรามักจะเห็นมีข่าวออกมาค่อนข้างถี่พอสมควรนะครับจากนั้นไปดูความร่วมมือกันระหว่างสอวช.นะครับสอวช.ก็คือสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาตินะครับซึ่งได้ร่วมกับอพท.นะครับก็คือองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนนะครับได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวเชิงฟื้นสร้างครับการท่องเที่ยวเชิงฟื้นสร้างจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันนะครับแล้วก็จะไปปิดท้ายด้วยข่าวจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งได้ประกาศความสำเร็จเรื่องของงานวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์นะครับมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เล็บเซียครับเป็นยากันโรคชักในเด็กนะครับจากช่อดอกกัญชานะครับหรือว่า PLCBD นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามได้ในช่วงเวลาของ Wise Vision ประจำวันนี้ครับ
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
4: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
3: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจ
2: กลับมาติดตาม Wise Vision ในช่วงแรกกันนะครับวันก่อนนี้มีการจัดงานแถลงข่าวครับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับมีกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนนะครับซึ่งได้ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐแล้วก็เอกชนประกาศจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนนะครับหรือที่มีตัวย่อว่า PE Trust นะครับมูลค่าเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาทครับเพื่อลงทุนในธุรกิจที่เรียกว่า New Economy นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทางสถาบันอุดมศึกษา15แห่งด้วยกันพร้อมทั้งบริษัทโฮลดิ้งของแต่ละสถาบันเนี่ยนะครับแล้วก็พันธมิตรก็มีการร่วมเปิดตัว University Holding Consortium นะครับเพื่อเชื่อมศักยภาพและก็ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยร่วมกันผลักดันธุรกิจ Deep Tech จากงานวิจัยสู่การเติบโตเชิงพาณิชย์แล้วก็การลงทุนในระดับที่ใหญ่ขึ้นนะครับโดยได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงสวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ท่านได้ไปปาฐกถาพิเศษนะครับโดยท่านกล่าวว่ากระทรวงอว.มหาวิทยาลัยและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ร่วมกันผลักดัน University Holdingcompany มาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อสร้างกลไกในการนำเอาองค์ความรู้งานวิจัยและก็นวัตกรรมเนี่ยออกไปสร้างธุรกิจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบนะครับหัวใจสำคัญก็คือการทำให้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เรียกว่า IP เนี่ยนะครับแล้วก็งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าได้จริงตั้งแต่การพัฒนาแล้วก็คัดกรองทรัพย์สินทางปัญญาให้มีคุณภาพมีศักยภาพทั้งด้านเทคโนโลยีการตลาดนะครับก่อนที่จะนำไปสู่การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือว่าการจัดตั้งธุรกิจต่อยอดจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งนี้กระทรวงอว.กำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไกด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพื่อให้การลงทุนในงานวิจัยเนี่ยเกิดขึ้นบนฐานของเทคโนโลยีที่มีคุณค่าแล้วก็สามารถแข่งขันได้นะครับเมื่อมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมี University Holding Company แล้วเนี่ยขั้นต่อไปก็คือการเชื่อมมหาวิทยาลัยเหล่านี้เข้าด้วยกันกลายเป็น University Holding Consortium นะครับเพื่อทลายข้อจำกัดที่แต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องลงทุนเฉพาะเทคโนโลยีของตนเองโดยเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถร่วมกันค้นหาประเมินแล้วก็ร่วมลงทุนในเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยอื่นได้นะครับทำให้เกิดการรวมเงินลงทุนแล้วก็การร่วมลงทุนซึ่งก็จะช่วยเพิ่มขนาดเงินลงทุนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนแล้วก็นักลงทุนภายนอกนะครับมีเสียงสัมภาษณ์ของท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ท่านพูดถึงเรื่องนี้ครับ
5: อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่มาจาก2ด้านนะฮะพอดีทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยท่านก็ทำเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางอว.เนี่ยเราก็ทำในเรื่องเกี่ยวกับ University Holding Company นะครับทีนี้ในส่วนของอว.เนี่ยสิ่งที่ใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยคือเราทำคอนซัลเทียมนะครับก็คือการรวมตัวของบริษัท Holding Company ของแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อวันนี้เราสามารถส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับ New Growth Engineการนำองค์ความรู้มหาวิทยาลัยออกไปสู่ข้างนอกได้เนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้ความเชื่อมโยงหลากหลายมหาวิทยาลัยนะครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการนำไปทดสอบต่างๆรวมถึงว่าวันนี้เวลาจะลงทุนถ้า 2-3 มหาวิทยาลัยลงทุนพร้อมกันนักลงทุนก็จะเชื่อมั่นมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมระดมทุนในกองอื่นๆได้ง่ายขึ้นรวมถึงการลงทุนในต่างประเทศก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็การที่เราแพ็ครวมกันแบบนี้หน่วยงานภาครัฐสบายใจในการที่จะใช้สินค้าต่างๆที่เป็น New Growth Engine นะครับอันนี้กลไกแรกเรียกว่า Synergy กลไกที่2เนี่ยก็คือกลไกที่เรียกว่า Venture Builder นะครับก็คือการที่เราจะสร้างตัวบริษัทนึงมีความจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญความสามารถแล้วก็หลากหลายอย่างนะครับเรามีทั้ง Tech Fund มีทั้ง NAA ต่างๆที่จะคอยเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ทำให้บริษัทเนี้ยมีแผนธุรกิจที่สามารถที่จะเติบโตไปได้จริงนะครับแล้วก็อย่างที่3เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มีประสบการณ์อย่างเซตนะครับเพื่อที่วันนี้จะสามารถสเกลตรงนี้เข้าไปในขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับตรงนี้เองจึงเป็นความร่วมมือว่าทางเซตเนี่ยปั้นเรื่องเกี่ยวกับ trust ตรงนี้มาอยู่แล้วนะครับและทีนี้ถ้าเราจะทำให้เติมเต็มตัว trust กับ NAA ของเราเนี่ยก็ทำงานร่วมกันนะครับสมมติอย่างเช่นเครื่องมือแพทย์นี่ไงนะฮะหรือว่ายานะครับเครื่องมือแพทย์เนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องทดสอบทางคลินิกหลากหลายที่การที่วันนี้เราเป็นบริษัทที่ร่วมทุนด้วยโฮลดิ้งคอมพานีจากหลากหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยจะทำให้เราเพิ่มโอกาสในการที่เราสามารถที่จะเข้าไปนำสินค้าต่างๆของเราเนี่ยไปทำเรื่องของคลินิคอลทรายการทดสอบทางคลินิกในโรงพยาบาลของหลากหลายมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างอินพุตในเรื่องนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับเอทเทคนะครับเป็นเทคเกี่ยวกับด้านการศึกษาวันนี้ถ้าลงทุนจากหลากหลายที่เขาก็สามารถที่จะนำตัวเนี้ยไปใช้ในหลากหลายมหาวิทยาลัยได้นะครับทำให้ไซโลระหว่างมหาวิทยาลัยเนี่ยลดน้อยลงในการใช้ผลิตภัณฑ์เพราะเราก็มองว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์นี้มหาวิทยาลัยนี้ก็มีหุ้นนะสามารถที่จะใช้ได้จากเดิมทีเขามีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นของที่นี่นะครับจะสามารถใช้ได้หรือเปล่าในเรื่องนี้ก็ทำให้เราสามารถที่จะเพิ่มกลไกในการที่ภาครัฐเองจะสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้ได้ถ้าเป็นยาคล้ายๆกันนะครับยาเนี่ยก็มีความจำเป็นต้องทดสอบจากหลากหลายที่แล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องอาจจะรวมสูตรกันในบางสูตรนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบ 100% ผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่มหาวิทยาลัยนี้ การที่เขาทำร่วมกันและแต่ละมหาวิทยาลัยมาลงด้วยกันได้เนี่ยทำให้โปรดักต์เนี้ยประสบความสำเร็จได้เร็วทีนี้พอมหาวิทยาลัยลงเงินเสร็จแล้วภาคเอกชนก็จะกล้าลงภาคเอกชนกล้าลงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยถ้ามหาวิทยาลัยไม่ลงเขาก็จะไม่มั่นใจว่าเทคนี้เป็นยังไงบ้างเพราะเป็นเทคที่ลึกหรือว่าดิฟเทคนะครับงั้นพอดิฟเทคมีเอกชนลงมหาวิทยาลัยลงเขาก็สามารถที่จะสเกลไปในระดับว่าต่างชาติลงเพราะว่ารัฐบาลไทยใช้เอกชนไทยใช้แล้วก็พร้อมสนับสนุนตรงนี้เองหากเกิดกำไรกำไรก็จะวิ่งกลับเข้ามาในประเทศทำให้เราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าที่ถูกลงนะครับอันนี้ก็จึงเป็นอีกหนึ่งกฎหมายแล้วก็ที่มาที่ไปว่าในเรื่องนี้ต่อจิ๊กซอทีนี้มันจะดียังไงกับภาพรวมประเทศ New Growth Engine เนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะพ้นกับหลักกับดักรายได้ปานกลางได้นะครับเพราะว่าเราติดอยู่ในห่วงโซ่ของการที่คนเราไม่สามารถที่จะทำเรื่องสินค้ามูลค่าสูงได้หนึ่งเราต้องอัพรีสกิลสองต้องเติมเรื่อง R&DID กับคำว่า Growth Engine เนี่ยค่อนข้างที่จะทับซ้อนกันนะครับแล้วตรงนี้เองข้อดีคือพอเรามีตัว R&D เยอะๆบริษัทที่จะลิสต์ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะเป็น Tech Company เยอะขึ้นมาพอสมควรและตรงนี้ก็ดึงดูดการที่จะเป็น IPO Hub ต่างๆนะครับแล้วก็เราคุยกันนะครับว่าเซต 2,000 เนี่ยถ้าเราทำเรื่องนี้อย่างจริงจังเนาะภายในเวลาสักปี2ปีเนี่ยน่าจะเห็นความหวังที่จะพุ่งทะยานตรงนี้ขึ้น
6: แน่นอน
5: ยูนิคอร์นเนี่ยในกระดานเนี่ยความจริงผมเขียนปี75แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในความรู้สึกของเราอะฮะถ้าเรามาในสปีดแบบเนี้ยมันเร็วขึ้นได้เยอะนะครับเพราะว่าแต่ละคนสามารถเข้ามาช่วยกันได้แล้วถ้าเรายิ่งทำเวนเจอร์บิลดเออร์แล้วเราให้โอกาสในเขาเพิ่มแทรคชั่นจากในประเทศเนี่ยก็สามารถเลสฟันเพิ่มเติมขึ้นมาได้เนี่ยตัวนี้มีสิทธิ์นะครับ3กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยที่น่าสนใจกลุ่มไบโอเทคนะแต่กลุ่มไบโอเทคไปเปล่าๆเนี่ยยากนะครับอย่างเช่นที่ก็ทำเรื่องจีโนมิกต้องบวกกับ AI เข้าไปด้วยนะครับถึงจะสามารถที่จะเลสฟันเพิ่มเติมขึ้นมาได้ทำเป็นแพลตฟอร์มปนกับความเชี่ยวชาญในเรื่อง Data ของพวกเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับส่วนที่2เนี่ยที่เขาไปกันได้อยู่แล้วเนี่ยก็คือพวกที่ทำกลุ่มเซอร์วิสนะครับเซกเตอร์ตรงนี้เราต้องเพิ่มเรื่อง Data ให้เขานะครับเพื่อเขาสามารถที่จะขยายผลแล้วก็สร้างฐานตรงนี้ได้นะครับอีกอันนึงอ่ะคือสิ่งที่ความจริงเราก็มีความรู้สึกว่าก็น่าสนใจทั้งในกลุ่มเซกเตอร์ของพลังงานต่างๆนะครับอันนี้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำให้เขาเติบโตเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องทำในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในการปรับเรื่องของพลังงานต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เรามองว่ามีโอกาสที่เทคสงไคเนี่ยจะได้สามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ทีนี้ผมมาอยากชวนว่าที่เขาเลือกมาเนี่ยแหละกลุ่มเครื่องมือแพทย์นะครับทั้งออโตเทคต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น e-nose นะครับ biosensor แล้วก็ตัว school board เนี่ยก็เป็น edtech นะครับกลุ่มพวกนี้มีแนวโน้มพอสมควรทีนี้ขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องทำให้เขาเป็น series A ที่แข็งแรงเพื่อที่จะก้าวไปสู่ series B ทีนี้ถ้าขึ้น B ปุ๊บแล้วติดลมบนอันนี้สามารถจะพุ่งขึ้นไปนะเรากำลังเติมไปตรงนี้ให้ชัดอยู่แล้วก็ปีหน้าเนี่ยน่าจะเห็นชัดๆว่าคนไหนสามารถที่จะไปข้างหน้าเพิ่มเติมได้อีกคือการที่ทำใหคนก็เชื่อถือในประเทศเราฮะอันนี้จะมีผลมากทำให้สิ่งแวดล้อมในเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานประเทศสามารถไปได้ทำให้เรื่องเกี่ยวกับ governance ในประเทศเราเนี่ยมีความชัดเจนก็คือการใช้ระบบทั้ง IT ต่างๆเต็มรูปแบบแล้วระบบ AI นะครับสร้างความน่าเชื่อถือตรงนี้ปูพื้นหนึ่งระดับที่เราต้องทำอย่างที่สองเนี่ยคือการที่เรา inject องค์ความรู้ใหม่ๆเข้าไปในบริษัทต่างๆของเราเนี่ยแล้วก็โดยการใช้ฐานข้อมูลต่างๆของการเป็นฮับของสวิสเซียซึ่งแนวนี้ตอนนี้เทรนด์ก็มาทางนี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พอปนกันกับความเข้มแข็งของผู้ประกอบการแล้วก็กับการที่เราสามารถที่จะดึงองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็ทาเลนต์ต่างๆจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าทำให้เรื่องนี้เรามีความมั่นใจผมคิดว่าเป็นการปลดล็อกข้องใหญ่เลยนะครับการปลดล็อกข้องใหญ่คือเม็ดเงินลงมาตรงจุดแล้วทำให้เขาสามารถที่จะวิ่งไปได้เป้าหมายจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเงินไทยอย่างเดียวนะเรามีความจำเป็นต้องเป็นเงินต่างประเทศด้วยเพราะว่าเขาต้องไปหา VC ต่างประเทศที่มีตลาดนะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ย Deep Tech เนี่ยไม่สามารถโตอยู่ในประเทศเดียวได้ก็ต้องเป็นสเกลระดับโลกและการจะไปสเกลระดับโลกเนี่ยเรามีความจำเป็นที่จะต้องบ่มเขาให้เขาสามารถที่จะวิ่งไปข้างหน้าได้อันนี้แหละพอเขาได้กำไรเขาก็จะวิ่งกลับมาทำ R&D เองโดยที่คราวนี้เราไม่ได้ต้องซัพพอร์ตเขาละนะครับเป็นการเติมเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาแล้วพอเขาเห็นว่าประเทศไทยดีสามารถที่จะกลุ่มคนอื่นได้ทาเลนต์ก็จะเข้ามาทาเลนต์คนไทยข้างนอกก็จะยิ่งกลับเข้ามาเพราะเขามีความรู้สึกว่ามาเลเวอเรจในประเทศไทยเนี่ยเหมาะสมอย่างเงี้ยดีกว่าแมนูแฟคเจอริงก็จะเกิดขึ้น พออยู่ดีๆเกิดเทคคัมพานีบางอย่างเกิดขึ้นแมนูแฟคเจอริ่งก็เข้มแข็งอุตสาหกรรมเก่าเราก็จะโตขึ้นมาฟื้นขึ้นมาอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นเซอร์คูลาร์มหาวิทยาลัยก็จะดังขึ้นนะเพราะจะมี R&D ขึ้นเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นการปลดล็อกครั้งใหญ่เลยนะครับ
2: ส่วนอีกท่านหนึ่งที่ให้ข้อมูลนะครับก็คือคุณจักรชัยบุญยวัฒน์ท่านเป็นผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหรือว่าตัวย่อคือ CMDF นะครับท่านให้ข้อมูลบอกว่ากองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนนะครับที่เรียกว่า PE Trust เนี่ยก็จะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างทางด้านเงินทุนให้กับกลุ่มธุรกิจ New Economyในช่วงขยายกิจการนะครับพร้อมทั้งสนับสนุนการยกระดับธุรกิจทั้งด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการธรรมาภิบาลแล้วก็การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดทุนนะครับโดยทาง CMDF เนี่ยก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ดึงดูดการร่วมลงทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจนวัตกรรมไทยให้สามารถเติบโตแล้วก็เข้าสู่ตลาดทุนได้ในระยะยาวนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการเตรียมเปิดรับสมัคร Trust Manager นะครับในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้ควบคู่ไปกับการเปิดรับผู้ร่วมลงทุนนะครับนั่นคือเรื่องราวเรื่องแรกนะครับการเปิดตัว University Holding Consortium นะครับแล้วก็เปิดตัวกอง Trust เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนนะครับเอาคราวนี้ไปดูข่าวจากทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับหรือว่าวช.ครับวันก่อนนี้มีการจัดเสวนาเรื่องการเตรียมพร้อมและเสริมทักษะการเผชิญเหตุการณ์รุนแรงในสถานศึกษาด้วยวิจัยและนวัตกรรมนะครับมีท่านดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกล่าวเปิดงานนะครับพร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒินักวิจัยแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายท่านนะครับเข้าร่วมงานนะครับโดยท่านดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการวช.ท่านบอกว่าทางวช.เนี่ยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการแก้ไขปัญหาสังคมนะครับโดยเฉพาะการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งก็จำเป็นจะต้องอาศัยองค์ความรู้เครื่องมือแล้วก็นวัตกรรมที่ช่วยให้ครูนักเรียนแล้วก็บุคลากรเนี่ยสามารถเตรียมพร้อมแล้วก็รับมือกับสถานการณ์รุนแรงได้อย่างเหมาะสมนะครับการจัดงานเสวนาในครั้งนี้เนี่ยจึงเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์แล้วก็แนวทางการปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อให้ลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรงในสถานศึกษาครับมีเสียงสัมภาษณ์ของดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการวช.นะครับพร้อมทั้งอีกท่านหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์ในวันนั้นก็คือท่านรองศาสตราจารย์พันตำรวจเอกดร.ทิติมหาเจริญรองคณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจนะครับไปฟังเสียงท่านดูครับ
6: ค่ะวันนี้ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะคะกระทรวงการศึกษาวิสาหกรรมนะคะทางวช.ก็ได้นำในเรื่องของตัวเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็ผลงานวิจัยที่คิดว่าจะตอบในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนี้นั่นก็คือในเรื่องของการเผชิญเหตุที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในสถานศึกษาค่ะซึ่งทางวช.ก็ได้สนับสนุนนะคะงานให้กับทางโรงเรียนนวตำรวจในการดำเนินการในเรื่องของการสะสมทางองค์ความรู้แล้วก็วิธีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องมหาวิจัยป้องกันอาชญากรรมซึ่งคิดว่าในวิธีการรับมือแล้วก็เผชิญเหตุที่จะส่งต่อทั้งในระดับสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยหรือระดับโรงเรียนก็ตามมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะซึ่งในโอกาสนี้ทางวช.ก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากนายตำรวจท่านอาจารย์ทิติพร้อมทั้งทีมงานนะคะวันนี้ก็จะมาสื่อสารแล้วก็คุยในส่วนของงานที่ได้มีการพัฒนาผ่านกระบวนการวิจัยให้เกิดขึ้นและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะจากท่านผู้ที่ได้รับฟังแล้วก็เห็นภาพของการเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลความปลอดภัยนะคะให้กับทางเยาวชนในสถานศึกษาที่เป็นข้อห่วงใหญ่ในสถานการณ์ปัจจุบันค่ะก็ในโอกาสนี้อยากจะให้ท่านจากทิตินะคะได้สื่อสารตรงนี้สักนิดหนึ่งเชิญค่ะ
7: ครับก็สะสมนะครับนักวิจัยในนามของโรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับเราต้องขอขอบพระคุณนะครับทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติด้วยนะครับที่ได้เห็นความสัมพันธ์ของงานวิจัยนี้นะครับจริงๆตอนแรกที่เราทำงานวิจัยเรื่องนี้ครับเราไม่ได้คาดหวังให้เหตุมันจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาเลยนะครับแต่ว่าด้วยวิสัยทัศน์ของท่านผู้บริหารกระทรวงอว.นะครับท่านมองว่าแนวโน้มความรุนแรงเนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่อยๆบ่อยๆจนสักวันหนึ่งเนี่ยอาจจะเข้าไปในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้นะครับเลยเป็นที่มาของตัวโครงการนี้นะครับซึ่งเราก็ได้มีการอบรมให้องค์ความรู้นะครับซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ผ่านการคัดกรองมาแล้วว่าได้ผลดีที่สุดนะครับในการที่จะลดการสูญเสียมากที่สุดนะครับเมื่อเกิดเหตุ นะครับก็เลยเอาองค์ความรู้นี้ไปถ่ายทอดให้กับมหาวิทยาลัยนะครับทั่วประเทศนะครับในช่วงเฟสแรกนะครับแล้วก็ในเฟสที่2เนี่ยเราทำกับทางราชมงคลนะครับเพื่อให้องค์ความรู้นี้มันไปทั่วถึงในทุกที่หวังว่าจะได้องค์ความรู้ที่ค่อนข้างครบถ้วนครับ
6: ค่ะเดี๋ยวเราคงจะได้รับฟังในระหว่างการเสวนากันนะคะคงจะมีในเรื่องของทั้งชุดความรู้นวัตกรรมวิธีการปฏิบัติแล้วก็สถานการณ์เผชิญเหตุที่ท่านคณะวิทยากรได้เตรียมมาก็ฝากท่านสื่อมวลชนนะคะได้ช่วยเป็นการดูแลความปลอดภัยทางสังคมร่วมกับทางวช.นะคะทางกระทรวงอว.โรงเรียนตำรวจเพื่อให้สังคมไทยของเรามีความปลอดภัยค่ะก็ฝากทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
2: ครับตอนนี้หลายหน่วยงานก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนอกจากทางวช.แล้วเนี่ยนะครับหน่วยงานอย่างเช่นรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเนี่ยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับด้วยการจัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินด้านความมั่นคงรองรับสถานการณ์กราดยิงภายในสถานีรถไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยพลอากาศเอกคงศักดิ์จันทรโสภาครับกรรมการและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดนะครับผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงท่านเปิดเผยว่าบริษัทก็มุ่งมั่นดำเนินมาตรการต่างๆที่เป็นการยกระดับด้านการให้บริการรถไฟฟ้าควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นมาโดยตลอดนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่สาธารณะแล้วก็มีการก่อการร้ายในรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับจึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินด้านความมั่นคงประจำปี2569ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาโดยจำลองเหตุการณ์คนร้ายบุกเข้ามากราดยิงภายในสถานีรถไฟฟ้านะครับในการฝึกซ้อมครั้งนี้เนี่ยก็ได้บูรณาการความร่วมมือกับทางสถานีตำรวจนครบาลเตาปูนกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือว่า191นะครับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเอราวัณกรุงเทพนะครับแล้วก็บริษัทรักษาความปลอดภัยเอเชียคลีนนิ่งเซอร์วิสจำกัดซึ่งการฝึกซ้อมดังกล่าวนั้นจัดขึ้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินภายในระบบรถไฟฟ้าแล้วก็เป็นแนวทางให้บุคลากรทุกคนเนี่ยสามารถรับมือกับสถานการณ์แล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องรวมถึงได้เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดกรณีเผชิญเหตุการณ์กราดยิงภายในสถานีรถไฟฟ้าได้อย่างทันท่วงทีนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับทางรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเนี่ยนะครับก็ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการนะครับซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญในการนำมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการครับเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุดตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมนะครับโดยในการสำรวจความพึงพอใจครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการสำรวจครั้งที่2ประจำปี2569นะครับมีการลงพื้นที่สำรวจในเชิงคุณภาพแล้วก็เชิงปริมาณนะครับจัดทำขึ้นโดยบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าโพลนะครับซึ่งก็เป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานวิจัยเชิงคุณภาพมาอย่างยาวนานครับผลการสำรวจเนี่ยนะครับปรากฏว่าผู้โดยสารนั้นมีระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆจากคะแนนเต็ม5นะครับคุณฟังครับจากคะแนนเต็ม5เนี่ยมีดังนี้ครับ1คือความพึงพอใจโดยรวมด้านการให้บริการเนี่ยอยู่ที่ 4.59 คะแนนนะครับด้านความปลอดภัยภายในระบบรถไฟฟ้า 4.57 นะครับอันนี้ก็สะท้อนถึงมาตรฐานการดูแลการอำนวยความสะดวกแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดนะครับ3ก็คือทางด้านความน่าเชื่อถือต่อการความต่อความตรงต่อเวลาความถี่แล้วก็คุณภาพในการเดินรถไฟฟ้าอยู่ที่ 4.59 คะแนนครับด้านการประชาสัมพันธ์แล้วก็การให้ข้อมูลอยู่ที่ 4.54 คะแนนนะครับด้านคุณภาพแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกบนสถานีและในขบวนรถเนี่ยนะครับอยู่ที่ 4.49 คะแนนครับแล้วก็สุดท้ายก็คือทางด้านเหรียญโดยสารบัตรโดยสารแล้วก็กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเนี่ยนะครับอยู่ที่ 4.51 คะแนนครับก็บ่งบอกถึงรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผู้ใช้บริการควรจะได้รับควบคู่ไปกับการให้บริการอย่างเต็มความสามารถนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกคนที่ให้ความไว้วางใจรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงด้วยดีเสมอมาครับสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ทาง Twitter Instagram YouTube TikTok โด ด้วยการพิมพ์ชื่อ Red Line SRTET นะครับหรือว่าจะสอบถามที่ส่วนบริการลูกค้าหมายเลข1690ตลอด24ชั่วโมงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตาม Wise Vision ในช่วงที่2กันต่อไปครับ
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
9: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
10: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจ
2: กลับมาติดตาม Wise Vision ในช่วงที่2กันต่อนะครับคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมศักดิ์ระพีวงแขครับรับฟังได้ที่คลื่นเมโทรไลฟ์ FM 95.5 MHz นะครับไปดูเรื่องราวจากทางกระทรวงอว.อีกเรื่องนึงครับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาตินะครับตัวย่อคือสอวชนะครับสอวชร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนตัวย่อคืออพทนะครับได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานด้านอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวเชิงฟื้นสร้างนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า regenerative tourism ครับโดยได้รับเกียรติจากทางท่านดร.พันเพิ่มศักดิ์อารุณีนะครับรองปลัดกระทรวงอว.คุณวนิดาพันสะอาดรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับร่วมเป็นสักขีพยานครับก็มีดร.สุรชัยสถิตคุณารัตน์ผู้อำนวยการสอวช.คุณสิริปกรณ์เชี่ยวสมุทรผู้อำนวยการอพท.เป็นผู้ลงนามความร่วมมือดังกล่าวนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวเชิงฟื้นสร้างนะครับผ่านการเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านการดำเนินงานด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับมีเสียงสัมภาษณ์ของหลายท่านที่เกี่ยวข้องนะครับในวันนั้นท่านแรกเป็นเสียงสัมภาษณ์ของคุณวนิดาพันสะอาดท่านรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านพูดเอาไว้ครับไปฟังเสียงท่านดูครับ
6: ในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะต้องขอบคุณกระทรวงอว.เป็นอย่างมากที่เรามาเซ็น MOU กันวันนี้เพราะเรามองว่าในการทำเรื่องการท่องเที่ยวอ่ะในสายท่องเที่ยวเรามีความเชี่ยวชาญแต่เรื่องวิชาการเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องขอความร่วมมือจากกระทรวงอว.ในการที่จะผลักดันทำยังไงให้งานวิจัยต่างๆที่เราจะทำให้เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันอยู่ได้อย่างยั่งยืนความยั่งยืนของการท่องเที่ยวมันต้องเริ่มจากชุมชนถ้าชุมชนนักท่องเที่ยวไปเราไม่ได้มีการทำลายแต่เรามีการทำให้มันคงอยู่แล้วเราก็สร้างให้มันมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์หลักของการร่วมมือในการทำ MOU ในครั้งนี้ค่ะคือเวลามันมีภัยธรรมชาติเราจะได้เห็นถึงความที่สิ่งแวดล้อมมันถูกทำลายเพราะฉะนั้นโครงการ Regenerative ครั้งนี้มันก็จะทำให้เห็นได้เลยว่าหลังจากที่ถูกทำลายไปแล้วเนี่ยเราจะฟื้นสร้างยังไงให้มันกลับมาสู่อย่างเดิมได้ดีที่สุดมันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมแต่มันต้องทำให้กลับมาได้อย่างเร็วแล้วเราก็ต้องเอาประสบการณ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ PM 2.5 อะไรลักษณะนี้นะคะก็เราก็จะรณรงค์เน้นเรื่องของการปลูกป่าให้เพิ่มมากขึ้นส่วนเรื่องของน้ำท่วมอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะให้มันกลับคืนได้เร็วแล้วก็จะมีส่วนที่เราทางกระทรวงก็จะไปช่วยเหลือในแต่ละชุมชนให้เพิ่มมากขึ้นนะคะตอนนี้เราเน้นว่าถ้าสมมตินักท่องเที่ยวไปที่ไหนเนี่ยเรื่องของขยะเป็นเรื่องที่สำคัญคือหนึ่งก็คือเรื่องของต้นไม้เราจะไม่มีการทำลายขยะถ้าเอาขึ้นไปเราต้องเอากลับมีการเช็คขยะทุกครั้งที่ทั้งเอาไปและเอากลับเราไม่อยากให้ทรัพยากรธรรมชาติมันถูกทำลายไปเราอยากให้มันอยู่ได้เราอยากให้ลูกหลานที่ภายหลังได้เห็นว่าคนรุ่นหลังได้สร้างสิ่งแวดล้อมสร้างธรรมชาติที่สวยงามให้ต้นไม้มันอาจจะล้มหายตายจากไปแต่เราก็สามารถที่จะฟื้นสร้างให้มันกลับมาได้คงเดิมและได้สวยงาม

0: ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ส่วนมหาลัยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พร้อมที่จะนำองค์ความรู้นะครับจากมหาวิทยาลัยแล้วก็งานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมจากหน่วยงานในสังกัดอวนะครับเข้ามาสนับสนุนการท่องเที่ยวให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันของประเทศนะครับ
1: ขณะที่ทางด้านดร.สุรชัยสถิตคุณารัตน์นะครับผู้อำนวยการสอวช.เนี่ยท่านก็พูดถึงความร่วมมือในครั้งนี้ครับว่าเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการพลิกโฉมการท่องเที่ยวของไทยซึ่งสอวช.เนี่ยได้เข้ามามีบทบาทในการร่วมออกแบบแล้วก็พัฒนานโยบายเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของไทยนะครับโดยใช้กลไกของทางกระทรวงอวเนี่ยแหละครับเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงองค์ความรู้งานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของอพท.ครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ท่านดูนะครับ
2: ในบทบาทของสอวช.นะครับที่เป็นหน่วยงานทางนโยบายนะครับเราก็ได้เห็นความสำคัญของเซกเตอร์การท่องเที่ยวซึ่งเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่ใหญ่มากของประเทศนะครับไม่เพียงแต่การสามารถนำเงินเข้าประเทศแล้วเนี่ยก็ยังทำให้เกิดเม็ดเงินถึงชุมชนถึงประชาชนโดยตรงและก็รวดเร็วนะครับที่ผ่านมาประเทศไทยได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวเรามาแบบนานมากแล้วนะครับเรียกว่าหลายๆอย่างก็เสื่อมโทรมไปคล้องกับแนวทางของโลกนะครับที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะเน้นไปทางเรื่องความยั่งยืน sustainable ก็คือการทำให้มันยังคงสภาพนั้นอยู่แต่ว่าแนวคิดใหม่ของโลกที่มองไปถึงการฟื้นสร้างนะครับ generative นะครับเราก็เลยคิดว่าสวช.สนใจที่จะขับเคลื่อนนโยบายที่เรียกเป็น regenerative tourism นะครับก็ทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยนอกจากที่จะยั่งยืนแล้วเนี่ยยังจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีขึ้นทั้งเรื่องการสร้างรายได้ให้ประเทศนะครับดีขึ้นทั้งในการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนนะครับชุมชนพื้นที่ต่างๆไม่เพียงแต่คนที่จะให้เซอร์วิสอย่างเดียวยังเป็นคนช่วยร่วมคิดโคครีเอทนะครับได้ประโยชน์จากตรงนั้นด้วยนะครับตรงไหนที่เป็นปัญหาของพื้นที่ของการท่องเที่ยวเราก็อยากจะใช้แนวคิดของการเขาเรียกว่าเป็น nature based solution นะครับใช้การแก้ปัญหาโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็เราอยากจะใช้แนวคิดของ nature positive นะครับก็ทำให้ธรรมชาติเป็นบวกมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับก็เราอยากจะใช้องค์ความรู้นโยบายใช้งานวิจัยนะครับใช้กำลังคนใช้มหาวิทยาลัยเหมือนที่ท่านรองปลัดได้พูดมาสักครู่มาสนับสนุนการทำงานกับอพท.ครับฟังแล้วดูเหมือนอาจจะมีการคุยกันมานานแล้วแต่ว่าสำหรับประเทศไทยก็ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องมีความเป็นวิชาการอยู่นะครับเราก็จะเอานโยบายเรื่องแรกที่เราคิดมาไปลองทำนะครับไปลองขับเคลื่อนดูนะครับใช้ทั้งองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมนะครับใช้องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยนะครับรวมถึงการไปส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะอาจจะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆที่กระทรวงอวมีแพ็กเกจที่จะสนับสนุนให้มีการเข้ามามีส่วนร่วมได้นะครับกระทรวงอวเรามีแพ็กเกจที่เรียกว่าเป็น STEM Plus Package นะครับถ้าได้มีการจ้างงานนะครับถ้าได้มีการนำบริษัทนำพนักงานมาร่วมโครงการนี้นะครับสามารถนำไปลดหย่อนได้ประมาณ 250% ได้ครับผมขออนุญาตขยายความอีกสั้นๆ นะครับจริงๆในส่วนที่เมื่อกี้ได้เรียนว่าเราจะเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมไปช่วยเนี่ยแน่นอนครับนี่เราทำเรื่อง regenerative tourism เนี่ยเราอยากจะเน้นในการแก้ปัญหาโดยใช้ธรรมชาตินะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็น nature based solution หมายถึงว่าตรงไหนที่มีปัญหาเนี่ยเราจะใช้แนวคิดแบบธรรมชาติไปแก้ปัญหานะครับซึ่งเรามีงานวิจัยนะครับมีนวัตกรรมเรื่องนี้อยู่นะครับรวมถึงแนวความคิดใหม่ที่โลกกำลังจะไปอยู่เรียกว่าเป็น nature positive นะครับก็คือมองธรรมชาติมองพื้นที่เนี่ยให้เป็นบวกนะครับให้มีประโยชน์ทั้งเรื่องการสร้างรายได้ชุมชนช่วยชุมชนต่างๆรวมถึงการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มคาร์บอนซิงค์เป็นต้นนะครับซึ่งเราคิดว่าเรื่องนี้จะทำให้เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแล้วก็มีการฟื้นสร้างอย่างแท้จริงครับ
1: สุดท้ายครับก็คือคุณสิริปกรณ์เชี่ยวสมุทรนะครับผู้อำนวยการอพท.เนี่ยนะครับท่านก็ให้ข้อมูลบอกว่าความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะมุ่งสร้างคุณค่าและก็มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยยังจะช่วยกำหนดทิศทางและกลไกในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมวิถีชีวิตความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตของชุมชนนะครับซึ่งก็จะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของประเทศต่อไปนะครับโดยทางอพท.เนี่ยได้มีการเสนอ4พื้นที่นำร่องนะครับก็ประกอบไปด้วยพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างแล้วก็พื้นที่เชื่อมโยงพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาพื้นที่พิเศษเชียงราย

0: แล้วก็พื้นที่พิเศษคุ้งบางกระเจ้าครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์คุณสิริปกรณ์เชี่ยวสมุทรผู้อำนวยการอพท.ครับ
1: ในส่วนของอพท.เราเป็นองค์การมหาชนนะครับเราอยู่ภายใต้กระทรวงแค่ลิกีฬาเราอยู่ในพาร์ทของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้นน้ำครับเราเป็นนักพัฒนาเรากำหนดแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาเพราะนั้นผมเรียนสุดว่าวันนี้ที่ต้องขอบคุณทางกระทรวงอว.และสวช.เพราะว่าทิศทางขับเคลื่อนของอพท.นั้นชัดเจนถ้าใช้ตัวย่อง่ายๆ3คำก็ได้ครับ A B C ใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับ A ไม่ยากเลยครับทุกท่านคุ้นกับ AI แต่ AI ของอพท.นั้นหมายถึงเรื่องของตัวที่เป็น Academic and Innovation Support เรื่องของวิชาการที่กระทรวงอว.จะมาเติมเต็มมาเป็นเข็มทิศในการขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ๆที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเพราะนั้น AI สำหรับเราคือเรื่องของวิชาการและเรื่องของนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยครับตัว B ครับ B คือ best practice เราต้องการพื้นที่นำร่องต้นแบบนะครับเราพูดถึงแลบที่ลงพื้นที่ได้จริงวันนี้อพท.เรามี9พื้นที่พิเศษทั่วประเทศไทยครับแต่เรายกขึ้นมา4เสนอต่อทางกระทรวงอว.สวช.ท่านกุณารับ4พื้นที่นั้นมีทั้งหมู่เกาะช้างมีที่เชียงรายมีลุ่มน้ำสงขลาแล้วก็ที่บางกระเจ้าทำไมถึงเป็น4จาก9นี้เพราะ4พื้นที่นี้กำลังอยู่ในกระบวนการที่เราทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์พื้นที่พิเศษ5ปี2771-75เพื่อเข้าสู่ครม.เห็นชอบครับผ่านคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติเพราะนั้นสิ่งที่นี้กระทรวงอว.จะมาเติมเต็มในการเสนอผ่านคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติไปสู่ครม.ในอนาคตครับ C สุดท้ายเลยครับ cross sector collaboration ความร่วมมือครับความร่วมมือที่สุดท้ายเนี่ยมันต้องไปโคเครียดอย่างที่ท่านผอ.สวช.ท่านบอก cross sector หมายถึงไม่ใช่คุยแค่อยู่ในกระทรวงท่องเที่ยวเป็นนโยบายท่านตรีโดยตรงเลยครับท่านรองปลัดด้วยว่าเราต้องคุยข้างกระทรวงครับเราคุยมากระทรวงคมนาคมนะครับท่านกุณาจัดให้กระทรวงดิจิทัลหลายกระทรวงนะครับมหาไทยแต่วันนี้เราจะได้ในสายกระทรวงอว.ซึ่งจะเป็นเข็มทิศเป็นวิชาการสำคัญนำไปสู่การวัดผลที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมครับผมเรียนว่าจริงๆที่เราเน้นที่สุดท้ายคือชั้นล่างฐานล่างที่สุดก็คือเจ้าของพื้นที่ชุมชนแต่วันที่ชุมชนจะต้องเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเป็นโคโอเนอร์เจ้าของร่วมกันไม่ใช่ว่าเป็นชุมชนที่คนไปเที่ยวแต่ไม่เคยได้รับอะไรจากนักท่องเที่ยวเลยทั้งชาวไทยและต่างประเทศนั้นให้รู้สึกว่าเขาไปทิศทางเดียวกันว่าเขาพร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนภายใต้การท่องเที่ยวอย่างฟื้นสร้างพอสิ่งนี้ปุ๊บจากโคโอนเขาจะไปโคเกรียดด้วยกันโคเกรียดก็มาร่วมกับกระทรวงสายวิชาการผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆภาคเอกชนภาครัฐอปท.เป็นนักพัฒนาเราเข้าไปโคเกรียดด้วยกันเพราะสุดท้ายเนี่ยเขาจะนำไปสู่เป้าหมายสุดท้ายตัว C หนึ่งถ้าคิดตอนนี้คือเรื่องของ community benefit ซึ่งเป็นความยั่งยืนประโยชน์ที่เกิดกับชุมชนไม่ใช่แค่ตัวเงินแต่มันคือความสุข happiness index ของทั้ง host และ visitor นักที่เพิ่งมาเยือนแล้วก็ตัวนักท่องเที่ยวครับแล้วพอเรามี9พื้นที่ต้องขอบพระคุณทางกระทรวงที่เวลาที่ support ให้เรา4พื้นที่นี้เตรียมแผนยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อที่ยั่งยืน5ปี71-75 2770-75เข้าคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติและก็จะเข้าสู่กระบวนการอนุมัติเห็นชอบของครม.เพื่อจะได้มีพันธะผูกพันกับกระทรวงทบวงกรมอื่นๆหรือหน่วยที่ดูเรื่องงบประมาณในอนาคตแล้วก็ต้องขอบคุณที่ทางอว.ทางสอวช.ท่านกุณาเห็นชอบว่า4พื้นที่นำร่อง Sandbox Living Lab จะเป็น4พื้นที่ที่กล่าวเรียนไปแล้วครับ4พื้นที่นี้ใครเฉลี่ยนอกจากที่ต้องนำเสนอเข้าครม.เร่งด่วนภายในปีนี้แล้วประเด็นที่เราพิจารณาคืออัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ครับเชียงรายครับเชียงรายเป็นพื้นที่ที่จำเป็นต้องทำเรื่อง Climate Action Climate Adaptation สูงมากเชียงรายท่านมีปัญหาท่านเรื่องน้ำแล้งน้ำท่วมไฟป่านะครับมีทุกอย่างเลยซึ่งท่านผู้ว่าจังหวัดและทุกภาคส่วนทราบดีเพราะนั้นในเมื่อต้องเปลี่ยนตัวเองในเรื่องของการอยู่กับรับมือกับสภาพอากาศที่รวนเรเรียกว่าเป็นแปรปรวนแล้วกันนะครับก็เนี่ยจึงได้ทำไปสู่ในจุดเป้าหมายการเดินการเชียงรายมีความแข็งแกร่งด้านชาติพันธุ์มีความแข็งแกร่งด้านของชนเผ่าต่างๆซึ่งท่านแข็งแกร่งมากก็เลยกลายเป็นเป้าที่หนึ่งเป้าที่สองครับทำไมถึงสงขลาสงขลาจะเป็นอีกต้นแบบหนึ่งที่จะทำเรื่องของลากูนทัวริซึมลุ่มน้ำครับลากูนทัวริซึมในประเทศไทยในเอเชียยังไม่ค่อยมีความชัดเจนเราจะสร้างต้นแบบร่วมกับสมอวอเพื่อทำเรื่องลากูนทัวริซึมบางกระเจ้าครับจะเป็นต้นแบบแห่งหนึ่งเล็กๆน่ารักน่าอยู่ต้องเป็นชุมชนแห่งความสุขที่ยั่งยืนให้ได้ชุมชนแห่งความสุขที่ยั่งยืนหมายถึงชุมชนคนในพื้นที่ต้องมีความสุขไม่ใช่รู้สึกว่านักท่องเที่ยวเยอะไปแต่การนักท่องเที่ยวไปก็ต้องมีความสุขด้วยก็เลยเรียกเป็นสุขความยั่งยืนนะครับแล้วก็ถ้าเกาะช้างก็จะเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวหมู่เกาะธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์พร้อมในระดับนานาชาติหรือระดับโลกซึ่งนี่เป็นไปตามมติครม.ที่มอบหมายให้อปท.เข้าไปขับเคลื่อนให้เกาะช้างเป็น World Class Destination ในมิติความยั่งยืนครับ
0: ครับนั่นคือความร่วมมือระหว่างสอวช.กับอปท.นะครับในการใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมายกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวเชิงฟื้นสร้างหรือที่เรียกว่า

0: Generative Tourism นั่นเองนะครับไปอย่างเร็วๆเลยครับคุณผู้ฟังครับไปดูข่าวจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งได้ร่วมกับบริษัท Atlanta Medicare จำกัดครับประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในการนำเอาผลงานวิจัยระดับแนวหน้ามาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์นะครับมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ชื่อว่าเลปเซียนะครับLEPSIA เลปเซียเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ยากันชักสำหรับเด็กซึ่งผลิตจากสารสกัดช่อดอกกัญชานะครับที่เรียกว่า PLCBD เป็นเกรดทางการแพทย์ครับจุดเด่นก็คือนวัตกรรมยาแผนปัจจุบันที่ผลิตจากการวิจัยคุณภาพได้มาตรฐานระดับโลกเทียบเท่ากับยานำเข้าจากต่างประเทศนะครับแล้วก็สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากถึง 64.8% ครับท่านศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ศรีบัณฑิตมงคลนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านพูดถึงความสำเร็จในครั้งนี้บอกว่าทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นมีนโยบายชัดเจนในการมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาสารสกัด PLCBD เพื่อใช้เป็นยาแผนปัจจุบันในทางการแพทย์โดยเฉพาะนะครับโดยริเริ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ร่วมกับภาคเอกชนมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562นะครับผลิตภัณฑ์เลปเซียนั้นจึงเป็นผลลัพธ์จากความมุ่งมั่นในโครงการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ที่ครบวงจรนะครับอาศัยทีมวิจัยผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำนะครับโดยคณะเกษตรศาสตร์กลางน้ำโดยคณะเภสัชศาสตร์แล้วก็ปลายน้ำคือการนำไปใช้ในการทดสอบทางคลินิกแล้วก็รักษาผู้ป่วยจริงเนี่ยนะครับร่วมกับคณะแพทยศาสตร์แล้วก็โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ศรีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พูดถึงเรื่องนี้ครับ
1: ในสังคมไทยนะครับทุกท่านคงรู้จักกัญชามาเป็นเวลานานนะครับสังคมไทยก็รู้จักกัญชามานานแล้วนะครับแต่ว่าในองค์ความรู้แผนเดิมเนี่ยก็รู้ว่ากัญชาเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ทางสุขภาพทางการแพทย์ได้เมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วประเทศไทยเริ่มบูมว่าเอ๊ะเราน่าจะเอากัญชามาทำเป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางการแพทย์ทางสุขภาพนะครับโดยรัฐบาลก็ได้มีนโยบายผลักดันขับเคลื่อนเรื่องของการทำกัญชาให้เป็นประโยชน์ต่อทางการแพทย์นะครับในปี2562เนี่ยมหาวิทยาเชียงใหม่ก็ได้รับโจทย์นี้จากสังคมไทยนะครับจากรัฐบาลว่าเราจะทำกัญชาให้เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ได้หรือไม่นะครับมหาวิทยาเชียงใหม่ก็ได้จัดทีมวิจัยขึ้นมานะครับตั้งแต่ศึกษาทบทวนว่ากัญชานั้นเนี่ยมันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างทบทวนวรรณกรรมจากต่างประเทศว่ากัญชาใช้เพื่อการรักษาอะไรได้บ้างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่าโจทย์ของเราที่สำคัญเรื่องนึงเลยคือการที่สารสกัดบริสุทธิ์จากกัญชาที่เรียกว่า CBD นั้นเนี่ยช่วยในการรักษาคนไข้ที่เป็นโรคลมชักในเด็กนะครับที่ยาทั่วไปไม่ค่อยได้ผลละเราก็เอาโจทย์เนี่ยมาเริ่มทำการศึกษาวิจัยนะครับตั้งแต่จะปลูกเองได้ไหมนะครับปลูกเองจะทำอย่างไรสกัดออกมาให้ได้สารที่เรียกว่า CBD บริสุทธิ์ได้อย่างไรแล้วจะไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้แค่ไหนนะครับเราทำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับแต่แน่นอนถ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางวิชาการทำฝ่ายเดียวไม่สำเร็จเราก็มีคู่ความร่วมมือนะครับที่ทำงานร่วมกันคือทางบริษัทแอตแลนต้าที่เห็นโจทย์ของสังคมคือต้องการยาที่ช่วยในการรักษาโรคลมชักในเด็กนะครับที่เห็นประโยชน์ว่าเราสามารถยกระดับกัญชาให้ไปสู่ทางการแพทย์ได้เราก็จับมือทำงานร่วมกันนะครับกับทางบริษัทแอตแลนต้าสร้างความร่วมมือทำงานด้วยกันอย่างแนบแน่นนะครับมาในเชียงใหม่เริ่มทำการปลูกนะครับโดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยทั้งจากบริษัทแอตแลนต้ากับทางมาในเชียงใหม่ว่าจะปลูกอย่างไรโรงเรือนก็จะเป็นอย่างไรเงื่อนไขการปลูกจะเป็นอย่างไรและการปลูกก็ไม่ได้สัมผัสดินเลยนะครับเพราะทางการแพทย์บอกว่าถ้าจะใช้กับคนไข้ต้องสะอาดบริสุทธิ์ห้ามปนเปื้อนนะครับฉะนั้นเราก็ปลูกในพื้นที่ที่ไม่ได้สัมผัสดินนะครับใช้วัสดุในการปลูกแล้วมาสกัดนะครับระหว่างที่เราทำนั้นทางบริษัทแอตแลนต้าก็เตรียมพื้นที่โรงงานเพื่อจะสเกลอัพจากห้องแลบไปสู่โรงงานนะครับแล้วในระหว่างทำหลังจากที่สกัดออกมาได้เราก็ทดสอบมาตรฐานต่างๆก็ได้รับความตรวจรับรองจากทางอย.เอามาตรฐานมาจับเลยนะครับแล้วเราก็ผ่านทุกมาตรฐานเพื่อที่จะนำไปใช้กับคนไข้และที่สำคัญครับคุณหมอที่จะเป็นคนสั่งใช้ยานี้กับคนไข้เชื่อมั่นในกระบวนการนี้ทั้งหมดแล้วก็จะนำไปทดลองใช้กับคนไข้ต่อไปนะครับจริงก็มีส่วนหนึ่งได้มีการใช้มาอยู่แล้วบ้างนะครับอันนี้เป็นทั้งหมดเป็น

0: ทางเดินของยาตัวนี้ที่สำคัญคือว่าเมื่อยาตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยคนไข้เด็กที่เป็นโรคลมชักแล้วไม่สามารถใช้ยาปกติได้เนี่ยจะมียาตัวนี้ไปช่วยให้คุณภาพชีวิตของเด็กดีขึ้นพ่อแม่ที่มีลูกเจ็บป่วยด้วยโรคลมชักยังไงก็ทอดทิ้งลูกไม่ได้ต้องสู้ยังไงก็ต้องสู้เพราะลูกอยู่กับเราอยู่กับเขาฉะนั้นสิ่งที่เราช่วยเกิดขึ้นมาคือพ่อแม่จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงเพราะว่าตัวยาเลปเซียที่เราผลิตขึ้นมาแล้วว่าเป็น PLCBD เนี่ยถูกกว่าที่ถ้าจะนำเข้าถูกลงไป 64% คิดง่ายๆเดือนนึงใช้แสนหนึ่งทุกเดือนน่ะถ้าเดิมต้องใช้แสนหนึ่งเหลือ 30,000 ประหยัดไป 70,000 ปีนึงก็ 840,000 ละซื้อรถได้คันหนึ่งนะครับถ้าเด็กคนนี้ต้องใช้ยา5ปีเนี่ยซื้อบ้านได้หลังหนึ่งนะครับ4ล้านกว่านะครับอันนี้เราช่วยครอบครัวช่วยครัวเรือนเลยประเด็นที่2สังคมทางด้านกระทรวงสาธารณสุขมียาพวกนี้มาใช้ไม่ต้องสั่งยาต้องนำยาเข้ามียาที่มาผลิตโดยคนไทยทุกอย่างตั้งแต่ปลูกสกัดไม่ได้นำเข้าสารเคมีผลิตโดยคนไทยแล้วเอามาเป็นยาตัวเลือกตัวหนึ่งที่ทดแทนยานำเข้าอื่นที่สำคัญครับเรายกระดับวิชาการจากทิ้งสู่ห้างจากการทำงานร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำกับภาคเอกชนอย่างแนบแน่นนะครับเพื่อตอบโจทย์สำคัญของประเทศความมั่นคงทางด้านยา
1: ครับขณะที่คุณสุภเดชอำนวยสกุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอตแลนต้าเมดิแคร์จำกัดเนี่ยท่านพูดถึงความท้าทายที่สุดของความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยก็คือการควบคุมคุณภาพความสม่ำเสมอทุกล็อตการผลิตนะครับมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในระดับฟาร์มาเกรดนะครับด้วยความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ในศักยภาพของทีมวิจัยจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ทำให้สามารถคงความบริสุทธิ์ของสารสกัด PLCBD ไว้ได้อย่างสมบูรณ์จนนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ก้าวข้ามความท้าทายแล้วก็ได้รับการรองมาตรฐานระดับโลกได้สำเร็จครั้งนี้ครับมีเสียงของคุณสุภเดชอำนวยสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอตแลนต้าเมดิแคร์จำกัดพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
0: เรามีหน้าที่อย่างเดียวตอนนี้คือระหว่างทางเนี่ยเราต้องคอยพัฒนาตลอดเวลากับโปรดักต์ซึ่งกว่าจะได้แต่ละขั้นตอนเนี่ยแม้แต่การปลูกที่จะได้ผลผลิตออกมาจะต้องได้เวลาตรวจเนี่ย COA ที่ตรวจออกมาทุกอย่างต้องเพี้ยหมดจนกระทั่งถึงสกัดจนกระทั่งถึงตำรับยาทุกอย่างต้องเพียบตรงหมดทุกอย่างเพื่อความแน่นอนของแพทย์ผู้จะใช้กับผู้บริโภคจะได้รับยาที่บริสุทธิ์และก็ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆวันนี้นะฮะกว่าจะได้โปรดักต์อันนี้ออกมาใช้เวลา8ปีนะครับมันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมันต้องใช้คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยตั้งแต่คณะเกษตรคณะเภสัชคณะแพทย์นะครับแม้แต่คณะวิศวกรรมเนี่ยก็ยังต้องมาช่วยกันทำยังไงให้ห้องที่ปลูกเนี่ยเป็นห้องที่เหมือนคลีนรูมเลยคือเหมือนห้องผ่าตัดเนี่ยพูดง่ายๆสิ่งแปลกปลอมนี่ไม่สามารถเข้ามาในห้องนี้ได้เลยแม้แต่เชื้อโรคราหรือแม้แต่อะไรพวกนี้เข้ามาในห้องปลูกไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกแบตทุกล็อตออกมานี่เรียบหมดนะครับวันนี้คือถึงบอกว่าเป็นวันที่ภูมิใจมากที่เราได้มาแถลงวันนี้น่าขอบคุณมากนะครับ
1: ท่านสุดท้ายครับก็คือท่านที่สำคัญนะครับถ้าหากว่าไม่มีท่านนี้เนี่ยยาตัวนี้ก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็คือเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมครับเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นั่นเองนะครับท่านก็ได้เน้นย้ำถึงความปลอดภัยและก็มาตรฐานที่กำกับดูแลครับบอกว่าเพื่อให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยสามารถมั่นใจได้ว่าตัวยาเนี่ยมีคุณภาพความปลอดภัยและก็ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบันที่นำเข้าจากต่างประเทศทุกประการนะครับผลิตภัณฑ์เลปเซียเนี่ยจึงผลิตภายใต้โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระดับสูงสุดนะครับแล้วก็ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของอย.ซึ่งถือว่าเป็นเกราะคุ้มครองและรับประกันความปลอดภัยสูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนนะครับการผลิตยาในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นยาแผนปัจจุบันในระดับ medical grade นะครับภายในประเทศอย่างครบวงจรครับสามารถลดต้นทุนค่ายาลงได้ถึง 64.8% นะครับถือว่าผลิตในไทยมาตรฐานสากลเพื่อคนทั้งโลกครับมีเสียงสัมภาษณ์ของเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการอย.พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
2: ค่ะก็ยาเลปเซียนะคะซึ่งเป็นยาที่มาจากสารสกัด CBD 100% รักษาโรคลมชักนี่เป็นยาที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะเพราะว่าเป็นยาที่เริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่งานวิ

0: จัยนะคะโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะตั้งแต่ในเรื่องของการปลูกนะคะการทดลองวิจัยทุกรูปแบบจนกระทั่งมาสกัดนะคะจนกระทั่งบริษัทเนี่ยได้ทำการผลิตยาแผนปัจจุบันทำการศึกษาวิจัยทางคลินิกแล้วจนกระทั่งได้ขึ้นทะเบียนนะคะยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งโครงการเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2562จนกระทั่งถึงปัจจุบัน2569เป็นเวลา7ปีนะคะที่ทั้งทางฝั่งผู้วิจัยนะคะโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วก็ทางบริษัทยานะคะที่ทำงานวิจัยโดยมีอย.นะคะเป็นผู้ช่วยสนับสนุนส่งเสริมนะคะให้แนวทางในการดำเนินการนะคะตั้งแต่การวิจัยการศึกษาวิจัยทางคลินิกการทำสารสกัดและการผลิตยาแผนปัจจุบันจนกระทั่งได้รับทะเบียนเพราะนั้นวันนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของประเทศไทยในเรื่องของความมั่นคงทางยาว่าเราสามารถที่จะผลิตยาแผนปัจจุบันได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะตั้งแต่งานวิจัยแล้วก็สามารถปลูกพืชในที่นี้ก็คือกัญชาแล้วมาสกัดเอาสารสำคัญคือ CBD จนกระทั่งมาผลิตเป็นยาได้ซึ่งถือว่าเป็นการผลิตที่ครบวงจรนะคะตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งยาแผนปัจจุบันโดยทั่วไปโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เป็นยาเคมีเนี่ยเราจะนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมีน้อยมากเลยนะคะที่เราจะใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นในการดำเนินการจนกระทั่งได้ยาเลปเซียในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นลักษณะพิเศษนะคะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่เราไม่ได้ใช้วัตถุดิบจากต่างประเทศเลยเป็นการใช้วัตถุดิบเนี่ยตั้งแต่การปลูกจากคนไทยวิจัยโดยคนไทยผลิตโดยคนไทยและได้รับยาที่ได้มาตรฐานนะคะอย.ขอยืนยันนะคะว่ายาเลปเซียเนี่ยเป็นยาที่อย.พิจารณาอนุมัติอนุญาตตามหลักการตามมาตรฐานของยาแผนปัจจุบันนะคะที่เราใช้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่ายานี้เนี่ยเมื่อใช้รักษาอาการลมชักแล้วเนี่ยจะได้ผลแล้วก็มีคุณภาพค่ะ
1: นี่คือทั้งหมดของ Wise Vision ประจำเช้าวันนี้นะครับพบกันใหม่ในคราวหน้าครับวันนี้ผมศักดิ์ระพีวงแขลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมี

0: สุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศ
2: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลังตอนบนของประเทศเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยสถานีซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่1,377ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในเวลา 17:00 นของวันนี้จะปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นอัตรา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องทั้งนี้กรมชลประทานขอแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงแม่น้ำน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปริมาณน้ำมากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะประกาศให้ทราบต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมสร้างถังข้อมูลกลางเพื่อเป็นศูนย์แจ้งเหตุแจ้งความจุดเดียวเชื่อมถึงทุกหน่วยงานสกัดเส้นทางการเงินสแกมเมอร์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE เดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์อย่างเต็มกำลังโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและตัดกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์ตั้งแต่ต้นทางเพื่อยกระดับการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลซึ่งจะช่วยให้การติดตามและวิเคราะห์เส้นทางการเงินของบัญชีต้องสงสัยทำได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคการเงินออกแบบระบบถังข้อมูลกลางซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการวิเคราะห์เส้นทางการเงินของสแกมเมอร์แบบอัตโนมัติมีระบบการให้ความยินยอมและการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของมิจฉาชีพได้โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานขณะเดียวกันกระทรวงดีอีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารการแจ้งเหตุระดับชาติแบบรวมศูนย์ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ประสบเหตุสามารถแจ้งเรื่องเพียงจุดเดียวแต่ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในทันทีเชื่อลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการอายัดหรือสกัดกั้นเงินของผู้เสียหายโดยทุกกระบวนการส่งต่อและเก็บรักษาข้อมูลจะต้องผ่านการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเตรียมความพร้อมระบบผลิตน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและส่งจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงในช่วงฤดูฝน
3: นายกิตติโบพัฒนากุลผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังเปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคได้ออกมาตรการรับมือฤดูฝนเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัยโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของแหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันสระพักน้ำดิบและสระกักเก็บน้ำดิบเพื่อให้สามารถรองรับกรณีเกิดฝนตกหนักหรือน้ำไหลเข้าเป็นปริมาณมากทั้งนี้ได้เร่งกักเก็บและสูบน้ำให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงระยะเวลาฤดูฝนเพื่อสำรองไว้ใช้ในกรณีฝนทิ้งช่วงและในช่วงฤดูแล้งพร้อมผลิตน้ำประปาให้เต็มถังน้ำใสตลอดเวลาจัดทำแผนบริหารการจ่ายน้ำรวมถึงมาตรการเผชิญเหตุหากประสบอุทกภัยก็พร้อมย้ายเครื่องสูบน้ำให้พ้นจากระดับน้ำท่วมและควบคุมการผลิตน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัยและเพียงพอพร้อมส่งจ่ายอย่างต่อเนื่องตลอดจนการวางแผนซักซ้อมประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงาน

0: สภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคลองท่อมอำเภอกอลันตาอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอช้างกลางอำเภอนาบอนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปกเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปกคลุมบริเวณอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งแต่มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2569ค่ะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz FM 105 MHz AM 891 KHz และ Facebook Live Metro Live 95.5 ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับอ้อดลยาวารีเดชใจและน้องฝนสรัญญาสิทธิพลค่ะสวัสดีค่ะน้องฝน
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกจากเรา2คนด้วยค่ะทีมงานเบื้องหลังในวันนี้ค่ะคุณออมชิดสินช่างเทคนิคของเรารวมถึงทีมงาน Facebook Live ของเราในวันนี้ว่าที่คุณากรว่าที
1: ่103
2: คุณากรสิมพิทักษ์พี่โบ๊ทของเราจะคอยดูแลเกี่ยวกับFacebook Live ตลอดรายการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
1: ค่ะต้องขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
2: ม
1: ันจะต้องมีผิดทุกวันวันไหนไม่ผิดนี่คือผิดปกติแล้วนะคะต้องมีผิดทุกวันค่ะเช่นเคยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะชั่วโมงสุขภาพเราก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะมาฝากท่านผู้ฟังวันนี้ก็เช่นกันค่ะเป็นเรื่องของกรดไหลย้อนเนี่ยบางคนบอกว่าทำไมมีอาการแสบร้อนกลางอกเรื่องนี้อาจจะไม่เป็นอะไรก็ได
2: ้
1: แต่จะเป็นหรือไม่เป็นเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีคุณหมอที่จะมาไขข้อข้องใจกับให้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงชิดกมลพัทระวงไพบูลย์ค่ะอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับกลุ่มงานอายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์ที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกับคุณหมอกันเลยค่ะคุณหมอค

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะทั้งทางคลื่นวิทยุ FM แล้วก็ Facebook Live ทุกท่านค่ะ
0: ค่ะเสียงคุณหมอนี่คือสดใสมาก
1: ใช
0: ่สดใสกว่าพวกเราอี
1: กตอนนี้ผู้ดำเนินรายการเสียงยังเพิ่งตื่นเพิ่งเริ่มสัปดาห
0: ์อ๋อเป็นอย่างที่เข้าร่าง
1: ค่ะคุณหมอค่ะขออนุญาตสอบถามคุณหมอก่อนอื่นเลยอยากให้คุณหมออธิบายให้ฟังก่อนว่าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยเขาคืออะไรแล้วก็เกิดจากอะไรแล้วก็เกิดขึ้นในร่างกายของเรายังไงบ้างอะคะ
2: ค่ะก็ตัวกรดไหลย้อนนะคะมีชื่อภาษาอังกฤษนะคะว่าตัว gastroesophageal reflux disease
0: ค่ะ
2: เป็นภาวะที่มีลักษณะของกรดจากกระเพาะอาหารค่ะไหลย้อนขึ้นมาที่ตัวหลอดอาหารนะคะเราก็จะเกิดอาการของภาวะที่กรดมันอยู่ในหลอดอาหารขึ้นมาค่ะสำหรับสาเหตุหลักนะคะที่ทำให้มีอาการกรดไหลย้อนขึ้นมาได้นะคะก็จะขอแบ่งออกเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกค่ะป
0: ั
2: จจัยภายในนะคะได้แก่หนึ่งคือเรื่องของตัวหูรูดหลอดอาหารที่มันหลวมหรือว่าคลายตัวบ่อยค่ะสองก็คือตัวกระเพาะอาหารเนี่ยมีเทนชันหรือว่าเพรสเชอร์ที่มากขึ้นนะคะอย่างเช่นคนอ้วนหรือว่ามีคนที่ตั้งครรภ์นะคะตัวกระเพาะอาหารก็จะมีแรงกดขึ้นมาเยอะขึ้นนะคะก็จะไหลท้นมาที่ตัวหลอดอาหารที่มากขึ้นค่ะหร
0: ือ
2: ว่าสามนะคะการที่มีน้ำลายน้อยลงค่ะเพราะว่าตัวน้ำลายอย่างเช่น เป็นปกติอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือว่ากินน้ำน้อยนะคะก็จะทำให้น้ำลายน้อยลงใช่ไหมคะต
0: ั
2: วน้ำลายเนี่ยปกติมันจะมีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆค่ะก็จะเป็นหนึ่งในกลไกของการลดกรดในหลอดอาหารตามธรรมชาตินะคะพอเรามีน้ำลายน้อยลงเนี่ยกลไกการลดกรดพวกนี้ก็จะลดลงไปนะคะก็จะทำให้ปัจจัยหลักพวกนี้ก็จะทำให้กรดไหลย้อนมากขึ้นค่
0: ะ
2: สำหรับปัจจัยภายนอกนะคะอื่นๆก็อย่างเช่นการรับประทานอาหารค่ะเช่นการทานอาหารรสจัดรสเผ็ดหรืออาหารที่ย่อยยากมากเกินไปหรือว่าการสูบบุหรี่และดื่มสุราค่ะเพราะว่าพวกเหล่านี้ค่ะจะทำให้การทำงานของหูรูดหลอดอาหารค่ะมันหลวมมากขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็กลไกเหล่านี้ทั้งหมดนะคะที่มีกรดหรือน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารเนี่ยทนกลับขึ้นมานะคะอาการคลาสสิกง่ายๆก็จะเป็นลักษณะของการแสบร้อนกลางอกนะคะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า heart burn ค่ะหรือว่าเลอเปรี้ยวนะคะเช่นรู้สึกขมคอหรือว่าแสบคอในช่วงเช้านะคะก็จะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในการคลาสสิกของการเกิดกรดไหลย้อนค่ะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็จะเห็นได้ว่าการเกิดภาวะดังกล่าวเนี่ยมันจะเกิดได้ในช่วงทุกเพศทุกวัยแล้วก็ช่วงอายุนะคะแต่ว่าคนที่มีน้ำหนักเกินหรือว่าคนที่มีอายุมากขึ้นหรือว่าคนที่มีพฤติกรรมนั่งนั่งนอนนอนนะคะก็จะเพิ่มความเสี่ยงเหล่านี้มากกว่าคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
0: คุณหมอคะแล้วนอกจากอาการแสบร้อนกลางอกหรือว่าเรอเปรี้ยวแล้วอย่างพวกอาการไอเรื้อรังเสียงแหบเจ็บคอแบบนี้ค่ะสามารถเกิดจากกรดไหลย้อนได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะคืออันนี้เขาเรียกว่าอาการนอกหลอดอาหารนะคะ เพราะว
0: ่
2: าการลักษณะของการกรดไหลย้อนเนี่ยคือบางคนไม่ได้ไปที่หลอดคออย่างเดียวไม่ได้ไปที่หลอดอาหารอย่างเดียวนะคะ แต
0: ่
2: ว
0: ่
2: าบางคนเนี่ยมันย้อนไปที่หลอดคอนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาที่ปอดเราก็จะเกิดเป็นไอเรื้อรังค่ะหรือว่ากรดเนี่ยย้อนไปที่กล่องเสียงค่ะก็จะทำให้บางคนเนี่ยมีอาการของเจ็บคอหรือว่าเสียงแหบในช่วงเช้าค่ะหรือว่าซ้ำร้ายไปกว่านั้นบางคนย้อนไปที่ไซนัสค่ะก็ทำให้มีไซนัสอักเสบเรื้อรังได้ค่ะแต่ว่าใดๆก็ตามอาการของนอกหลอดอาหารนะคะมันจะแนะนำให้คนไข้เนี่ยไปตรวจแยกโรคทางโรคปอดหรือว่าโรคทางหูคอจมูกก่อนนะคะเพราะว่าการที่มีลักษณะของกรดไหลย้อนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องมีอาการหลักของหลอดอาหารเช่นอาการแสบร้อนกลางอกหรือว่าเลอเปรี้ยวร่วมด้วยเสมอค่ะ
1: ค่ะแล้วมันมีพฤติกรรมอะไรพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทานอาหารเรื่องของการใช้ชีวิตแบบไหนที่มันเป็นตัวกระตุ้นให้กรดไหลย้อนเนี่ยมันออกอาการขึ้นมาบ้างคะนอกจากเรื่องของการทานแล้วนอนอันนี้เป็นมีผลยังไงบ้างอะคะ
2: ค่ะใช่อย่างที่ทราบกันดีนะคะการกินแล้วนอนทันทีเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นสำคัญนะคะเพราะว่าตอนที่เราทานอาหารเสร็จนะคะคือช่วงที่ทานอาหารเนี่ยอาหารที่อยู่ในกระเพาะมันก็จะมีความดันนะคะไหลย้อนขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรานอนทันทีเนี่ยอาหารก็จะยิ่งไหลย้อนกลับไปที่ตัวหลอดอาหารได้มากขึ้นนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแพทย์จึงแนะนำว่าการทานอาหารเนี่ยควรจะต้องยังไม่ได้นอนทันทีนะคะต้องห่างกันอย่างน้อยประมาณ3ชั่วโมงขึ้นไปค่ะว
0: ่
2: าพฤติกรรมอื่นๆที่ทำให้ความดันในช่องท้องสูงขึ้นนะคะอย่างเช่นการที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือว่าการตั้งครรภ์อย่างที่ได้เล่า

0: ช่ค่ะหรือว่านอกจากนี้นะคะคนสาวๆนะคะใส่เสื้อผ้ารัดรูปกางเกงรัดช่องท้องอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นตัวกระตุ้นหนึ่งที่ทำให้อาการของกรดไหลย้อนเป็นมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะแล้ววัยไหนล่ะคะคุณหมอที่เสี่ยงที่จะเกิดโรคกรดไหลย้อนมากที่สุดหรือว่าทุกคนสามารถเป็นได้หมดเลย
0: ทุกคนเป็นได้ค่ะคือมันเกิดได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแต่ว่าในกลุ่มคนที่มีน้ำหนักเกินหรือว่าผู้ที่มีอายุมากขึ้นนะคะก็จะเพิ่มความเสี่ยงมากกว่าแล้วก็พฤติกรรมการที่นั่งนอนๆก็จะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นค่ะแต่ถ้าอายุมากขึ้นนะคะคือถามว่ากรดไหลย้อนอาจจะต้องแยกจากเหตุอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นแบบมีภาวะหลอดอาหารผิดปกติจากการเคลื่อนไหวหรือว่าเป็นแบบตัวโรคมะเร็งหลอดอาหารค่ะแต่ว่าแต่ใดก็ตามก็ต้องอยู่ในการประเมินของแพทย์ค่ะ
1: แล้วเมื่อมีอาการแบบไหนที่เราควรจะไปพบแพทย์คะ
2: อาการไหนที่เริ่มรุนแรงค่ะ
1: ถ้าปล่อยไว้คืออาจจะเกิดอันตรายได้แบบนี้ค่ะ
0: ค่ะก็คือคนไข้นะคะที่เป็นกรดไหลย้อนคืออาการอย่างที่เล่าไปนะคะอย่างเช่นอาการแสบร้อนกลางอกเลอเปียวอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นอาการที่สงสัยของโรคกรดไหลย้อนนะคะก็คือแนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อรับการรักษานะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้เนื้อรังไม่ได้รักษาเนี่ยตัวกรดที่มันไหลย้อนนะคะก็จะทำให้มีอาการของหลอดอาหารอักเสบกลายเป็นแผลหรือว่าหลอดอาหารมันตีบได้นะคะหรือว่าร้ายแรงสุดเนี่ยตัวที่มีกรดไหลย้อนนานๆเนี่ยตัวเซลล์เยื่อบุผิวมันก็จะเปลี่ยนสภาพนะคะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้ในอนาคตค่ะ
1: ก็แสดงว่าถ้ามีอาการอย่าไปหายาทานเองเพราะว่าบางคนติดไปซื้อยามาทานเองเพราะว่าคิดว่ามันเป็นอาการแค่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่มีอันตรายอะไรแต่ที่จริงแล้วที่ถูกต้องก็คือควรจะไปพบแพทย์จะดีที่สุดนะคะ
2: ค่ะ
0: ใช่ค
2: ่ะคุณหมอคะมาในส่วนของเรื่องของอาหารมีอาหารอะไรที่ควรระวังไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มประเภทใดที่คนที่เป็นกรดไหลย้อนควรระวังเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
0: ค่ะก็อันดับแรกนะคะก็คือการทานอาหารมื้อใหญ่ค่ะอย่างเช่นการทานบุฟเฟ่นะคะคือที่ต้องกินเยอะๆเอาให้คุ้มนะคะอันนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะเพราะว่าจะยิ่งทำให้อาการกรดไหลย้อนเนี่ยกำเริบได้ง่ายขึ้นนะคะหรือว่าการทานอาหารมื้อดึกตอนจะนอนแล้วเราก็กินเข้าไปเพิ่มนะคะตัวอาหารก็จะยิ่งมีเพิ่มความดันในกระเพาะอาหารแล้วก็ไหลย้อนขึ้นมาได้ค่ะว่าการทานอาหารย่อยยากอย่างเช่นอาหารไขมันสูงเช่นของทอดกาแฟขนมนะคะหรือว่าช็อกโกแลตเค้กต่างๆนะคะหรือว่าอาหารรสจัดหรือว่าแอลกอฮอล์นะคะก็จะเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้อาการของกรดไหลย้อนเป็นมากขึ้นค่ะ
2: แล้วแบบนี้จำเป็นต้องงดอาหารพวกนี้ไปเลยไหมคะคุณหมอ
0: คือไม่ได้จำเป็นต้องงดถาวรนะคะแต่เราอาจจะถ้าสมมติเราอยากกินจริงๆเลยค่ะอาจจะลดปริมาณลงหรือว่าจำกัดลงนิดนึงอย่างเช่นหรือว่าบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยแทนที่เราจะกินตอนช่วงมื้อเย็นหนักๆก็อาจจะเป็นเปลี่ยนเป็นมื้ออื่นแทนนะคะหรือว่าบางทีเราก็อาจจะลดปริมาณลงมากกว่าส่วนใหญ่ก็แนะนำว่าให้สังเกตตัวเองนะคะว่าอาหารประเภทไหนเนี่ยที่เราเป็นมากกว่าปกตินะคะแล้วก็เลี่ยงอาหารประเภทนั้นมากกว่าค่ะ
1: แต่บุฟเฟ่ก็เยอะด้วยนะตอนนี
2: ้เพลาเพลาใช้คำว่าเพลาเพลา
1: เราจะต้องห้ามใจตัวเองนะอย่าทานเยอะเกินไปถ้าไม่อย่างนั้นเราอาจจะเกิดกรดไหลย้อนได้แล้วมันทรมานนะ
2: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอคะเป็นเรื่องอาหารที่ต้องระวังเป็นพิเศษมันมีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอะไรของคนที่เป็นกรดไหลย้อนแล้วสามารถเลือกรับประทานได้ไหมคะที่ควรที่เหมาะสมกับคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนนะคะ
0: อาจจะเป็นอาหารที่ไขมันน้อยแล้วก็เน้นเป็นเนื้อสัตว์ละกันนะคะคืออันนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์กับกรดไหลย้อนโดยตรงแต่ว่าหมายถึงว่าคืออาจจะคืออย่างที่เราทราบกันดีนะคะอาหารไขมันสูงมันก็อันตรายกับร่างกายเนาะคือตัวที่มันย่อยง่ายแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายก็อย่างเช่นโปรตีนเนื้อสัตว์เช่นเนื้อไก่เนื้อปลาหรือว่าไข่อะไรประมาณนี้ค่ะก็ยังทานได้นะคะแต่ว่าไข่เนี่ยแทนที่เราจะกินเป็นไข่เจียวหรือว่าไข่ดาวที่น้ำมันเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นไข่ต้มประมาณนี้ค่ะก็จะช่วยได้หรือว่าเครื่องดื่มนะคะก็จริงๆเนี่ยน้ำเปล่าดีที่สุดนะแต่ว่าถ้าน้ำหวานเนี่ยก็ควรจะเลี่ยงนะคะเพราะมันก็อย่างที่เราทราบกันดีก็อันตรายกับร่างกายทำให้น้ำหนักเกินด้วยหรือว่าน้ำอัดลมนี่ต้องเลี่ยงไปใหญ่เลยนะคะต้องช่างใจนิดนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้า

0: มีอาการบ่อยๆอาจจะเป็นแบบเป็นทุกวันหรือว่าเป็นวันเว้นวันเป็นทุกสัปดาห์เลยแล้วเราไม่ไปหาหมอนะปล่อยไว้แบบนั้นปล่อยจนเรื้อรังมันจะส่งผลอะไรต่อสุขภาพจะเกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรได้บ้างคะคุณหม
1: อคืออันดับแรกค่ะต้องยืนยันคือถ้าแนะนำยังไงก็ยืนยันให้ไปพบแพทย์อ่ะเพื่อตรวจประเมินนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยในการสเตจในการประเมินของแพทย์เนี่ยเราก็จะประเมินก่อนนะคะว่ามีภาวะของกรดไหลย้อนอาการที่เข้าได้กับกรดไหลย้อนจริงหรือไม่นะคะเพราะบางทีอาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นคือบางคนมีโรคหลอดอาหารทำงานเคลื่อนไหวผิดปกติแล้วอาการแรกมาด้วยเรื่องของกรดไหลย้อนก็มีได้ค่ะแล้วก็คือถ้าแนะนำเนี่ยก็คือถ้าเกิดแล้วก็อาจจะต้องส่องกล้องประเมินนะคะว่ามีลักษณะของแผลในหลอดอาหารที่เยอะหรือเปล่าหรือว่ามีเหตุอื่นไหมหรือว่าเป็นมะเร็งในหลอดอาหารหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดเข้าได้กับอาการของกรดไหลย้อนเนี่ยเราก็จะแนะนำให้รับประพฤติกรรมนะคะแล้วก็เป็นการใช้ยาค่ะแต่ว่าใดๆก็ตามเนี่ยในการพบแพทย์นะคะส่วนใหญ่แพทย์จะประเมินเป็นรายๆนะคะจะไม่ได้ต้องเริ่มด้วยส่องกล้องทุกรายเสมอเพราะว่าคือถ้าอาการเข้าได้เนี่ยเราก็อาจจะลองรักษาด้วยยาหรือว่าปรับพฤติกรรมก่อนโดยเฉพาะในคนที่อายุน้อยแล้วก็ความเสี่ยงยังไม่สูงค่ะ
0: แล้วก็กรดไหลย้อนเนี่ยมันแตกต่างจากอาหารไม่ย่อยหรือว่าแตกต่างจากโรคกระเพาะยังไงคะคุณหมอมันสามารถแยกได้ไหมคะ
1: คือลักษณะอาการของกรดไหลย้อนเนี่ยมันคืออาหารไม่ย่อยบางทีมันเกิดร่วมกันได้นะคะในคนไข้ส่วนใหญ่แต่ว่าคืออาการของกรดไหลย้อนที่เป็นลักษณะเฉพาะเนี่ยก็คือจะเป็นของการที่มีแสบร้อนกลางอกหรือว่าเลยเปรี้ยวขึ้นมาได้ค่ะซึ่งต้องดูแลตัวเองแล้วก็รักษาต่อเนื่องนะคะ
2: ค่ะแต่ส่วนมากคนค่ะขอเชิญคุณหมอค่ะ
1: ค่ะได้แล้วก็การรักษาหลักอันนี้จะขอเล่าเรื่องการรักษาไปเลยนะคะก็ส่วนใหญ่การรักษาหลักของกรดไหลย้อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมแล้วก็การใช้ยาค่ะคือในทั้งสองอย่างเนี่ยต้องทำควบคู่กันนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้ดีขึ้นได้ค่ะอันดับแรกนะคะก็จะขอเล่าเรื่องการปรับพฤติกรรมก่อนนะคะก็การปรับอย่างเงี้ยมันทำให้ดีขึ้นได้ถึงประมาณ 50% เลยนะคะได้แก่เช่นเลี่ยงมื้อใหญ่นะคะเช่นอาหารบุฟเฟ่อะไรอย่างที่เล่าไปนะคะหรือว่าการลดน้ำหนักโดยเฉพาะในคนไข้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินนะคะก็จะช่วยให้ดีขึ้นหรือว่าหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เพิ่มความดันในช่องท้องอย่างเช่นการใส่เสื้อรัดรูปอย่างที่เล่าไปก่อนหน้านี้นะคะอื่นๆนะคะก็อย่างเช่นการนอนตะแคงข้างซ้ายนะคะเพราะว่าการนอนตะแคงข้างซ้ายเนี่ยมันจะดีขึ้นกว่าการนอนตะแคงข้างขวาเพราะว่าตอนช่วงที่นอนตะแคงซ้ายนะคะตัวกระเพาะอาหารเนี่ยมันจะต่ำอยู่กว่าตรงระดับของหูรูดหลอดอาหารค่ะอาการของกรดไหลย้อนเนี่ยก็จะย้อนได้ยากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้ากลับกันเนี่ยเราไปนอนตะแคงข้างขวาเนี่ยเราก็ตัวกระเพาะเนี่ยมันจะอยู่สูงกว่าหลอดอาหารบางคนก็จะมีกรดไหลย้อนได้มากขึ้นค่ะก็เราปรับด้วยพฤติกรรมพวกนี้ค่ะว่าใช่ค่ะส่วนอีกวิธีนึงนะคะก็ในบางรายเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามีการแนะนำให้ใช้หมอนสามเหลี่ยมขึ้นมานะคะหรือหมอนลาดเอียงนะก็อันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าการที่เราใช้หมอนแค่ 2-3 ใบอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เพียงพอนะคะคือตัวหมอนที่จะช่วยลดอาการกรดไหลย้อนเนี่ยเขาเรียกว่าเวชพิลโลหรือว่าหมอนลาดเอียงนะคะเราจะต้องยกขึ้นมาสูงนะคะประมาณ45องศาขึ้นไปนะคะแล้วก็ตัวหมอนเนี่ยเราจะไม่ได้ยกแค่ศีรษะนะคะเราจะต้องยกทั้งศีรษะแล้วก็หัวไหล่ขึ้นมานะเพื่อให้ทั้งตัวเนี่ยมันยกขึ้นมาสูงขึ้นแล้วก็โอกาสกดไหลย้อนเนี่ยก็จะลดลงด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้แค่หมอน 2-3 ใบนะคะเราจะยกแค่คอใช่ไหมคะแล้วคอเราพับแต่ตัวมันงอเหมือนเดิมตัวท้องเนี่ยมันก็จะถูกดันมาที่หลอดอาหารแล้วก็เกิดกดไหลย้อนได้เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่มีหมอนเนี่ยบางที่เขาก็จะแนะนำว่าให้ใช้อิฐหรือว่าบล็อกไม้เนี่ยหนุนหัวเตียงขึ้นมาเลยนะคะ oh. ให้สูงขึ้นมาประมาณ 6-8 นิ้วอันนี้ก็จะช่วยให้อาการของกรดไหลย้อนดีขึ้นได้ค่ะ
0: ก็คือเสิร์ฟเฉพาะหัวเตียงถูกไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ลำดับถัดไปนะคะนอกจากการปรับพฤติกรรมแล้วนะคะการรักษาด้วยยาเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่ายาหลักของกรดไหลย้อนนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์นะคะตัวยากลุ่มนี้จะออกฤทธิ์ได้ดีนะคะแล้วก็มีอยู่หลายยี่ห้อด้วยกันตามท้องตลาดนะคะก็จะช่วยลดอาการได้ดีค่ะแล้วก็ยาเสริมอื่นๆนอกจากยาลดกรดนะคะก็คืออย่างเช่นการเพิ่มการปิดตัวของทางเดินอาหารหรือว่าที่เรียกภาษาอังกฤษว่าโปรไคเนติกยาแก้ท้องอืดยาขับลมนะคะอันนี้

0: จะช่วยลดอาการแน่นท้องนะคะบางคนอาการกรดไหลย้อนก็จะดีขึ้นด้วยค่ะว
1: ่
0: าบางรายที่มีความเครียดเช่นกลางคืนนอนไม่หลับอาการกรดไหลย้อนเป็นเยอะนะคะบางรายเนี่ยก็จะพิจารณาการเพิ่มยาคลายเครียดในผู้ป่วยบางรายได้ค่ะ
2: แสดงว่าความเครียดกับการพักผ่อนน้อยเนี่ยก็มี
1: ส่งผล
2: ส่วนกระตุ้น
0: ใช่ค่ะแน่นอนเลยค่ะแล้วก็ส่วนนี้ก็คือแนะนำว่าก็คือต้องปรับพฤติกรรมกับยาควบคู่กันไปนะคะแล้วก็ลดความเครียดพักผ่อนให้เพียงพอเหมือนกับการป้องกันสุขภาพทั่วไปเลยค่ะแล
1: ้
0: วก็การปรับพฤติกรรมนะคะแล้วว่าการรักษาด้วยยาเนี่ยส่วนใหญ่ประมาณ 70% ขึ้นไปนะคะจะตอบสนองในช่วงแรกนะคะแล้วก็เวลาเรารับประทานยาเนี่ยช่วงแรกอาจจะต้องทานยาเยอะนิดนึงนะคะยาหลายยาแต่ว่าถ้าอาการดีขึ้นนะคะส่วนใหญ่แพทย์ก็จะค่อยๆลดยาลงนะคะเพราะว่าจนสุดท้ายเนี่ยบางคนก็ไม่อยากไม่ต้องทานยาเลยก็มีแล้วก็หรือว่าใช้สมมติถ้าลดยาไปได้ไม่ต้องใช้ยาเป็นพื้นทุกวันแล้วก็กินเสริมเวลาที่มีอาการเป็นครั้งๆนะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยควรจะอยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะไม่ควรจะซื้อยามาทานเองเพราะว่าการที่เราทานโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์หรือว่ายาลดกรดที่แจ้งไปนะคะคือกินนานๆเนี่ยก็จะมีผลข้างเคียงได้นะคะเช่นกระดูกพุ่นไตเสื่อมหรือว่าติดเชื้อได้ง่ายขึ้นค่ะ
3: อันนี้ต้องเขาเรียกว่าอะไรวงกลมวงใหญ่ๆไว้เลยว่าไม่ควรซื้อยาทานเองนะ
2: ค่ะไม่งั้นน่ะจากที่เราเป็นแค่กรดไหลย้อนอาจจะมีโรคอื่นๆแทรกเข้ามาได
1: ้
2: โอ้น่ากลัวมากๆค่ะคุณหมอและคุณหมอคนที่มีกรดไหลย้อนเนี่ยเขาควรจะเว้นระยะห่างในการหลังทานอาหารแล้วก็เข้านอนเนี่ยต้องเว้นระยะห่างกันกี่ชั่วโมงอะคะ

0: มีประโยชน์กับร่างกายอยู่แล้วค่ะแล้วก็ตัวเราอาจจะต้องพลิกไปดูตรงฉลากโภชนาการเล็กน้อยนะคะก็อย่างเช่นสมมติถ้ามันมีรสหวานมากเนี่ยบางครั้งเนี่ยฉลากมันจะบอกว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ 0% ไขมันเลยนะคะแต่ว่ามีน้ำตาลที่สูงเนี่ยโดยรวมก็จะยิ่งเพิ่มน้ำตาลปริมาณที่มากเกินไปก็จะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นเบาหวานหรือว่าโรคภาวะน้ำหนักเกินมากกว่านะคะก็โดยรวมเนี่ยคิดว่ายังไม่ได้แนะนำว่าต้องทานนะคะสู้กันที่เราไปรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ชัดเจนอย่างเช่นการทานเนื้อไก่เนื้อปลาที่ต้มหรือว่านึ่งแบบนี้ค่ะน่าจะมีประโยชน์มากกว่า
1: บางทีฉลากอาจจะเป็นเพื่อการโฆษณานะเราลองพลิกดูในรายละเอียดดูว่ามีน้ำตาลอยู่กี่เปอร์เซ็นต์มีไขมันกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ
0: ค่ะ
2: ครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะคุณสมศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สายต่อไปโทรเข้ามาได้เลย
3: ใช่ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์ของเราค่ะ026918437 026918437ค่ะค่ะคุณหมอคะในช่วงระหว่างรอสายจากทางบ้านค่ะมีหลังไมค์ฝากถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของอาการที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่คือเรื่องของการแสบร้อนกลางอกแล้วถ้าไม่ได้รู้สึกแสบร้อนกลางอกค่ะแต่รู้สึกว่ามีน้ำหรือว่ามีรสเปรี้ยวขมย้อนขึ้นมาที่ปากอาการแบบนี้ถือว่าเป็นกรดไหลย้อนแล้วหรือยังอะคะ
0: อันนี้ก็สงสัยด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าคือเป็นรู้สึกว่ามันขมคอเลยใช่ไหมคะเปรี้ยวขึ้นมาเลยใช่ไหมคะก็คิดว่าน่าจะสงสัยเรื่องของกรดไหลย้อนด้วยเหมือนกันค่ะก็แนะนำให้ไปตรวจกับแพทย์เพิ่มเติมนะคะ
1: ค่ะเพิ่มเติมดีกว่า
0: ค่ะแล้วก็อาการเดี๋ยวขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะคะอาการที่เป็นสัญญาณอันตรายอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นสมมติถ้าบางทีเนี่ยอาการอย่างเช่นกลืนติดกลืนลำบากเนี่ยค่ะหรือว่าเช่นคืออาการกลืนติดกลืนลำบากของทางการแพทย์นะคือเห็นว่าเราทานอาหารปกติเข้าไปเนี่ยแล้วอาหารมันไม่ลงไปที่หลอดอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารตามปกติอันนี้ยิ่งต้องรีบมาตรวจอย่างรวดเร็วเลยนะคะอันนี้เป็นสัญญาณเตือนว่ามันไม่ปลอดภัยหรือว่าอาการแสบร้อนกลางอกเนี่ยคือมันส่วนใหญ่มันมักจะเป็นเหมือนรู้สึกแสบร้อนนะคะแต่ว่าถ้าเราเป็นเจ็บแน่นหน้าอกที่มันรู้สึกเหมือนแน่นๆเหมือนคนมาเหยียบอย่างนี้นะคะก็อาจจะแนะนำให้ไปตรวจที่อื่นด้วยไปตรวจทางการแพทย์ด้วยเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นสัญญาณของโรคหัวใจได้ค่ะหรือว่ามีอาการเหงื่อแตกไรสารเพราะบางทีเนี่ยอาการมันจะมาคล้ายๆกันได้นะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าโดยรวมมันดูอึดอัดแน่นๆไม่สบายตัวเหงื่อแตกนะคะอันนี้อาจจะต้องรีบไปห้องฉุกเฉินก่อนนะคะ
3: อันนี้ถือว่าเสี่ยงอันนี้ถือว่าเสี่ยงมากเลยนะคะคุณหมอนอกจากเรื่องของกรดไหลย้อนถ้าเป็นโรคหัวใจนี่จะยิ่งน่ากลัวเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะก็แนะนำให้ไปประเมินเพิ่มเติมนะคะ
1: ค่ะคุณหมอคะมีสายจากทางบ้านอีกหนึ่งสายค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อปานนะคะอยู่ปทุมธานีอายุ75ปีค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: อยากถามว่าพอดีเป็นแผลในกระเพาะอาหารอยู่แล้วก็เคยส่องกล้องไป 3-4 ครั้งแต่ตอนนี้ช่วงนี้ไม่ได้ไปส่องค่ะแล้วมีอาการปวดท้องแล้วก็ทานของเผ็ดนิดเดียวก็จะแสบท้องทันทีเลยค่ะแล้วก็ที่กระเพาะอาหารเนี่ยช่วงท้องเนี่ยมองลงไปมันบวมๆขึ้นมามันจะมีอันตรายเกี่ยวกับกระเพาะไหมคะ
0: อันดับแรกของคุณปานนะคะหมอต้องถามนิดนึงค่ะว่าเคยส่องกล้องหลายทีเนี่ยแพทย์แจ้งว่าเป็นแผลหรือว่าเป็นกระเพาะอาหารอักเสบนะคะ
4: เป็นแผลเลยค่ะ
0: อ๋อถ้าเป็นแผลเนี่ยจริงๆปกติคือต้องดูลักษณะของแผลด้วยแล้วก็แพทย์เข้าใจว่าถ้าต้องส่องหลายรอบเนี่ยอาจจะต้องประเมินมันจะต้องเขาเรียกว่าการที่มีแผลในกระเพาะอาหารนะคะก็ในบางรายเนี่ยเรากังวลเรื่องของตัวมะเร็งกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นควรจะต้องตามต่อเนื่องแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ตรวจติดตามเนี่ยแนะนำให้ลองไปปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ท่านเดิมนะคะเพื่อดูว่าแผลดังกล่าวก่อนหน้านี้เป็นสาเหตุจากอะไรแล้วก็เขามีแผนการรักษาอย่างไรบ้างค่ะคือถ้าไม่ได้ไปตรวจติดตามเนี่ยหมอขออนุญาตแนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์ท่านเดิมเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเพราะว่าคืออันเนี้ยเขาเรียกว่ามันคือถ้ามันไม่ได้มีลักษณะของกรดไหลย้อนจากการส่องกล้องเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยเหมือนอาการของกรดไหลย้อนโดยรวมแต่ว่าแนะนำว่าถ้าทานของเผ็ดแล้วมีอาการปวดท้องเนี่ยอาจจะเป็นอาการอย่างอื่นที่คล้ายๆกันอย่างเช่นแสบร้อนกระเพาะอาหารประมาณนี้ค่ะค่ะก็แนะนำให้ไปประเมินเพิ่มเติมนะคะ
1: ค่ะโอเคนะคะคุณปาน
4: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบค่ะน้องฝน
3: ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของเราค่ะ026918437

0: 02-691-8437กับช่วงของการเปิดสายเรื่องของกรดไหลย้อนค่ะอีกหนึ่งสายที่เข้ามาแล้วค่ะเชิญแนะนำตัวเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณหมอคุณ
1: ค่ะแนะนำตัวเลยค่ะ
2: ค่ะวราพรค่ะอยู่กรุงเทพลำกำแหงค่ะ
1: อ
2: ายุ75ปีค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ค่ะก็เป็นกรดไหลย้อนอยู่ค่ะตอนนี้แต่ว่าทานยาไปหาหมอแล้วแรกๆหมอเขาบอกว่าหมอก็ไปอุลตราซาวแล้วก็ไปเอ็กซเรย์ปอดแล้วได้บอกเขาก็บอกว่าอันสงสัยจะต้องเป็นโรคอะไรอ่ะต้องเป็นอะไรหลอดเลือดหัวใจตีบท่านก็ตกใจทีนี้พอเอ็กซเรย์เสร็จเขาบอกว่าไม่เป็นอุลตราซาวเสร็จก็ไม่เป็นเขาเจาะเลือดไปสองรอบเขาบอกไม่เป็นแต่ว่าหัวใจโตนิดหน่อยเลยหัวใจโตนี่มันเป็นมันนานเกือบ20ปีแล้วเพราะว่าตอนนี้อายุมากแล้วมันก็โตไม่ได้เยอะแต่ตอนนี้เขาเป็นกดไหลย้อนอยู่ถ้าทานยาไปตั้งประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วแต่มันก็ยังเหมือนเป็นอยู่คือเป็นอย่างเงี้ยคุณหมอคือมันเป็นหายๆแล้วเวลามันหายอ่ะแล้วเวลามันเป็นเวลาเรากวาดบ้านเราขึ้นจากข้างบนไปถึงชั้น2อ่ะมันก็จะเจ็บตรงลิ้นปี่มั่งตรงราวนมมั่งอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ก็เจ็บสองข้างตรงหน้าอกมันไปมาคุณหมอมันไม่อยู่กับที่อ่ะเดี๋ยวมันก็มาข้างนี้เดี๋ยวก็มาข้างนี้ฉันก็เลยเปลี่ยนพฤติกรรมสองวันแล้วอ่ะลองหุงข้าวต้มกินดูเพราะว่าปกติเราจะกินกับข้าวทั่วไปที่หนูแล้วทำค่ะก็เลยปรับกินข้าวต้มดูก็รู้สึกว่าก็จะดีขึ้นนิดนึงเนี่ยแล้วคุณหมอเขาก็ให้ยาเทปซูลตัวที่เกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับกระเพาะค่ะ
1: ค่ะคุณวราพรจะถามคุณหมอเรื่องอะไรคะ
2: ถามว่าทำไมเวลาเราหวาดบ้านทำงานอย่างเงี้ยแบบขึ้นข้างบนขึ้นชั้นสองอ่ะมันก็รู้สึกมันเจ็บมันไม่ได้เจ็บมันไม่ได้ร้อนกลางอกมันเหมือนเจ็บตรงหน้าอกตรงลิ้นปี่มั่งบางทีมันไปมาอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อจะถามว่าอันนี้มันเกี่ยวกับกรดไหลย้อนหรือเปล่าถูกไหมคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะค่ะเชิญคุณหมอค่ะ
3: ค่ะคือคุณวราพรมีอาการตัวขมคออะไรอย่างนี้ไหมคะหรือว่าไม่มี
2: นะคะไม่เป็นแต่ว่าเวลาบางครั้งเรากินข้าวอ่ะมันเหมือนชอบเลอขึ้นมาแล้วบางทีเรากินข้าวอิ่มอ่ะเหมือนกับว่ามันก็ยังเหมือนไม่ได้กินอ่ะเหมือนมันท้องมันก็กักแล้วมันก็เหมือนอยากกินข้าวอีกค่ะ
3: อาจจะต้องตรวจเพิ่มคือหมายถึงว่าอันดับแรกนะคะคือเรื่องอาการเจ็บแน่นหน้าอกเนี่ยคือ
2: มันไม่แน่นหน้าอกคุณหมอหน้าอกมันไม่แน่น
1: เจ็บลิ้นปี่
3: ใช่ไหมคะ
1: นม
3: คือบางครั้งมันแยกยากว่าเป็นจากโรคหัวใจหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าแต่เท่าที่ฟังเบื้องต้นคือเป็นการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจถูกไหมคะคือก็อาจต้องให้แพทย์ช่วยยืนยันอีกทีว่าอาการดังกล่าวเนี่ยคือไม่ใช่จากเส้นเลือดหัวใจตีบหรือว่าอะไรอย่างอื่นแน่ๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมันยังไม่ดีขึ้นเนี่ย
2: ด้วยคุณหมอ
3: ค่ะใช่เอ็กซเรย์ปอดค่ะได้คือมันก็เอ็กซเรย์ปอดก็จะช่วยดูเบื้องต้นในเรื่องหัวใจโตกับอัลตราซาวด์หัวใจนะคะเพื่อจะดูว่ามันมีการบีบตัวของหัวใจดีหรือเปล่าแต่ใดๆก็ตามเนี่ยคือลองปรึกษาแพทย์เข้าใจว่าเจาะเลือดหรืออะไรประเมินเบื้องต้นมาบ้างแล้วนะคะก็อาจจะต้องให้เขาช่วยยืนยันอีกทีว่าเป็นภาวะไม่ใช่มีภาวะหัวใจตีบนะคะอาจจะต้องไปตรวจประเมินเพิ่มเติมยืนยันแล้วก็ถ้ามันไม่ดีจริงๆตัวกรดไหลย้อนเนี่ยก็อาจจะแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอทางเดินอาหารที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะเพื่อรักษาเรื่องของอาการกรดไหลย้อนอาจจะต้องปรับยาขึ้นอย่างเช่นทานยาให้มันย่อยช่วยในการย่อยอาหารให้มันดีขึ้นยาขับลมแบบนี้นะคะเพื่อจะลองลดอาการดูค่ะแต่ว่าแนะนำว่ายังไงก็ต้องไปประเมินก่อนว่าไม่ได้มีเหตุของโรคหัวใจหรือว่าโรคอื่นๆเพิ่มเติมค่ะ
1: โอเค
2: นะคะโรคหัวใจนี้คุณหมอขอถามอีกนิดนึงคือถ้าเป็นโรคหัวใจนี่เราถือไม่กวาดทำงานมันจะเจ็บหรือคะคุณหม
3: อมันยกหนักไหมคะคือ
2: ม
3: ัน
2: ไม่ได้เจ็บมันไม่ได้เจ็บตรงหน้าอกนะคุณหมอมันเจ็บตรงลิ้นปี่แล้วก็มีบางทีมาลาวนมมันเหมือนวิ่งมาเดี๋ยวข้างโน้นเดี๋ยวข้างนี้ลักษณะเนี่ยค่ะ
3: คือถ้าแบบนี้บางทีคือบางคนไหนลิ้นปี่มีอาการเจ็บได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าบางคนหมายถึงว่าโรคหัวใจบางคนก็มีอาการเจ็บตรงแถวลิ้นปี่ได้เหมือนกันว่าถ้าคุณหมอเขาดูแล้วเบื้องต้นแล้วเนี่ยคือคิดว่าไม่ใช่เนี่ยก็อาจจะต้องรักษาเรื่องของกรดไหลย้อนร่วมด้วยค่ะแต่ว่าใดๆก็ตามคือแนะนำให้ไปประเมินกับ แพทย์นะคะเพราะว่าผลที่ฟังจากที่เล่าให้ฟังมันอาจจะยังไม่เพียงพอที่หมอจะให้ข้อมูลได้ทั้งหมด
1: ค่ะคุณวราพรค่ะโอเค
2: ขอบคุณมากนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะ
3: ยินดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะก็บางทีนะมันอาจจะเป็นอาการอื่นๆเพราะฉะนั้นไปเช็คกับทางโรงพยาบาลอีกทีนึง
0: จะดีกว่าต้องระมัดระวังกันอย่างที่คุณหมอบอกไปสักครู่ก็คือเราพูดถึงเรื่องกรดไหลย้อนแต่ว่าอาการที่มันเป็นอาการคล้ายๆกันก็คือเรื่องของโรคหัวใจด้วยถ้าเราปล่อยเอาไว้บางคนมองว่าเป็นแค่กรดไหลย้อนแล้วปล่อยเอาไว้จริงๆแล้วเป็นโรคหัวใจนี่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะเอาละค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบค่ะน้องฝน
0: ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของเราค่ะ026918437 026918437ค่ะกับประเด็นเรื่องของกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกซึ่งเป็นเรื่องเล็กที่ไม่ควรมองข้ามเลยค่ะมีอีกหนึ่งสายเข้ามาแล้วด้วยค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สาย
1: ร
0: ุด
1: เข้ามาแล้วก็ไปแล้ว
0: ไปแล้ว
1: เดี๋ยวโทรเข้ามาอีกรอบนะคะ026918437ค่ะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะคุณหมอคะมีคุณชาตรีนะคะฝากไว้ทาง Facebook Live เขาพูดถึงเรื่องเขาบอกว่าเรื่องสุขภาพมีผลกับผมอยู่เพราะว่าทำงานตอนกลางคืนเลิกงานตอนเช้าแล้วก็ชอบหาอะไรทานหลังจากเลิกงานก่อนที่จะกลับห้องนอนพักผ่อนถ้าแบบนี
0: ้เรื่องของเวลา
1: เรื่องของเวลาแบบนี้มันมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไหลย้อนไหมคะโรคกรดไหลย้อน
3: อันนี้คนทำงานดึกเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าคือถ้าเลิกงานตอนเช้าเรากินข้าวแล้วนอนใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็จะเพลียเนาะคืออาจจะต้องดูว่าทานอาหารมื้อดึกหมายถึงว่าทานอาหารมื้อที่หลังเลิกงานเนี่ยหนักแค่ไหนนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือก็แนะนำว่าก็อาจจะคือมันไม่ได้มีแนวทางชัดเจนนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือแนะนำว่าถ้าในกลุ่มที่ต้องทำงานดึกๆเนี่ยก็อาจจะทานนิดหน่อยที่เป็นอาหารย่อยง่ายให้หายหิวแล้วก็อาจจะลองยุกลุกนั่งลุกยืนในอีกสักแป๊บนึงแล้วค่อยเข้านอนก็จะปลอดภัยกว่าค่ะแต่ว่าอันนี้ของคุณชาตรีมีอาการแล้วไหมคะหรือว่ายังไม่มีค่ะ
1: น่าจะยังไม่มีนะคะ
3: น่าจะยังไม่มีค่ะคือถ้ายังไม่มีเนี่ยก็อาจจะดูอาการแต่ละคนเป็นรายๆค่ะถ้าเรายังไม่มีก็ถือว่าเราโชคดีก็อาจจะลองปรับพฤติกรรมอย่างอื่นที่ปรับได้อย่างเช่นการนอนตะแคงข้างซ้ายเป็นต้นหรือว่าการทานอาหารที่ไม่หนักเกินในช่วงตอนที่ใกล้จะนอนในช่วงเช้าค่ะ
0: ค่ะค่ะก็อีกหนึ่งสาย
1: จากทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะ
4: ฮัลโหล
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยค่ะ
4: สวัสดีคุณหมอสวัสดีพยาบาลที่ช่วยคุณหมอค่ะ
1: ค่ะ
4: แ
1: นะนำตัวเลยค่ะ
4: คุณยายอยากถามว่าคุณยายมีโรคประจำตัวกับอย่างไขมันอย่างเดียวแล้วทีนี้คุณยายมีมะเร็งคุณยายก็ไปสายแสงฝังแร่เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ได้มา6 ปีกว่า7 ปีละแล้วทีนี้มันมาวูบว่าวิวบอกว่าวิววิวแล้วตัวก็ร้อนวัดความดันก็ไม่ขึ้นกินข้าวก็ได้ก็กินปลากินไข่กินของจืดๆไม่เผ็ดไม่เค็มแล้วมันมาเป็นวิววิวบบบวิววิวบบมันเป็นเพราะอะไรคะคุณหมอ
3: โทษนะคะคุณยายเคยฉายแสงฝังแรกที่ตรงไหนนะคะ
4: ให้ฉายแสงฝังแรกที่โรงพยาบาลมะเร็งที่ชลบุรีค่ะ
3: อ๋อหมายถึงว่าตรงอวัยวะไหนคะ
1: ตรงส่วนไหน
4: หร
1: ือ
4: ว่าเป็นมะเร็งมดลูกค่ะ
3: มดลูกใช่ไหมคะคือถ้าเป็นตัวร้อนปุ๊บว่าแบบมันเป็นหมายว่ามันรู้สึกวิวๆเฉยๆแต่ไม่ใช่แสบร้อนกลางอกหรือว่าเปรี้ยวขึ้นมาใช่ไหมคะ
4: ไม่มีมันจะวิววิวบุบวิววิวบุบแล้วก็มันจะปี๊ดไปปี๊ดตรงข้างหัวใจเนี่ยปี๊ดปี๊ดปี๊ดปี๊ดอย่างเงี้ยค่ะ
3: แต่ถ้าคือไม่ได้มีขมคอหรือว่าเลอะเปรี้ยวอะไรขึ้นมาใช่ไหมคะ
4: ไม่ขมค่ะไม่ขม
3: ค่ะคือแนะนำว่าถ้าตัวร้อนวูบวาบเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์อายุรกรรมทั่วไปก่อนประมาณนี้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นอาการอย่างอื่นมากกว่ายังไม่ค่อยเหมือนอาการของกรดไหลย้อนแต่ยกเว้นว่าถ้ามีอาการแบบแสบร้อนกลางอกหรือว่าเลอะเปรี้ยวขึ้นมาหรือว่ารู้สึกว่าท้องอืดแน่นท้องเนี้ยค่ะอาจจะต้องมาตรวจเพิ่มเติมจะดีกว่าค่ะ
1: แนะนำ
3: เพราะปัจจัยใช่ปัจจัยเสี่ยงมันยังไม่ได้ชัดมากเท่าที่ควรค่ะคุณยาย
4: แต่คุณยายเป็น2ครั้งแล้วตอนนั้น5 6เดือนเป็นไปแล้วคุณยายก็ไปตรวจหัวใจเขาบอกไม่เป็นแล้วเมื่อเพิ่งมาเป็นเนี่ยตั้งแต่ 5 6เดือนมาค่ะเพิ่งมาเป็นเนี่ยอากาศเย็นแล้วกลางคืนตีหนึ่งเหงื่อแตกใจสั่นแล้วก็ที่ว่าวิววิวว่าวิววิวคุณยายก็ชงเกลือแร่กิน
3: แล้วมันดีขึ้นไหมคะหรือว่า
4: ก็มันดีหายก็เดี๋ยวมาเป็นอีกค่ะเมื่อกี้นี้เมื่อเช้านี่ตื่นขึ้นมามันก็วิววิวอาบน้ำแล้วก็ทาตรงมันปวดสะบักเส้นตรงสะบักข้างแล้วกระดูกคอมันก็เส้นตรงสะบักข้างขวาคุณยายก็อาบน้ำเสร็จแล้วคุณยายก็ทายาที่แก้ปวดแล้วคุณยายก็ไปโยคะที่มันตึงๆศอกไหล่เรากดไหล่ยกแขนขึ้นโอ้โหมันตึงตรงอาจักรแล้วเนี่ยคุณหมอเอ้ยดังตรงหัวไหล่ดังกระดูกดังกุบกับเลยอ่ะ
1: อย่างนี้แนะนำอย่างที่คุณหมอแนะนำได้ไหมคะที่บอกว่าต้องไปเช็คกับทางโรงพยาบาลอีกทีเพราะว่าหลายเดือนแล้วเนาะที่มันมีอาการ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: คุณยายนะคะลองไปเช็คอีกรอบนะคะ
3: ลองไปเช็คอีกรอบนะแล้วก็หรือว่าอาจจะแจ้งกับแพทย์เจ้าของไข้ที่รักษาเรื่องฉายแสงแบบนี้ก็ได้ค่ะ
1: ค่ะโอเคนะคะคุณยาย
0: ค่ะ
4: สวัสดีคุณหมอ
0: สว
4: ั
0: สด
4: ี
0: ค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะตอนนี้น่าจะสายสุดท้ายแล้วนะคะ
0: ยังมีอีกหนึ่งสายนะคะ
1: ไม่มีนะคะ
0: ค่ะคุณหมอค่ะระหว่างนี้ขออนุญาตสอบถามอีกหนึ่งเรื่องที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นอีกส่วนหนึ่งของเรื่องของกรดไหลย้อนคือบุหรี่การสูบบุหรี่จะส่งผลต่อเรื่องของกรดไหลย้อนหลายๆคนเข้าข้างตัวเองว่าเขาสูบเป็นบุหรี่ไฟฟ้า
1: อันนี้
0: ใช่ค่ะอันนี้คือยังส่งผลต่อเรื่องของกรดไหลย้อนด้วยไหมคะเหมือนกันไหม
3: คือตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยคือโดยรวมคิดว่าแบ่งก็ยังไม่มีความเสี่ยงเหมือนกันนะคะเพราะว่าคือตัวสารนิโคตินที่เป็นองค์ประกอบหลักในบุหรี่นะคะส่วนใหญ่ก็จะทำให้มีอาการของกล้ามเนื้อเลียบในหลอดอาหารตรงบริเวณหูรูดมันคลายตัวได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้กรดไหลย้อนขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ตัวน้ำลายที่เราลดลงเนี่ยคือส่วนใหญ่ไม่ว่าบุหรี่ชนิดไหนก็จะทำให้น้ำลายมันลดลงได้นะคะก็จะทำใหกลไกการป้องกันของหลอดอาหารมันก็สูญเสียไปได้เหมือนกันค่ะก็ยังไม่ได้แนะนำว่าให้ใช้เป็นบุหรี่ไฟฟ้านะคะ
0: อันนี้ก็คือแจ้ง
3: เลี่ยงสุดใช่ค่ะยังยืนยันว่าต้องเลี่ยงบุหรี่ทุกชนิดค่ะ
0: ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบุหรี่หรือว่าบุหรี่ไฟฟ้านะคะ
1: ค่ะ 10:55 เดี๋ยวให้คุณหมอได้ฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังทางบ้านสักนิดนึงค่ะ
3: ค่ะก็โดยรวมนะคะก็เรื่องภาวะของกรดไหลย้อนเนี่ยเป็นโรคที่มีอาจจะรู้สึกว่ามีอาการแสบร้อนกลางอกทำให้เราไม่สุขสบายนะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยแนะนำให้มารักษากับแพทย์นะคะแล้วก็ประเมินเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อันดับแรกเนี่ยก็ต้องลองปรับพฤติกรรมร่วมกับการทานยาลดกรดอย่างที่บอกไปนะคะแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นหรือว่าอาการไม่ลดแย่ลงนะคะก็อาจจะแพทย์ก็อาจจะพิจารณาประเมินอื่นๆเพิ่มเติมเช่นการเคลื่อนไหวของหลอดอาหารหรือว่าการใส่สายวัดความเป็นกรดนะคะเพื่อพิจารณาการรักษาอื่นๆต่อไปซึ่งก็จะมีรายละเอียดอีกมากมายนะคะคงพูดได้ไม่หมดในวันนี้แต่ว่าก็ใดๆก็ตามเนี่ยก็เป็นภาวะที่ปัจจุบันเนี่ยได้ผลค่อนข้างดีด้วยยากับการปรับพฤติกรรมนะคะแล้วก็แนะนำว่าให้มาประเมินทุกครั้งกับแพทย์นะคะเพื่อจะได้รักษาได้ถูกวิธีแล้วก็ไม่ซื้อยามาทานเองค่ะ
1: ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณแพทย์หญิงชิดกมลภัทรวงศ์ไพบูลย์อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับกลุ่มงานอายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์นะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆ
0: ใช่จริงๆมันใกล้จริงๆแล้วอย่างที่เราบอกกันไปพี่อ้อว่ามันนอกจากเรื่องของอาการกรดไหลย้อนที่มันคล้ายกันกับโรคอื่นๆด้วยที่คุณหมอบอกต้องระมัดระวังมันคือ เป็นโรคหัวใจเลยนะ
1: ใช่มันรุนแรง
0: มันรุนแรงเลยถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยมันก็จะเป็นทั้งเรื่องของกรดไหลย้อนที่ยังอยู่แล้วอาจจะมีเรื่องของโรคหัวใจที่ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็พูดง่ายๆก็คือเรื่องของโรคกรดไหลย้อนเราเรียกว่าเป็นโรคพฤติกรรมได้ไหม
1: ได
0: ้เพราะว่าอาการหลายๆอย่างที่คุณหมอแจ้งมาเมื่อสักครู
1: ่
0: มันเป็นพฤติกรรมของเราล้วนๆที่เราสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่มื้อใหญ
1: ่
0: อีกแล้วเนี่ย
1: พอพูดถึงบุฟเฟ
0: ่
1: บุฟเฟ่ของบ้านเราเนี่ยก็คือต้องทานให้เยอะให้คุ้ม
0: ใช่
1: มันเหมือนเป็นการเอาชนะเอาชนะตัวเองว่าแบบเราจะทานได้เยอะขนาดไหนแล้วก็ทานกันแบบเยอะมากจริงๆนะ
0: แล้วส่วนมากก็คือคนจะทานช่วงเย็นเพราะว่าหลังเลิกงานก็จะเป็นเหมือนเป็นมือที่เติมพลังให้กับเรา
1: หิวใจคำว่าหิวใจนี่แหละ
0: ซึ่งพอเราทานทุ่มสองทุ่มแล้วเราก็นอนเลยอันนี้ก็จริงๆมันส่งผลต่อเรื่องของกรดไหลย้อนก็ต้องระมัดระวังกันค
1: ่ะแล้วคุณหมอก็ยังบอกด้วยนะคะว่ากรดไหลย้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยเลยเนี่ยทุกคนสามารถเป็นได้หมดแต่ว่ากลุ่มเสี่ยงก็น่าจะเป็นวัยทำงานแล้วก็วัยสูงอายุนี่น่าจะเป็นได้บ่อยนะ
0: อันนี้คืออีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระมัดระวังพี่อ้อคือเด็กสมัยนี้ด้วยเรื่องของการใส่เสื้อรัดรูปไม่ว่าจะเป็นเครื่องในต่างๆชั้นในต่างๆ
1: เครื่องใน
0: ข้างในเรียกว่าเครื่องใน
1: เขาบอกว่าเครื่อง
0: ข้างใน
1: นี่คิดไปถึงแบบพวกไส้พุงไปเลยนะ
0: ชั้นในก็คือหลายๆคนก็คือจะใส่ให้มันแน่นซึ่งมันอาจจะทำให้หายใจไม่ออก
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังอย่างที่น้องฝนบอกนะคะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมของเราทั้งนั้นช่วงระยะเวลาของการเว้นว่างในการทานในการนอนแบบนี้3ชั่วโมงนะทานอาหาร3ชั่วโมงถึงจะเหมาะสมกับการนอน
0: ค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะน้องฝนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่เดี๋ยวมาเจอกันในชั่วโมงหน้าค่ะ
0: ค่ะ
5: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: เมโทรไลฟ์สไตล์เมโทรไลฟ์สไตล
7: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์ยศรุ่งสมัยรัฐบาลเปิดเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่กว่า 490,000 หลังคาเรือนเร่งจัดทำฐานข้อมูลรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและการช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจร ช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
8: รัฐบาลเปิดเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่กว่า 490,000 หลังคาเรือนเร่งจัดทำฐานข้อมูลรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและการช่วยเหลือประชาชน
13: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติด้วยเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่าเบี้ยประกันภัยวงเงินรวม 15,500,000 บาทเพื่อให้ความคุ้มครอง3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวรัฐบาลได้เร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่จากข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่15 กันยายน 2569มีการสำรวจแล้ว 517,525 หลังคาเรือนพบว่าเป็นบ้านเลขที่ไม่มีบ้านเลขที่ 491,453 หลังคาเรือนและพบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบพฤษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
8: ขอสมก.เริ่มทดสอบสมรรถนะรถเมล์ไฟฟ้าต้นแบบเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนรถเมล์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในปีหน้าน
14: ายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV มาให้บริการประชาชนว่าล่าสุดจากการติดตามความคืบหน้าการประกอบรถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดพร้อมนำพนักงานขับรถตัวแทนผู้ใช้งานจริงเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตและทดลองขับรถต้นแบบคันจริงณบริษัทผู้ผลิตเพื่อประเมินความพร้อมด้านสมรรถนะและสร้างความมั่นใจก่อนเริ่มทยอยส่งมอบให้บริการประชาชนขณะนี้ชิ้นส่วนรถแรก40คันประกอบเสร็จแล้วและเข้าสู่กระบวนการชุบเคลือบกันสนิมและพ่นสีส่วนรถต้นแบบ1คันประกอบสมบูรณ์พร้อมทดสอบระบบแล้วอย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้จะมีชิ้นส่วนเข้ามาเพิ่มอีก80คันและคาดว่าจะพร้อมส่งมอบรถแรกจำนวน500คันภายในเดือนมีนาคม2570ก่อนจะทยอยส่งมอบจนครบตามแผนทั้งหมด 1,520 คันเพื่อยกระดับการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
8: อินโดนีเซียยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายกว่า100คนในเหตุการณ์เรือโดยสารพลิกคว่ำในทะเลชวาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติอินโดนีเซียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าทางการอินโดนีเซียจะยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายกว่า100คนในเหตุการณ์เรือโดยสาร Virgo Transport 8พลิกคว่ำกลางทะเลชวาต่อไปในวันจันทร์นี้หลังขยายปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยออกไปอีก1สัปดาห์เนื่องจากมีผู้สูญหายจำนวนมากและการกู้ซากเรือให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งปกติต้องใช้เวลาขณะที่หัวหน้าสำนักงานค้นหาและกู้ภัยประจำเมืองบัญจามาซินแสดงความหวังว่าในวันจันทร์นี้สภาพอากาศบริเวณจุดเกิดเหตุจะเอื้ออำนวยให้สามารถนำร่างผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายในเรือออกมาได้มากขึ้นทั้งนี้เรือ Virgo Transport 8ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวม243คนประสบเหตุพลิกคว่ำท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่13กันยายนที่ผ่านมาระหว่างการเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกมายังเมืองบัญจามาซินในจังหวัดกาลิมันตันใต้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและมีผู้รอดชีวิต108คนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
15: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
16: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิอำเภออาสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอคอวังอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอยางชุมน้อยอำเภอกันทารารมอำเภอวังหินอำเภอราศีสลัยอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอขามทะเลสออำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอโชคชัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกอนลันตาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอพระพรหมอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยแต่ยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11:10 น.กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะยังอยู่กับฝนแล้วก็พี่อ้อกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับสุขภาพที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วค่ะ
3: ค่ะชั่วโมงที่2นี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นกันเป็นเรื่องของฟันนะคะฟันคุดไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะคะ อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้ซึ่งวันนี้ค่ะรัดคิวหมอโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะคุณหมอก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้แล้วก็ยังมีคำถามทั่วไปด้วยเกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปรับฟังกันเลยค่ะ
2: ค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับอาจารย์ตุ้ยนะครับในรายการไลฟ์คิวหมอรามาครับวันนี้เราเชิญอาจารย์ภูมิมาคุยกันเรื่องฟันคุดครับผมว่าเราน่าจะได้ยินมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยเนาะว่าเธอถอนฟันคุดมาแล้วกี่ซี่นะถอนทีเดียวหมดทั้ง4ซี่3ซี่หรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นปัญหากวนใจในหลายๆคนนะครับว่าฟันคุดนี่เป็นทุกคนต้องถอนเสมอหรือเปล่าในช่วงวัยรุ่นหรือว่าไม่ถอนจะเป็นไรหรือเปล่าจะทำให้ฟันลมหรือเปล่าผมว่าเป็นสิ่งที่เราได้ยินมาบ่อยๆนะครับนะก็อย่างแรกขออนุญาตถามอาจารย์ก่อนเลยครับว่าฟันคุดนี่มันคืออะไรครับ
5: ครับ
4: แล้วมันเข้าใจว่ามันสะกดแบบคุดคอควายสลูดเด็กนะ
5: ใช่ใช่
4: ไม่ใช่คุดแบบดินนะครับนะแล้วก็มันเป็นส่วนเกินจาก32ซี่ที่เราท่องๆกันหรือเปล่าครับ
5: ครับครับผมครับฟันคุดสะกดยังไงเนี่ยก็ดีนะครับอาจารย์ก็ผมตอนเด็กๆผมยังไม่รู้เรื่องอะไรผมก็คิดว่าเออมันครุฑมันเหมือนครุฑเหรอหรือว่าอะไรยังไงแต่คำว่าครุฑเนี่ยมันเป็นภาษาไทยครับ
4: ครับ
5: ฟันครุฑก็หมายถึงมันมักจะคุดคูอยู
4: ่
5: ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับคุดคูอยู่ข้างใต้หรือว่าอยู่ตามซอกอะไรเงี้ยไม่ออกมาเต็มที่สักทีอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วฟันครุฑเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะแยกชัดเจนหน่อยภาษาบ้านๆของฟันคุดก็คือ wisdom tooth อาจารย์เคยได้ยินไหมฮะ
4: เคยได้ยินครับ
5: wisdom tooth
4: ฟังดูดีนะเหมือน
5: ใช่เหมือนแบบขึ้นมาแล้วจะฉลาดมีปัญญาอะไรหรือเปล่าเออแต่ว่าคล้ายๆว่าเขาว่าแบบมันขึ้นมาทีหลังเหมือนฝรั่งเขาว่าที่ขึ้นมาทีหลังแล้วมันมีสมบัติสำนวนอะไรบางอย่างเขาบอกว่าอะไรที่มันมาทีหลังมันเป็น wisdom อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ภาษาทางวิชาการเขาจะเรียกว่า third molarเติร์ดโมลาก
4: รามซี่ที่3
5: ใช่ครับใช่คือ คนเราเนี่ยมันจะมีฟันกรามอยู่2แบบนะฮะ
4: ค
5: ือฟันกรามน้อยนะครับฟันกรามน้อยเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าพรีโมลา
4: ครับ
5: ครับมันจะมีอยู่2ซี่พรีโมลาซี่ที่1ซี่ที่2
4: ครับ
5: นะครับแล้วฟันกรามใหญ่เนี่ยเราจะมี3ซี่นะฮะก็คือซี่ที่1ซี่ที่2ที่เราใช้กันเนี่ยที่อยู่ในปากเราอะไม่คุดแน่นอน2อันเนี้ยแทบจะไม่ปรากฏเห็นว่ามันคุดเลยนะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นบ้างแล้วก็ฟันกรามซี่ที่3
4: ครับ
5: อันนี้แหละคือฟันคุดในภาษาไทยที่เราเรียกกันครับจะสังเกตว่าในภาษาอังกฤษเขาก็จะไม่ใช้คำว่า hiding tooth อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่นะเขาจะเรียกว่าเป็นฟันกรามใหญ่ซี่ที่3นะฮะก็เราเรียนกันมาแต่เด็กว่าฟันกรามฟันของเราเนี่ยมี32ซี
4: ่ครับ
5: ถ้ามี32ซี่ก็แปลว่ามันต้องมีฝั่งละ8ใช่ไหมฮะ8 4 3 2
4: ครับ
5: นะครับ8เนี่ยก็คือฟันหน้าฟันตัดหน้า2ซี่นะฮะฟันเคี้ยวเป็น3แล้วนะฮะ
4: ครับ
5: ฟันกรามน้อย2ซี่นะครับเป็น6เป็น5นะครับแล้วก็ฟันกรามใหญ่อีก3ซี่เป็น8นะครับดังนั้นคำตอบก็คือฟันคุดคือฟันปกติของเราเนี่ยแหละใช่ครับ
4: ก็คืออยู่ในซี่ที่8ของแต่ละฝั่ง
5: ใช่ครับอยู่ในซี่ที่8ของแต่ละฝั่งแล้วก็อยู่รวมใน32ฟันปกติของมนุษย์เราครับ
4: โอเค
5: แต่ทีนี้ก็อาจจะอยากเสริมไปนิดหน่อยนะครับว่าทำไมมันถึงคุดทำไมมันถึงดูไม่เข้าพวกเหม
4: ือ
5: นเป็นตัวปัญหา
4: ครับชื่อมันก็ดูเป็นตัวปัญหานะในภาษาไทยเนาะ
5: ใช่ครับมันบ่งบอกตัวมันเองจริงจริงภาษาไทยก็บ่งบอกดีนะปัญหาของมัน
4: ครับ
5: จริงๆแล้วถ้ามันเป็นวิวัฒนาการของมนุษย์นะครับจริงๆแล้วอาจจะต้องบอกว่าอาจจะนักวิทยาศาสตร์อาจจะไม่ได้แน่ใจชัดเจน 100% แต่ถ้าเราไปดูโครงกระดูกของมนุษย์ยุคโบราณนะครับเช่นนีแอนเดอร์ทัลโฮโมอีเล็กตัสอะไรเงี้ยนะครับคือพวกเนี้ยกระดูกเขาจะยัง กะโหลกและขากรรไกรเขาจะค่อนข้างใหญ่กว่ามนุษย์ยุคปัจจุบันหรือพวกเรานะฮะแล้วถ้าเราดูฟันเขาเนี่ยฟันเขาจะเหมือนเราเลยมีฝั่งละ8นะครับ4ก็เป็น32เหมือนกับเราเลยนะครับแล้วฟันคุดเนี่ยมันมีที่ให้ขึ้นเราจะเห็นว่าถ้าเราไปดูภาพกะโหลกของมนุษย์ยุคโบราณนะครับฟันคุดไม่มีคุดนะขึ้นมาตรงๆทุกอันเลยแล้วก็
6: พื้นที่พอ
5: ใช่ถูกต้องครับใช่คือใหญ่พื้นที่พอแล้วก็เหมือนจะใช้งานได้ด้วยนะครับรวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น
6: ๆ
5: เองก็คล้ายๆกันนะครับเมื่อก่อนขึ้นที่ขึ้นพอดีนะครับแต่เดี๋ยวนี้เหมือนคล้ายๆว่าอาหารเรานิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะครับวิถีชีวิตเราเปลี่ยนจากที่เราล่าสัตว์หาของป่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ย้ายมาอยู่ในเมืองอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงการค้นพบไฟอะไรต่างๆอันนี้เล่ายาวไปไหม
6: จันเริ่มเป็นภาพแล้วเริ่มเป็นภาพขึ้นมามีภาพอุโมงค์ทำ
5: ใช่ครับ
6: ครับ
5: ครับก็ทำให้อาหารที่ปกติแล้วมันน่าจะเหนียวแข็งเนี่ยคร
6: ับ
5: มันนุ่มขึ้นพอมันนุ่มขึ้นเราเคี้ยวๆไปใช้ชีวิตไปหลากหลายรุ่นต่อมานะครับโครงกระดูกหรือว่าขากรรไกรเราเนี่ยมันก็เล็กลงพอมันเล็กลงขากรรไกรเล็กลงแต่ฟันคุดยังอยู่เพราะฉะนั้นที่ในการขึ้นมันน้อยลง
6: ครับ
5: มันก็เลยอาจจะต้องทำตัวแบบอยู่ตามซอกไม่ขึ้นมาหรือขึ้นมาแค่บางส่วนอะไรอย่างเงี้ยครับ
6: โอเค
5: ครับ
6: แล้วโดยปกตินี่โดยทั่วไปเราจะทราบไหมครับสมมุติถ้าเราดูจากโครงหน้าของเด็กหรือวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่เงี้ยเราจะรู้ไหมครับว่าคนไหนน่าจะมีรูปแบบของฟันคุดขึ้นมาหร
5: ือ
6: ว่าต้องรออาการมา
5: ครับผมอันนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะ
6: ครับ
5: เพราะอะไรเพราะว่าต่อให้เราโครงหน้าใหญ่นะฮะแต่ถ้าฟันเราใหญ
6: ่
5: อันนี้ที่ก็อาจจะไม่พอแต่ว่าบางคนโครงหน้าธรรมดาแต่ฟันเขาเล็กบางทีที่พอฟันคุดมันก็ขึ้นมาตรงๆได
6: ้
5: อะไรเงี้ยครับคืออาจจะบอกได้ยากในเรื่องถ้าดูแค่ภายนอกนะครับ
6: ครับส่วนมากเท่าที่อาจารย์เจอนี่เริ่มตั้งแต่อายุสักกี่ขวบครับอาจารย์ที่เริ่มเห็นว่าฟันคุดเริ่มมาแล้วเริ่มแสดงอาการ
5: ครับ
6: หรือว่าส่วนใหญ่มาถอนตอนอายุเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับ
5: ก็เราจะเริ่มเห็นตั้งแต่อายุประมาณ17นะฮะ17อาจจะเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วหรือว่ามีลักษณะเหงือกโดนเหมือนโดนอะไรดันอยู่ข้างใต้โป่งๆนูนๆเงี้ยนะครับประมาณสัก17หลังจากนั้น18เนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาแล้ว19 20อะไรเงี้ยจะเริ่มเห็นชัดครับผมหรือแต่ว่าถ้าบางคนมันไม่ขึ้นจริงๆอ่ะนะคร
6: ับ
5: เราก็ต้องสันนิษฐานหรือว่าดูจากประวัติว่าเคยผ่าฟันคุดไหมเคยเอาออกไหมอะไรเงี้ยถ้าไม่เคยจริงๆไม่เห็นในปากด้วยก็ต้องเอ็กซเรย์ช่วยดูครับผม
6: โดยปกติมันจะมีแบบที่ว่าแบบสมมุติสักพักนึงตอนแรกๆเราปวดเช่น2อาทิตย์เดือนนึงแล้วอาการปวดนั้นหายไปในตำแหน่งที่น่าจะเป็นฟันซี่ในสุดแบบหรือเติร์นโมล่าอย่างที่อาจารย์ว่า
5: ครับผม
6: แล้วถ้าอาการหายไปเนี่ยโดยทั่วไปต้องไปตรวจเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าจำเป็นต้องแบบเอ็กซเรย์ทุกคนไหมเช่นมันอาจจะล้มแล้วมันซ่อนอยู่ข้างในแบบเป็นวิสดอมจริงๆครับ
5: ใช่ครับถ้ายังไม่เคยมีประวัติตรวจฟันคุดนะครับหรือว่าผ่าสำหรับวัยรุ่นนะน้องๆนะครับหรือว่าผู้ใหญ่ก็แล้วก็ตามแต่ว่ายังไม่เคยเลยนะครับ
6: ค
5: ือผมอยากให้ไปตรวจดูหน่อยนะครับอย่างแรกก็ให้ทันตแพทย์ดูหน่อยว่าเห็นไหมเห็นด้วยตาไหมนะครั
6: รบ
5: ถ้าไม่เห็นด้วยตาให้เอ็กซเรย์ดูหน่อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มีผมว่าเราจะมีฟันคุดกัน4ซี่นะครั
6: รบ
5: แล้วโอกาสที่มันจะไม่มีเลยสักซี่เดียวเนี่ยมันน้อยมากโดยปกติก็อาจจะหายไปสักซี่2ซี่อันเนี้ยเคยเจอบ้างนะครับแต่ว่าไอ้ที่ไม่มีอยู่เลยเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยแทบไม่มีนะครับ
6: อ๋อโอเคคืออย่างน้อยต้องมีการจัดการ
5: ใช่คือคิดให้คิดเสมอก่อนครับว่ามีแน่นอนนะครับอาจจะ1ถึง3ถึง4ซี่อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ต้องจัดการกับมันนะอยากให้ถ้าอายุยังน้อยนะครับไม่เกิน30อะไรเงี้ยยังไงอยากให้จัดการกับมัน
6: ครับผมแล้วโดยต่อสืบเนื่องครับเช่นสมมุติถ้าเราเจอแล้วว่ามีฟันคุดแล้วเราไม่มีอาการปวด
5: ครับ
6: ตั้งแต่แรกโดยที่เราอาจจะไปตรวจประจำปีหรือทุก6เดือนแล้วก็เจอว่ามีฟันคุดโดยปกติเราควรจะแนะนำว่าต้องมีการผ่าตัดออกทุกฟันคุดในทุกรูปแบบไหมครับอาจารย์หรือว่ามีรูปแบบไหนที่เอ๊ะมันดันนิดนึงเดี๋ยวโตขึ้นเขาก็อาจจะดันเป็นปกติตรงขึ้นมาได้เอง
5: ครับตอบเรื่องต้องผ่าออกไหมก่อนนะครับขอโฟกัสคำที่ว่าผ่านะครับคือเราจะผ่าก็ต่อเมื่อมันไม่ขึ้นมาหรือขึ้นมาบางส่วนอะไรเงี้ยครับแต่ถ้ามันขึ้นมาเผอิญมันขึ้นมาปกติได
6: ้
5: อาจจะใช้คำว่าถอนธรรมดา นะครับแต่ว่าบางทีการถอนฟันคุดธรรมดาก็ยากก็จนก็ต้องมันก็ต้องเป็นการผ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อาจจะอยากอธิบายเสริมเอาไว้นะครับทีนี้คำถามก็คือบางทีมันปวดบางทีมันไม่ปวดแล้วเราต้องเอาออกไหมใช่ไหมฮะคือถ้าเป็นคนไข้อายุน้อยๆนะครับสมมุติไม่เกิน30อะไรอย่างเงี้ยวันนี้มันไม่ปวดเพราะว่ามันอาจจะเพิ่งขึ้นมาหรือว่าเรายังคงแปรงฟันได้ดีนะครับเราอายุน้อยสายตาดีการใช้มือใช้ไม้ดีนะครับ อะไรน้ำลายหรือว่าภาวะต่างๆในช่องปากยังดีอยู
6: ่
5: มันก็ไม่เกิดอาการแต่ถ้าเมื่อเวลาผ่านไปคือฟันเราเนี่ยฟันชุดฟันแท้เราก็ใช้ไปทั้งชีวิตใช่ไหมฮะเกิน60 70 80แน่นอนนะครับพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ย บางทีการใช้มือของเราเหมือนเราเคยสมมติว่าเรารู้แหละมีฟันคุดเราแปรงได้ปกติเลยมาตั้งนานแล
6: ้
5: วไม่มีอาการไม่ผุด้วยหมอบอกไม่ผุด้วยไม่เหงือกอักเสบด้วยนะครับ
6: ครับ
5: แต่ว่าพอเราสมมติอายุเกิน60มันจะเริ่มมีปัญหาละมือไม้ไม่แม่นยำแล้วนะครับหรือว่าน้ำลายของเราเนี่ยจากที่มันมีแร่ธาตุอะไรดีๆคอยป้องกันฟันผุมันเริ่มไม่ดีมันน้อยลงอะไรเงี้ยครับ
6: อ
5: ันเนี้ยฟันผุจะเริ่มถามหาหร
6: ือ
5: ว่าการทำความสะอาดถ้าฟันคุดมันไปตรงซอกจริงๆเศษอาหารติดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นโรคเหงือกอีกนะครับแล้วผมอยากให้ลองจินตนาการว่าถ้าเราถอนฟันคุดตอนเรายังเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับกับตอนเราไปโดนผ่าตอนอายุ60กว่า
6: ๆครับ
5: อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คิดว่าทุกคนคงตอบได้นะว่าเอาอันไหนดีนะครับแล้วก็ของผู้ใหญ่หรือว่าคนสูงอายุเนี่ยการหายมันก็ไม่เท่ากับเด็กๆนะครับ
6: แล้วก็อาจจะมีโรคประจำตัว
5: ใช่ๆเพราะงั้นถ้าถึงไม่มีอาการนะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงเอามันออกเถอะครับได้ระยะยาวจะได้สบายครับ
6: แล้วสมมติถ้ากลับกันครับสมมติถ้าปวดแล้วทนปวดครับผลเสียที่จะเกิดขึ้นระหว่างคนที่มีอาการปวดร่วมด้วยกับไม่มีอาการปวดร่วมด้วยที่ต่างกันไหมครับอาจารย
5: ์อ๋อต่างครับต่างโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอาการปวดเนี่ยก็คือคล้ายๆว่าเรายังแข็งแรงอยู่อะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็อาจจะทำความสะอาดได้ดีแต่ถ้าปวดเนี่ยแปลว่าเฮ้ยปัญหามันเริ่มมาแล้วแล้วมันมาเร็วซะด้วยนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยถ้ามันอาจจะคือองศาของฟันคุดเนี่ยมันมีหลากหลายนะฮะมันอาจจะอยู่โคนก็ได้มันอาจจะขึ้นมาแล้วเอียงกระเทเล่ก็ได้หรือว่าชี้ไปทางลิ้นชี้ไปทางแก้มอะไรเงี้ยนะครับไอ้พวกเนี้ยมันจะก่อให้เกิดซอกที่มันมีเศษอาหารเข้าไปติดง่ายสิ่งสกปรกแล้วเราออกไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าสะสมไปเรื่อยๆก็เกิดฟันผุโรคเหงือกแล้วมันก็ก่อปัญหาเราก็ปวดเป็นหนองอะไรเงี้ยได
6: ้ครับ
5: ถ้าเราเกิดทำความสะอาดได้ดีอยู่ช่วงนึงนะครับช่วงนั้นมันก็จะสงบนิ่งมันก็จะไม่มีอาการแต่สักพักพอเครื่องจักรมันทำความสะอาดยากอยู่แล้วนะครับ สักพักพอเราเริ่มหย่อนยาแล้วหรือว่าเราเริ่มชะล่าใจอะไรเงี้ยนะครับ เศษอาหารกลับมาติดเชื้อโรคกลับมาเราก็จะกลับมาปวดบางทีรอไปหายปวดแต่เดี๋ยวมันก็มาอีกครับเพราะว่าเรายังไม่ได้จัดการที่ตัวต้นเหตุจริง
6: ๆก็วนอยู่ในวงจร
5: ใช่ประมาณนี้
6: จันครับแล้วปัญหาอื่นๆมีไหมครับเช่นนอกจากฟันผุอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วก็การติดเชื้อซึ่งอาจจะเจอง่ายขึ้นเช
5: ่
6: นอาจจะมีปัญหารากฟันมีปัญหาฟันล้มอะไรเงี้ยมีเกิดขึ้นได้ไหมครับจันครับ
5: ฟันคุดเนี่ยคนมักจะคิดว่ามันไปดันฟันใช่ไหมฮะอยู่ข้างหลังใช่ไหมฮะ
6: ได้ยินบ่อยเลยคร
5: ับ แล้วว่ามันดันอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วมันทำให้ฟันหน้าเราล้มเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมคิดว่าไม่จริงนะครับ
6: ครับ
5: เพราะว่าเวลาฟันมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแรงหรือว่าพลังมากพอที่จะดันฟันหน้าหลายๆซี่ไปล้มพร้อมกันเป็นโดมิโนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
6: ครับ
5: โดยส่วนใหญ่ที่เราเจอฟันคุดถ้ามันขึ้นพลังการขึ้นมันเยอะนะฮะแล้วมันไปเจอข้างหน้าฟันที่อยู่ข้างหน้ามันเนี่ยมันจะเอียงออกไปมากกว่า1คือมันจะหยุดสองก็คือถ้ามันพลังมันเยอะจริงๆมันจะเอียงไปทางอื่น
6: ครับ
5: อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าฟันข้างหน้าเราอ่ะแข็งแรงมากแล้วเขาก็อยู่ติดกันเนี่ยส่วนใหญ่ฟันคุดไม่ได้มีแรงพอที่จะดันอะไรได้
6: สู้เจ็ดซี่ที่เหลือไม่ได้
5: ใช่ประมาณนั้น
6: แล้วกับรากฟันมีปัญหาไหมครับเช่นเพราะมันอาจจะแบบเปลี่ยนทิศทางมันทำให้ดึงรากฟันหรือรากฟันบาดเจ็บได้ไหมครับ
5: ส่วนใหญ่แล้วมันจะทำให้เกิดตารากฟันของฟันข้างหน้าครับผุได้ หรือถ้าเป็นในรูปเนี้ย
6: ครับ
5: มันจะทำให้เกิดรากฟันของข้างหน้าละลายได้ถ้าในกรณีที่มันเป็นซิสหรือเนื้องอกครับในรูปนี้นะครับในรูปนี้คือมันจะเกิดกับฟันที่ฟันคุดที่มันเอียงกระเทเลขกับทางนะครับแล้วมันไม่ขึ้นเลยมันไม่ขึ้นเลยมันอยู่ใต้กระดูกเรา
6: 100%
5: นะครับอันนี้ถ้าเราไม่เอ็กซเรย์เราไม่รู้เลยนะ
6: เพราะปกติเราจะเห็นว่ามันน่าจะเบียดฟันซี่ที่7มากกว่าใช่ไหมครับอันนี้ฟันที่อยู่ข้าง
5: ๆอันนี้คือมันกลับด้านเลยครับมันแย่มากนะครับแล้วมันก็ถ้าเป็นลักษณะแบบตะเกียะมันจะทำให้เกิดถุงน้ำได้เพราะว่าเซลล์ที่มันอยู่บริเวณหัวฟันนะครับเหมือนหมวกที่เราคุมหัวอยู่ครับไอเซลล์บริเวณนี้ของฟันคุดนะครับมันมีความสามารถในการแบ่งตัวอยู
6: ่
5: บางทีมันแบ่งตัวผิดพลาดแล้วมันก็กลายไปเป็นซีสหรือเนื้องอก
6: ครับ
5: ส่วนอันนี้เสริมหน่อยรูปนี
6: ้
5: ส่วนรูปนี้เป็นฟันคุดที่ขึ้นมาบางส่วนนะครับพอขึ้นมาบางส่วนแล้วมันไปจิ้มอยู่กับฟันซี่ข้างหน้าที่เราใช้ก็คือฟันกรามซี่ที่2
6: ครับ
5: นะครับพอมันจิ้มอยู่เนี่ยมันทำให้เกิดองศาหรือว่าลักษณะที่มีซอกที่ทำความสะอาดยาก
6: ครับ
5: นะครับเศษเวลาคนไข้เคี้ยวใช้งานเนี่ยเศษอาหารก็เข้าไปติดนะครับแล้วเอาออกยาก
6: ครับ
5: ต่อมาเชื้อโรค ก็เข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดฟันผุในเคสเนี้ยคือปล่อยจนกระทั่งฟันที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยหายไปครึ่งซี่เลย
6: งง
5: นะครับหายไปครึ่งซี่เลยแล้วคนไข้เป็นหนองนะฮะ
6: ครับ
5: เป็นหนองไม่พอหนองเนี่ยลามไปที่คอด้วย
6: โอ้
5: ใช่ลามไปที่คอด้วยทำให้คนไข้เนี่ยหายใจลำบากกลืนเจ็บ
6: ครับ
5: นะครับก็คือต้องเข้า ER มาโรงพยาบาลเข้า ER เจาะเดนหนองอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยมาจัดการกับฟันคุดทีหลัง
6: ครับมันน่าจะทนปวดได้ระดับนึงเหมือนกัน
5: คนไข้เก่งมาก
6: จนฟันหายไปครึ่งนึง
5: ใช่ใช่ครับ
6: อาจารย์ครับ
5: แต่ว่าอย่าไปทนเลยนะครับ
6: เนาะรีบมาพบอาจารย์ภูมิก่อนดีกว่าครับผมว่าอีกหลายท่านรวมถึงผมด้วยในสมัยก่อนครับว่าเอ๊ะถอนฟันแล้วมันหรือเราผ่าฟันหรือถอนฟันมันไม่มีรูกลวงมันน่าจะรูกลวงใหญ่มากครับอาจารย
5: ์ครับ
6: เศษอาหารไปตกหรือว่าการติดเชื้อมันจะเกิดขึ้นมากกว่าเดิมไหมครับในเหงือกของเราที่ฟันคุดหายไป
5: เป็นไปได้ครับเป็นไปได้เป็นธรรมชาติเลยนะครับคือถ้าอะไรหายไปขนาดเท่าไหร่ก็จะเกิดช่องว่างขนาดเท่านั้นตรงนั้นใช่ไหม
6: ครับ
5: โดยทั่วไปแล้วนะครับถ้าเรายังแข็งแรงดีควบคุมการติดเชื้อได้ดีนะครับคุณหมอทำฟันคุดเสร็จก็จะให้ยาอะไรพวกนี้ป้องกันการติดเชื้อนะครับ โดยส่วนใหญ่แม้ว่ามันจะมีรูอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับเศษอาหารจะตกไปบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็พบว่าการติดเชื้อจากเศษอาหารที่ตกลงไปในรูกระดูกของเราเนี่ยนะคร
6: ับ
5: ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม่ค่อยเกิดปัญหายกเว้นมีบ้างนะครับนานๆทีลึกจริง
6: ๆ
5: นะครับหรือว่ารูข้างบนมันเล็กแล้วข้างล่างกว้างนะครับพอเศษอาหารลงไปมันออกไม่ได้จริง
6: ๆครับ
5: ก็มีบ้างครับที่ติดเชื้อเป็นหนองกลับมาครับแต่ว่าส่วนน้
6: อ
5: ยครับผม
6: การครับผมทราบมาว่าอาจารย์ให้ความรู้แล้วก็ข้อมูลดีมากครับการใช้ไหมขัดฟันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆนะครับเนาะแล้วก็อาจจะลดแรงในการที่เราต้องแปรงฟันนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ควรจะมีวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องด้วยครับนะซึ่งก็มีคอมเมนต์หรือมีคำถามจากคุณปออ้อมทองครับว่าการแปรงฟันที่ถูกต้องควรแปรงยังไงครับให้ถูกวิธีแล้วก็เลือกแปรงสีฟันยังไงคร
5: ับการเลือกแปรงฟันก่อนนะครับเลือกแปรงฟันเนี่ยเราอย่างแรกเลยด้ามจับเราต้องจับถนัดนะครับลองดูครับลองไปถือดูก็คือถ้าเป็นเด็กนะครับมือยังเล็กอยู่เราก็ควรที่จะใช้แปรงเล็กนะครับเขาก็จะจับถนัดกว่าแปรงใหญ่นะถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ใช้แปรงที่จับถนัดแล้วก็เวลาจับแบบนี้นะฮะจับให้มั่นๆแล้วขนแป้งหน้าตัดเรียบเอาขนาดก่อนดีกว่าขนาดคือขนาดเนี่ยขนแป้งโดยทั่วไปแล้วควรที่จะไม่ใหญ่เกินไปนะครับอันนี้ก็อาจจะบอกยากนิดนึงแต่ว่ามันประมาณถ้ามาทาบกับฟันเราอาจจะคุมฟันหน้าบน2ซี่นะฮะฟันกระต่ายเงี้ยคุมสัก2ซี่นะครับอย่าเกินไปเยอะนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าใหญ่เกินไปเนี่ยเราเข้าตรงข้างหลังซอกๆไม่ได
6: ้ครับ
5: นะครับแล้วมันจะไม่สะอาดข้างในนะครับอันนี้ขนาดแป้งนะแล้วก็ขนแป้งหน้าตัดคือมันไม่ได้มีการแนะนำเป็นเรื่องสำคัญอะไรนะครับว่าจะต้องเป็นแปรงแบบซิกแซกเป็นแปรงตรงนั้นยื่นตรงนี้หด อะไรอย่างเงี้ยนะครับ พอนึกออกไหมฮะ
6: ครับ
5: ก็ เอาหน้าตัดตรงๆ
6: ห
5: น้าตัดตรงๆแล้วก็ขนแปรงถ้าแบบสลิมได้ก็ดีนะครับถ้าแบบสลิมได้ก็ดีแล้วก็ต้องไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปนะครับถ้าแข็งเกินไปจะเกิดพันสึกนะฮะถ้าเราแปรงแรงด้วยเกิดพันสึกนะฮะแต่ว่าถ้าอ่อนเกินไปไม่สะอาดประมาณนี้ก็กลางๆนะครับกลางๆก็อาจจะต้องไปลองสัมผัสดูตามที่เขาขายนะครับหลายๆยี่ห้อดูกันเทียบแล้วก็เอาที่ชอบนะครับที่ขนาดพอดี
6: ครับ
5: โอเคทีนี้วิธีการแปรงนะครับที่ปัจจุบันยอมรับนะครับมี2วิธีนะแบบที่1ก็คือเขาเรียกวิธีแปรงแบบขยับปัด
6: ครับ
5: นะครับขยับปัดภาษาอังกฤษเรียกว่า modify bars
6: ครับ
5: นะคร
6: ับ
5: ไม่ต้องไปจำก็ได้นะฮะแต่ว่าวิธีการขยับปัดก็คือเราวางขนแปรงทาบที่คอฟันอย่างนี้นะฮะโดนเหงือกด้วยนิดหน่อยนะฮะแต่ไม่ใช่ไปโดนเหงือกเลยแล้วก็ไม่ใช่ไม่โดนเหงือกเลยนะครับไปที่คอฟันทาบโดนเหงือกนิดหน่อยนะครับเล็งทีละซี่นะฮะขยับปัดก็คือขยับก่อน10ทีขยับเนี่ยคล้ายๆการเขย่าไปทางหน้าทางหลังนะครับเป็นแบบขยับเล็กๆเล็กๆให้เรารู้สึกว่าขนแปรงเราอะชอนชัยเข้าไปในซอกเหงือกนี่คือถูกต้องนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขยับปัดแล้วก็ปัดฟันบนฟันล่างปัดขึ้นนะฮะส่วนถ้าเป็นฟันบนนะฮะถ้าเป็นฟันบนก็ขยับปื๊ดแล้วก็ปัดลงเนี้ยทำอย่างเงี้ยทีละซี่ทุกด้าน
6: ครับ
5: ยากไหม
6: ต้องมีสติมากเหมือนกันเข้า
5: ใจเข้าไปแล้วก็อย่าลืมด้านในด้วยนะครับอย่าลืมด้านในด้วย
6: แต่ขยับ10ปัด1
5: อะไรประมาณนั้นครับใช่ใช่ประมาณนั้นทีนี้อีกวิธีนึงนะครับก็คือเขาเรียกว่าปัดขึ้นลงนั่นแหละนะครับฟันบนปัดลงฟันล่างปัดขึ้นหรือว่าเราเรียกว่า low technique นะครับก็คืออันนี้ฟันล่างนะฮะฟันล่างเราก็ปัดก็เริ่มที่เดิมครับเริ่มที่ระหว่างเหงือกกับฟันนะครับโดนเหงือกด้วยนิดหน่อยนะครับแล้วก็ปัดขึ้นนะครับส่วนข้างบนก็ปัดลงนะครับทำเงี้ยไปทีละซี่นะครับแล้วก็ด้านในด้วยนะครับอย่าลืมด้านในด้านติดลิ้นนะแล้วก็ถ้าด้านหน้าเนี่ยถ้ามาด้านหน้าฟันหน้าล่างหรือฟันหน้าบนเนี่ยการทำอย่างเงี้ยมันอาจจะค่อนข้างยากให้เราตั้งแปรงขึ้นนี
6: ้ครับ
5: พอไปถึงอีกฝั่งฟันเที่ยวอีกฝั่งนึงแล้วก็มีพื้นที่พอแล้วเราก็ปัดปกตินะครับก็อยากให้ใช้ข้อมือด้วยนะฮะใช้ข้อมือด้วย
6: ครับ
5: ที่ทันตแพทย์ทั่วโลกแนะนำ
6: คร
5: ับ แปรงฟันเนี่ยอย่างน้อย2นาทีไม่ควรเกิน5นาทีนะครับถ้าเกิน5นาทีจะเยอะไปนะครับ
6: ครับ
5: ส่วนไหมขัดฟันเนี่ยแล้วแต่คน
6: ครับ
5: นะครับถ้าเป็นผมใช้เนี่ย30วิคือผมใช้แบบที่ผมสอนไปเนี่ยแล้วผมใช้จนคล่องแล้ว
6: ครับ
5: นะครับแต่ผมฝึกหลายปีนะเป็น 7-8 ปีอยู่นะครับ
6: ครับ
5: ใช้30วิก็โอเคสะอาดดีนะครับโดยส่วนตัวนะแปรงฟันละเอียดแล้วก็ใช้เวลามากกว่าไหมด้วยซ้ำไปครับผมครับประมาณนี้
6: อาจารย์ครับเมื่อกี้นี้แบบวิธีแรกครับอาจารย์ที่ต้องแบบมีการแบบ
5: ขย
6: ับ บรัชนิดหน่อย
5: ค
6: ือเพราะว่าเศษอาหารหรือว่าหินปูนมันชอบไปอยู่ที่คอฟันไหมครับอาจารย์หรือว่าอาจจะเป็นแค่ต่างวิธีเฉยๆ
5: อ๋อถูกต้องเลยครับอาจารย์จริงๆแล้วไอ้วิธีแรกที่ผมสอนไปเนี่ยขยับปัดหรือ modify bar เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดนะครับว่าสะอาดที่สุดดีที่สุด
6: ครับ
5: แต่ก็ค่อนข้างยากค่อนข้างยากนะครับ ก็คือไอ้การขยับเนี่ยก็คือการที่เราไปสลายพวกขี้ฟันหรือคาร์บอนจุลินทรีย์ตรงคอฟันใกล้ๆเหงือกนะครับแล้วบางทีขี้ฟันหรือจุลินทรีย์อะไรพวกนี้มันลงไปใต้เหงือกนิดหน่
6: อ
5: ยการที่เราขยับไปเรื่อยๆแล้วให้ขนแปรงมันชอนชัยเข้าไปใต้เหงือกเนี่ยเพื่อเป็นการเข้าไปสลายตรงใต้เหงือกด้วยแล้วเราก็ปัดทิ้ง
6: ครับ
5: อย่างเงี้ยนะครับ
6: ว้าว
5: ประมาณ
6: ได้ประโยชน์มากๆครับ
5: เดี๋ยวต้อง
6: เปิดโลกมาครับทางวิธีการใช้ไหมขัดฟันที่ถูกต้องครับแล้วก็แปรงฟันรวมไปถึงการเลือกแปรงครับที่เหมาะสมด้วยครับมีคำถามเพิ่มเติมครับจากคุณขอเพียงเข้าใจนะครับเนาะอายุ67ปีครับควรมีฟันอย่างน้อยประมาณกี่ซี่
5: อืมโอ้เป็นคำถามที่
6: เข้าใจว่าอาจจะแบบตอนเด็กๆ เคยถอนฟันมาแล้วถอนฟันคุดมาแล้วหรือเปล่าแล้วก็กับ2คืออายุมากขึ้น
5: ครับ
6: ฟันจะหายไปบ้างหรือเปล่า
5: ครับครับจริงๆแล้ว WHO นะครับคืออันนี้อย่างน้อยที่สุด
6: ครับ
5: ตอบอย่างน้อยที่สุดแล้วกันนะครับคือ WHO บอกว่าเราควรจะมีฟัน คู่ศพที่เป็นคู่ศพกันนะครับ
6: ครับ
5: คือถ้าเรามีฟันที่มันไม่ศพโดนกันเนี่ยอันนี้ไม่นับนะฮะถ้าเรามีฟันที่ศพโดนกันเนี่ย2คู่ต่อข้างจะโอเคงงไหมฮะงง
6: ครับ
5: คือ
6: 16เป็นอย่างน้อย
5: ไม่ใช่ฮะคือฟันที่ชนกันนะครับอันนี้นะฮะ4ฝั่งละ4นะ
6: อ๋อ2คู่ต่อข้าง
5: ใช่
6: โอเคคร
5: ับ สมมติว่ามีขวามีอย่างเงี้ยมีหน้าตาอย่างเงี้ย2คู
6: ่
5: 1 2อันนี้โอเค
6: พอแล้ว
5: ฝั่งซ้ายอีก1 2เนี่ยโอเค
6: ครับ
5: ก็จะพอจะเคี้ยวได
6: ้
5: อันนี้คือคล้ายๆมินิมัมที่เขาพยายามแนะนำอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้ามีเยอะๆก็ดีครับมีเยอะๆก็ดี
6: พอเข้าใจว่าแต่ละส่วนก็มีหน้าที่ของเขา
5: ใช่ครับใช
6: ่ครับครับคำถามต่อไปครับ
5: เขาถามว่าคุณหมอช่วยแนะนำการตรวจคัดกรองสุขภาพตับหน่อยค่ะว่ามีวิธีการตรวจเช็คได้อย่างไรบ้าง
6: ครับ
5: อาจารย
6: ์หลักๆสุขภาพตับน่าจะมีอยู่สัก 2-3 วิธีหลักๆครับก็โดยทั่วไปสิ่งที่เราคุ้นเคยกันก็น่าจะเป็นการตรวจเลือดครับเนาะก็การตรวจสุขภาพตับก็อาจจะมาในรูปแบบของการดูการทำงานของตับนะครับชื่อภาษาอังกฤษก็ตามชื่อเลยครับคือ liver function test ครับก็คือตับฟังก์ชันก็คือการทำงานแล้วก็การตรวจครับก็คือการตรวจการทำงานของตับเนาะก็จะมีส่วนประกอบของเอนไซม์ตับอยู่ประมาณสัก 5-6 ชนิดครับซึ่งก็จะบอกถึงเซลล์ตับเซลล์ท่อน้ำดีครับซึ่งอยู่ในตับครับแล้วก็สารเหลืองครับนะหรือบิลิรูบินอันนี้ก็จะเป็นการตรวจที่ไม่ยากครับไม่เจ็บตัวทำได้บ่อยขนาดไหนก็ได้นะครับก็จะเป็นแบบที่1ครับซึ่งคนก็มีการตรวจคัดกรองกันครับ2ก็คือการตรวจทางรังสีวิทยาต่างๆครับโดยปกติการอัลตราซาวด์ก็อาจจะเป็นการคัดกรองได้รูปแบบหนึ่งครับซึ่งอาจจะบอกถึงก้อนเนื้อไขมันพอกตับที่มีคนพูดถึงในปัจจุบันมากครับเพราะว่าเราน้ำหนักเยอะขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็มีโอกาสที่ไขมันพอกตับจะเกิดง่ายขึ้นครับเพราะนั้นการอัลตราซาวด์ก็อาจจะเป็นการตรวจคัดกรองแล้วก็บอกสุขภาพตับได้ดีได้ระดับหนึ่งครับแล้วก็อาจจะบอกก้อนต่างๆครับซึ่งเวลาที่เราอายุมากขึ้นครับการเกิดเนื้องอกการเกิดมะเร็งก็อาจจะเจอได้เหมือนกันโดยที่เราอาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้ครับเพราะมะเร็งตับนี่เป็นมะเร็งที่ไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่ครับโดยปกติถ้าแบบโอ้โหถึงขนาดท้องอืดมีน้ำในช่องท้องท้องมาเหลืองอันนั้นแปลว่ามะเร็งนั้นหรือเนื้องอกนั้นอาจจะเป็นเยอะมากแล้วครับเพราะฉะนั้นก็หลักๆก็น่าจะมีการตรวจเลือดกับการตรวจทางรังสีวิทยาเป็นหลัก
5: ครับครับค่อนข้างครบถ้วนนะครับ
6: ครับ
5: ทีนี้มีคำถามเรื่องตับอีก
6: ครับ
5: นะครับแต่ว่าขยับมาหน่อยเป็นตับอ่อน
6: อ๋อครับ
5: นะครับคนที่ตับอ่อนอักเสบครับต้องทานอะไรบ้างและห้ามกินอะไรบ้างครับอาจารย
6: ์ตับอ่อนอันดับแรกอาจจะต้องบอกก่อนว่ามันคืออยู่ตรงไหนครับบ่อยครั้งเราอาจจะแบบไม่คุ้นกับตับอ่อนใช่ไหมตับเนี่ยใหญ่ใช่ไหมครับตับนี่ตุ๊กแกกินตับใช่ไหมตับอยู่ตรงไหนหรือได้ยินมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับเอ้ยตุ๊กแกมันลงไปกินตับได้ยังไงใช่ไหมครับตับอยู่ด้านขวาบนในช่องท้องนะครับ
5: ขวาบน
6: ขวาบนแล้วก็ตีเป็น4ช่องครับเนาะขวาบนคือตับอยู่แถวนั้นเลยครับเนาะตับก็จะเป็นอวัยวะที่จริงๆแล้วถ้าเป็นอวัยวะ1ก้อนนะครับถือว่าใหญ่ที่สุดในร่างกาย1ก้อนก็คือพอเป็นก้อนเดียวครับเนาะก็น้ำหนัก

0: ตัวสำคัญเลยนะคร
1: ับ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราตับอ่อนมีปัญหาการสร้างอินซูลินมีปัญหาอาจจะเป็นเบาหวานได้นี่เป็นต้น
2: ครับ
1: ตับอ่อนอักเสบโดยปกติคนทั่วไปก็อาจจะมีทั้งอักเสบแบบเฉียบพลันกับอักเสบแบบเรื้อรังครับอักเสบแบบเฉียบพลันส่วนมากมาด้วยอาการปวดท้องครับถ้าเอนไซม์ตับอ่อนขึ้นนะซึ่งเราสามารถตรวจได้จากเลือดครับหรือมีการตรวจรังสีวิทยาที่ผิดปกติเหมือนกันครับถ้าตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันโดยปกติการรักษาคืองดน้ำงดอาหารก่อนชั่วคราวก็คือเหมือนเพราะว่าตับอ่อนเนี่ยอีกหน้าที่นึงนอกจากการหลั่งอินซูลินคือการสร้างเอนไซม์ต่างๆซึ่งช่วยย่อยทั้งแป้งน้ำตาลไขมันโปรตีนที่เรากินทั้งหมดเลยครับ
0: ช่วยในระบบย่อยอาหารด้วย
1: ตับอ่อนนี้เป็นเอนการแหล่งแบบโรงงานสร้างเอนไซม์หลักเลยครับของร่างกายเราครับเพราะนั้นถ้าสองอย่างเสียไปเช่นการทำงานของเอนไซม์น้อยลงกับการทำงานของอินซูลินน้อยลงครับเพราะนั้นถ้ามันอักเสบอยู่พักมันก่อน
0: ครับ
1: เพราะไม่งั้นถ้าเรากินอะไรเข้าไปเพราะว่าสารอาหารที่เรากินเข้าไปมีพลังงานทั้ง3กลุ่มอยู่แล้วเพราะนั้นก็พักการรักษาในเบื้องต้นส่วนใหญ่24-48ชั่วโมงแรกเราพักตับอ่อนครับหลังจากนั้นเราค่อยเริ่มอาหารครับโดยปกติในปัจจุบันสิ่งที่เราคุ้นเคยกันเนื่องจากตับอ่อนเป็นโรงงานสร้างเอนไซม์ย่อยไขมันเป็นหลักครับคือแทบจะหนึ่งในที่เดียวเลยที่ทำได้ครับที่อื่นอาจจะมีอยู่ในต่อมน้ำลายบ้างแต่เป็นส่วนน้อยครับเพราะนั้นนั่นเป็นที่มาที่ต้องเท้าความยาวเพราะว่า สิ่งสำคัญคือเวลาที่เราเริ่มกินอาหารมากขึ้นเวลาที่เราเป็นตับอ่อนอักเสบคือส่วนใหญ่คนจะแนะนำว่ากินอาหารที่ไขมันต่ำก่อน
0: เป็นที่มา
1: ใช่ครับเพราะไม่งั้นมันจะกระตุ้นตับอ่อนให้ทำงานเยอะมากเกินไปครับเช่นถ้าไม่ใช่แบบเพิ่งหายตับอ่อนอักเสบปั๊บโอ้โหไปกินเบอร์เกอร์ไปซัดชาบูไขมันสูงๆอันนี้คืออาจจะกลับมาเป็นใหม่อร่อยเลยใช่ครับอร่อยปากลำบากท้องครับเนาะก็เป็นที่มาของการปรับอาหารในรูปแบบต่าง
0: ๆเอ๊ะแล้วทำไมมันถึงอักเสบได้นะครับอาจารย
1: ์สาเหตุเกิดขึ้นได้จากหลายอย่างครับถ้าผู้ใหญ่ในปัจจุบันก็นิ่วบ่อยครับนิ่วก็จะมีโอกาสเจอได้ครับนิ่วเช่นนิ่วในถุงน้ำดีลงมาปุ๊บมันไปอุดเราคิดว่าไอ้ถุงน้ำดีมันเกี่ยวกับไงกับตับอ่อนครับจริงๆแล้วมันลงท่อที่อยู่ใกล้ๆกันร่างกายเรามีตับครับมีถุงน้ำดีอยู่ซ่อนอยู่ข้างหลังของตับครับก็มีหน้าที่ในการเก็บน้ำดีตามชื่อของเขาครับก็เป็นถุงน้ำดีเก็บไว้น้ำดีมีหน้าที่ย่อยไขมันเหมือนกันช่วยย่อยไขมันครับน้ำดีลงมาปึ้งลงมาตรงกลางครับท่อตับอ่อนก็มาในระนาบใกล้ๆกันเลยครับอยู่ที่ลำเส้นเล็กส่วนต้นออกอยู่ใกล้กันเพราะนั้นถ้านิ่วลงมาจากท่อน้ำดีหรือถุงน้ำดีครับก็จะมาอุดท่อที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยแหละครับแล้วทำให้มีโอกาสตับอ่อนอักเสบได้ครับสองถ้าในผู้ใหญ่ก็คือแอลกอฮอล
0: ์
1: ครับคนที่กินแอลกอฮอล์มาเป็นระยะเวลานาน
0: ไปรังแกตับอ่อนด้วย
1: มีโอกาสที่จะรังแกตับอ่อนครับทำให้ตับอ่อนอักเสบวนอยู่ในลูปอย่างนั้นครับอาจจะเป็นสาเหตุที่พบบ่อยๆครับ
0: ครับ
1: ครับอาจารย
0: ์เราชัดเจน
1: ก็มีคำถามเกี่ยวกับตับและตับอ่อนนะครับก็เป็นมีโอกาสที่เราจะเจอได้นะว่าเอ๊ะเราต้องตรวจตับยังไงครับหรือตับอ่อนอักเสบเกิดขึ้นได้แต่อาจจะไม่บ่อยมากนักครับจะได้มีวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
0: ครับผม
1: มีคำถามเพิ่มเติมมาครับจากคุณสวรักษ์นานาครับเท้าความให้ฟังถึงเมื่อปี2021ครับเอ็กซเรย์เจอฟันคุดด้านบนขวาครับนอนอยู่ตอนนั้นน่าจะเป็นฟันที่นอนอยู่เนาะฟันขวานอนอยู่ครับแล้วก็ตอนนั้นคุณหมอบอกว่าไม่ต้องทำอะไรครับผ่านไป5ปีครับตอนนี้เริ่มขึ้นมาแล้วแต่ยังอยู่ใต้เหงือกครับคุณหมอแนะนำให้ผ่าออกแต่หมอบอกว่าอยู่ใกล้โพรงไซนัสแล้วตอนนี้อายุ63ครับจะผ่าได้ไหมมีอันตรายหรือเปล่าครับคุณสาวรักษ์ไม่มีโรคประจำตัวครับ
0: อ๋อโอเคครับถ้าอยากให้แน่ชัดนะฮะผมอาจจะแนะนำได้มากขึ้นถ้าผมเห็นเอ็กซเรย
1: ์
0: นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับพอนึกภาพออกว่ามันน่าจะอยู่ใต้เหงือกนะครับแต่ว่าโผล่ออกมาจากกระดูกแล้วบางส่วน
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าดูแล้วจากที่คุณหมอบอกว่าใกล้โพรงอากาศไซนัสเนี่ยอาจจะลึกระดับนึงนะครับลึกคำว่าลึกเนี่ยไม่คือเนื่องจากมันอยู่ข้างบนนะฮะลึกเนี่ยคือหมายถึงขึ้นไปอยู่ข้างบนเพราะว่าโพรงอากาศไซนัสของเราอยู่ข้างบนนะฮะแล้วค่อยเป็นขากรรไกรนะครับฟันคุดพวกนี้มันก็จะอยู่ตรงเนี้ยก้ำกึ่งระหว่างจะโผล่ขึ้นมาจากเหงือกหรือว่ามันอยู่ใกล้ๆกับโพรงอากาศไซนัส
1: ครับ
0: นะครับแล้วแต่ว่าก็ไม่จำเป็นนะครับบางคนโพรงอากาศไม่ได้ฟันคุดไม่ได้อยู่ลึกมากแต่โพรงอากาศไซนัสพอดีมันใหญ
1: ่
0: แล้วมันก็ย้อยลงมาใกล้ๆฟันคุด
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยนะครับการผ่าตัดออกเนี่ยในอายุ63คือถ้าคุณหมอเขาแนะนำให้ผ่าแสดงว่า

0: มันมีข้อบ่งชี้อะไรบางอย่างนะครับที่ควรจะผ่าผมก็อาจจะแนะนำว่าให้ลองเชื่อคุณหมอนะครับแต่ว่าฟันคุดที่มันอยู่ใกล้โพรงไซนัสเนี่ยมันจะมีปัญหาได้อย่างหนึ่งนะครับตอนผ่านั่นก็คือถ้ามันยากมากแข็งหรือว่าเข้ายากอะไรเงี้ยแล้วการกระบวนการเอาออกเนี่ยมันไปทำให้เกิดรากฟันหักนะครับแล้วมันอยู่ใกล้ๆโพรงอากาศไซนัสบางทีไอ้รากเนี้ยมันปุ๊บเข้าไปอยู่ในโพรงอากาศไซนัสนะครับแทนที่เราอยากจะให้มันออกมาทางปากทั้งหมดใช่ไหมครับบางทีมันเข้าไปใกล้มากมันปุ๊บเข้าไปอยู่ในโพรงอากาศไซนัสตรงนี้นะครับถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงกังวลมากนะครับคุณหมอเขาก็มีวิธีทำให้เอารากออกนะครับไม่รู้กลัวกว่าเดิมป่ะนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเอาพอทำแล้วพอทำวิธีแล้วเอาออกไม่ยากออกไม่ยากอุบไว้ก่อนละกันเพราะอาจจะไม่เกิดก็ได
1: ้ครับอาจารย์อ
0: าจจะไม่เกิดก็ได้นะครับแล้วทางบนขวาเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องเส้นประสาทนะครับไม่มีเส้นประสาทนะครับสิ่งที่เรากลัวคือโพรงอากาศไซนัสมากกว่านะครับก็คุยกับคุณหมอให้ดีนะครับแล้วก็ถามคุณหมอว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นพอเกิดแล้วเกิดจะทำยังไงต่ออะไรเงี้ยนะครับถ้าเรารู้เยอะๆแล้วเนี่ยเราก็อยากให้เชื่อใจคุณหมอนะพอเรารู้เยอะๆแล้วว่าถ้าเกิดนี้จะทำอย่างนี้หรือว่าถ้าไม่เกิดสบายอะไรยังไงนะครับหลังจากเสร็จแล้วทำไงต่อกินยาฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยพอเรารู้เสร็จแล้วอยากให้ทำใจสบายและเชื่อมือคุณหมอนะครับเราจะกังวลน้อยลงนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับนะครับ
1: ครับป้าแต่ครับฟันผุรูใหญ่มากครับแต่ว่าอุดฟันเรียบร้อยแล้วครับวัสดุฟันเป็นสีขาวคล้ายปูนปลาสเตอร์ครับหลายปีต่อมาเนื้อฟันเริ่มกร่อนแล้วก็แตกเหมือนหลุดเป็นชิ้นๆครับตอนนี้เหลือแต่วัสดุที่อุดฟันเป็นฟันแทนเลยครับแล้วก
0: ็
1: แข็งแรงมากด้วยแบบนี้ควรไปเอาออกไหมครับอาจารย์มีอันตรายอะไรหรือเปล่า
0: อ๋อครับวัสดุอุดที่สีขาวนะครับตอนนี้ที่เราใช้มีแค่2แบบนะครับนั่นก็คือเรซินคอมโพสิตนะครับกับกลาสไอโอโนเมอร
1: ์ครับ
0: นะครับกลาสไอโอโนเมอร์ไม่ได้แข็งมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นเรซินคอมโพสิตนะครับแล้วบางทีอันเนี้ยถ้าเราไปอุดในกรณีที่รูฟันผุใหญ่มากๆนะครับรูฟันผุใหญ่มากๆก็หมายถึงมีแต่ทั้งสมมติว่าฟันทั้งซี่เนี่ย
1: ครับ
0: 80% ผุไปที่เหลือเนี่ยเป็นรอยผุแล้วเราอุดแล้วก็แปลว่าฟันเนี่ย 80% เป็นวัสดุอุดนะครับแล้วเหลือแค่ขอบรอบๆ 20% ที่เป็นฟันจริง
1: ๆครับ
0: นะครับพอวัสดุอุดมันใหญ่มากๆเนี่ยกลายเป็นว่าวัสดุอุดเนี่ยมันแข็งแรงกว่าเนื้อฟันที่เหลืออยู
1: ่ครับ
0: นะครับเพราะว่ามันเป็น 80% ของพื้นที่ฟันแล้วเนาะบางทีเนี่ยคนไข้ใช้งานไปเคี้ยวๆไปเคี้ยวๆไปไอ้ 20% นั่นน่ะเนื่องจากมันอ่อนแอมันก็แตกหักไปได้นะครับแล้วมันก็จะเหลือแต่วัสดุอุดโชว์ขึ้นมาผมคิดว่าในกรณีของคุณป้าแต่เนี่ยเป็นแบบนี้นะครับวิเคราะห์แบบนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะนี้แปลว่าฟันวัสดุอุดเนี่ยยังอยู่นะครับก็แปลว่าประมาณ 80% ของฟันเนี่ยยังอยู
1: ่
0: นะครับแต่ว่าไอ้ฟันที่หายไปเนี่ยมันเป็นเล็กชิ้นส่วนเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมอาจจะแนะนำว่า1ก็คือลองถามคุณหมอว่าถ้าหรืออุดใหม่ให้มันเต็มซี่กลับมาเนี่ยมันยังแข็งแรงอยู่ไห
1: ม
0: นะครับฟันมันแข็งแรงอยู่ไหมโดยส่วนใหญ่แล้วอาจจะความแข็งแรงจะลดลงนะครับแล้วมันอาจจะแตกหักอีกนะครับอันนี้โดยส่วนใหญ่นะแต่ว่าคุณป้าแต่ต้องไปถามคุณหมออีกทีนะครับถ้าปรากฏว่าวิเคราะห์แล้วความแข็งแรงมันลดลงมากแล้วอาจจะแตกหักได้อีกนะครับเราก็จะแนะนำทำข้อฟันนะครับทำข้อฟันข้อฟันคือการที่เรากอฟันรอบๆนะครับทุกด้านนะครับไม่ว่าด้านบนหรือว่าด้านข้างด้านหน้าด้านหลังเนี้ยให้ขนาดเล็กลงประมาณ 1-1.5 มิลเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ปากไปแล้วก็เอาไปทำเป็นหน้าตาคล้ายๆฟันนี่แหละแต่เป็นแค่เปลือกนอกนะครับเหมือนสวมหมวกกันน็อกแล้วก็เอามาสวมใส่ฟันอันเนี้ยฟันเราจะโดนปกป้องรอบทิศทางเลยนะครับด้วยวัสดุอุดที่แข็งแรงด้วยวัสดุที่แข็งแรงนะครับอันนี้เราก็จะใช้ได้นาน
1: ครับ
0: นะครับประมาณนี้ครับ
1: อาจารย์ครับถามเพิ่มเติมจากคำถามเมื่อกี้นี้หน่อยครับ
0: ครับ
1: โดยปกติถ้าเหลือแต่วัสดุอุดฟันนะครับเขาจะมีปัญหาเรื่องการสกฟันไหมครับอาจารย์โดยทั่วไป
0: โดยส่วนใหญ่แล้วมีครับเพราะว่าถ้ามันวัสดุอุดมันใหญ่จริงๆนะครับการที่ฟันเนี่ยมันสกอยู่ที่วัสดุอุด
1: ครับ
0: มันจริงๆฟันมันสบทั่วๆนะครั
1: รบ
0: แล้วไอ้ส่วนที่รับแรงจริงอีกส่วนหนึ่งที่เป็นฟันจริงๆของเขาเนี่ยครับแตกหักไป

0: แปลว่าตรงนั้นน่ะไม่ได้รับแรงแล้วท
1: ี
0: นี้แรงมันก็จะมาเทลงตรงที่เป็นวัสดุอุด
1: ครับ
0: ในเหมือนในเฉพาะในกรณีนี้ฮะมันก็จะมีหลายกรณีนะแต่ว่าเนี้ยแรงมันน่าจะเทลงมาที่วัสดุอุดแล้วเคี้ยวใส่วัสดุอุดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับเกิดอาจจะเกิดได้2อย่างหน
1: ึ
0: ่งก็คือวัสดุอุดเนี้ยแตกอีกทีแรกฟันแตกไปแล้ววัสดุอุดแตกอีกหลุดอีกนะครับหรือว่าถ้าไปมากกว่านั้นก็คืออาจจะทำให้เกิดฟันผุข้างใต้ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่กว่าเดิ
1: ม
0: ประมาณนี้ครับ
1: ครับครับครับคุณมุกดาเจนทยวันนะครับก็สวัสดีเราทั้งสองคนนะครับอยากทราบว่าการใช้แปรงขัดซอกฟันครับเหมาะสมกับใครครับแล้วก็คุณมุกดาเป็นผู้สูงอายุครับแล้วมีคุณหมอฟันเคยแนะนำให้ใช้ครับ
0: เดิมแนะนำเดิมใช้ฟลอสใช่ไหมฮะ
1: เดิมใช้ฟลอสใช่ก็คือไม้ขัดฟันแล้วก็มาใช้แปรงขัดซอกฟันแทน
0: อ๋อแปรงขัดซอกฟันคืองี้ฮะจริงๆแล้วโดยทั่วไปเราจะแนะนำไม้ขัดฟันใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันก็จะมีบางกรณีที่ไม้ขัดฟันเอาไม่อยู่เหมือนกันเช่นถ้าคนสูงอายุแล้วเหงือกมันล้นลงไปเหงือกมันไม่ได้เต็มซอกฟันแล้วคือฟันของเราชนกันใช่ไหมเหงือกก็จะขึ้นมาเต็มนะครับพอมันขึ้นมาเต็มเนี่ยแปลว่าเศษอาหารอะไรเงี้ยมันก็ติดได้ไม่เยอะนะครับเราก็แนะนำใช้ไหมทำความสะอาดก็เพียงพอนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเป็นซอกฟันแบบนี้แล้วเหงือกมันดันล้นลงไปอยู่ข้างล่างพอมันอยู่ข้างล่างเสร็จแล้วปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยอะไรมันก็จะเข้าไปติดง่ายแล้วบริเวณตรงเนี้ยมันจะเป็นเริ่มเป็นรากฟันละพอมันเริ่มเป็นรากฟันมันมีความเว้าเข้าไปอีก พอนึกออกไหมฮะมันเว้าเข้าไปอีกพอมันเว้าเข้าไปเนี่ยไหมขัดฟันมันลงมาปั๊บแล้วมันก็ขึ้นไปแต่ว่าไอ้ตรงที่เว้าเนี่ยมันทำความสะอาด
1: เก็บไม่ได
0: ้ตามเก็บไม่ได้ตรงนั้นไม่สะอาดอะไรเงี้ยครับแล้วนานๆไปบางทีตรงนี้ผุได
1: ้
0: นะครับการใช้แปรงซอกฟันเนี่ยแปรงซอกฟันคืออะไรเป็นเหมือนแปรงล้างขนนมเล็ก
1: ๆ
0: นะครับแปรงล้างขนนมเล็กๆพอเข้าไปปั๊บมันจะลู่เข้าไปเสร็จแล้วมันไปบานออกข้างในก็ถูไปถูมาม
1: ัน
0: ก็ไปเก็บไอ้ส่วนคอดเว้าอะไรเงี้ยได
1: ้
0: นะครับ นะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือ1มันจะต้องเลือกให้ดีนะครับเพราะว่าไอช่องสามเหลี่ยมที่ผมบอกที่เหงือกมันล้นลงไปเนี่ย
1: ครับ
0: แปรงซอกฟันการเลือกแปรงซอกฟันที่ถูกต้องก็คือมันจะต้องใหญ่กว่าช่องนิดหน่อยเพื่ออะไรเพื่อพอมันใหญ่ใช่มั้ยฮะแล้วมันก็โดนบีบอัดลู่เข้าไปมันก็ไปบานข้างในพอดีทูๆๆๆๆนะฮะอันเนี้ยสะอาด
1: ครับ
0: แต่ถ้ามันเล็กเกินไปมันก็ไปเข้าไปแล้วก็ออกเลย
1: ครับ
0: มันไม่ได้ทำความสะอาดอะไร
1: หลักการเดียวกับแปรงล้างขวดนมเลย
0: ใช่ใช่ครับใช
1: ่ใช่ครับ
0: แล้วในทางกลับกันถ้ามันใหญ่เกินไปแปรงล้างขวดนมเราก็เสียขวดนมเราก็เสียหายใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: ทั้งฟันทั้งเหงือกเราก็เสียหายถ้ามันใหญ่เกินไปเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกให้ดีนะครับสองก็คือมันอาจจะไปตามซอกฟันตามซอกเหงือกตรงข้างหน้าข้างหลังได้น้อยหน่อย
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือไอ้ไหมขัดฟันก็ยังมีภาษีที่ดีกว่า
1: อ
0: ะไรเงี้ยนะครับ
1: โ
0: ดยสรุปถ้าคุณหมอเขาแนะนำอาจจะแปลว่าเหงือกมันล้นลงมาแล้วแล้วก็คอนเซิร์นตรงนี้ไอ้ตรงคอดวาลที่ผมว่านะครับม
1: ัน
0: ก็ใช้ได้ครับใช้ได้จริงๆไหมขัดฟันถ้าต่อให้คุณหมอเขาแนะนำแปรงซอกนะฮะแต่ว่าไหมขัดฟันเนี่ยถ้าเราใช้แล้วเราเก่งอยู่แล้วก็ใช้ประกอบกันไปด้วยก็ได
1: ้
0: นะครับมันไม่ได้มีความเสียหายอะไรเป็นผลดีด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ท่านครับโดยปกติเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าไหมขัดฟันกับแปรงมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กครับอาจารย์ค
0: ือ
1: หมายความเราดูจากอะไรครับอาจารย
0: ์เวิร์กหรือไม่เวิร์กดูจาก1 นะครับอาจจะต้องให้หมอฟันช่วยดูหน่อยก็คือ ดูว่ามันมีขี้ฟันเราลงเหลือไหมนะครับ2ก็คือสังเกตจากเหงือกนะครับว่าถ้าเหงือกบวมแดงอักเสบหรือว่ามีเลือดออกทั้งที่เราทำความสะอาดพยายามทำความสะอาดแล้วอะไรเงี้ยแปลว่าวิธีเก่าอาจจะไม่เวิร์กหรือเราทำผิดวิธีอะไรประมาณนี้ครับ
1: มีคำถามเรื่องเกี่ยวกับการขับถ่ายครับ
0: โอเค
1: ว่า
0: ถ้าเราไม่ถ่ายเลยนะครับเครียดมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกันไหมครับที่สมองจะสั่งให้ลำไส้ไม่ทำงานเลยผมกินอาหารไปตั้ง3มื้อน้ำออกกำลังกายมันก็ไม่มีอาการที่อยากจะถ่ายออกมาเลย
1: โอ้เจอคำถามนี้ผมว่าหลังๆเจอบ่อยครับท้าวความก่อนเลยครับจริงๆแล้วเรามีเขาเรียกอะไรการทำงานในรูปแบบหนึ่งครับซึ่งมีคนพูดถึงน่าจะประมาณสักใน 10-20 ปีเนี่ยครับว่าคือแกนระหว่างสมองหรือระบบประสาทกับทางเดินอาหารเราครับเนาะมันคือถ้าภาษาอังกฤษก็คือกัดคือทางเดินอาหารเนาะแล้วก็เบร

0: axis คือเป็นแกนระหว่างระบบประสาทที่เชื่อมลงมาแล้วก็สั่งการมาที่ทางเดินอาหารกลับกันครับนะคนก็ไปโอ้ไปหายังไงไม่รู้เนาะรู้ว่าแบบจริงๆแล้วมันคุยกัน2ทางครับไม่ใช่ทางเดินอาหารสั่งระบบประสาทหรือระบบประสาทสั่งทางเดินอาหารอย่างเดียวจริงแล้วมีทั้ง2ทางเพราะนั้นตอบคำถามนี้ว่าเวลาที่เราเกิดความเครียดอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นครับการที่เราขับถ่ายน้อยลงเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ขับถ่ายมากขึ้นก็เป็นไปได
1: ้อ๋อมากขึ้นด้วย
0: เช่นยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าใครจะสอบครับใช่ไหมไปนั่งจะสอบหัวเช้านั้นแหละแบบห้องน้ำคือเพื่อนเราใช่ไหมครับนิดนึงแล้วเริ่มปวดท้องเริ่มแบบ
1: ไส้ปั่นป่วน
0: ปั่นป่วนเข้าห้องน้ำบ่อยนิดนึงครับในช่วงเวลาสอบถ้าโตหน่อยก็คือเวลาที่ไปทำงานหรือไปพูดในที่สาธารณะหลายคนจะเป็นต้องยืนในโพเดียมแล้วแบบพูดกับคน200คนเนี่ยบางคนก็จะรู้สึกได้เลยว่าเอ้ยลำไส้ปั่นป่วนต้องเข้าห้องน้ำมากขึ้นครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นเวลาที่เราเครียดกังวลเกิดสเตรสอะไรสักอย่างนึงครับลำไส้เนี่ยเปลี่ยนได้ทั้งรูปแบบที่ท้องผูกมากขึ้นหรือถ่ายเหลวมากขึ้นก็ได้ครับวิธีการที่ช่วยก็คือ1พูดง่ายแต่ทำยากคือลดความเครียดลงมันเหมือนบาร์เลยนะบาร์ความเครียดครับคือถ้าเราเครียดถึงจุดหนึ่งปั๊บบางคนจะรู้เลยว่าเนี่ยเราจะการขับถ่ายเราแปรปรวนแล้วเพราะนั้นบางทีถ้าเป็นไปได้คือควบคุมหรือตระหนักรู้ก่อนเลยว่าการสิ่งนี้จะเกิดขึ้นหรือความเครียดนี้มันมีวิธีการบรรเทาได้หรือเปล่าอันนี้อาจจะช่วยได้กับ2คือยาก็อาจจะช่วยได้เหมือนกันครับมันก็จะมียาบางอย่างซึ่งอาจจะกินก่อนหน้าที่จะมีอาการหรือหน้าที่จะไปเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างครับก็จะลดอาการเหล่านี้ลงได้ครับแต่ส่วนใหญ่ปรับสารเคมีในสมองนี่มันใช้เวลานิดนึงครับบางทีต้องใช้ความเคยชิน
1: ครับ
0: นั่งสมาธิเนี่ยอาจจะช่วยครับหายใจเข้าออกช้าๆเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายสารเคมีในประสาทในระบบประสาทเราก็จะแบบแกว่งน้อยลงจริงวันนี้เราคำถามหลากหลายรูปแบบนะครับเนาะแล้วก็ผมว่าเราได้รับความรู้จากอาจารย์ภูมิเยอะมากครับจากการใช้ไหมขัดฟันครับการเลือกแปรงสีฟันเนาะการแปรงฟันครับนะผมว่าเป็นความรู้ที่มีประโยชน์กับคนทุกเพศทุกวัยครับตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยนะครับผมขอบคุณอาจารย์มากๆครับอยากให้อาจารย์สรุปเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าถ้าเราเริ่มมีอาการปวดฟันคุดควรจะต้องทำยังไงต่อไปครับอาจารย์ครับ
1: ครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับฟันคุดเนี่ยถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงก็อยากให้เอามันออกนะฮะอาจจะแบ่งเป็นตามช่วงอายุก็แล้วกันนะคร
0: ับ
1: ถ้าอายุยังน้อยนะครับอาจจะไม่เกิน40อะไรประมาณนี้นะครับ
0: ครับ
1: ผมก็อยากให้เอาออกไม่ว่ามันจะขึ้นมาหรือไม่ขึ้นมา
0: ครับ
1: นะครับคือถ้ามันขึ้นมาเนี่ยมันก่อปัญหาแน่ๆขึ้นมาบางส่วนขึ้นมาเต็มที่อาจจะไม่ก่อปัญหาวันนี้อาจจะมันจะก่อปัญหาวันหน้านะครับผมค่อนข้างอยากแนะนำนะฮะแนะนำให้เอาออกนะครับแต่ว่าในกรณีที่อายุเยอะแล้ว50 60เป็นต้นไปนะครับถ้ามันขึ้นมาก็แล้วไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะครับถ้าคุณปรึกษาคุณหมอแล้วควรเอาออกก็เอาออกนะครับ แต่ถ้ามีข้อยกเว้นเล็กน้อยครับก็คือในกรณีที่อายุเยอะแล้วแล้วเราตรวจพบฟันคุดจากเอ็กซเรย์ว่ามันอยู่ข้างใต
0: ้
1: นะครับอันนี้อาจจะต้องดูว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นซิสหรือว่าเนื้องอกไห
0: ม
1: นะครับดูได้ครับคุณหมอดูได้จากเอ็กซเ
0: ร
1: ย์ถ้าไม่มีแนวโน้มอันนี้อาจจะต้องคุยกันว่าโอเคโอกาสจะเกิดซิสในอนาคตอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็อาจจะอยู่มาสัก 50-60 ปีแล้วอะไรเงี้ยมันก็แนวโน้มที่จะเกิดก็น้อยนะครับอันนี้อาจจะปล่อยไว้ได้นะครับแต่ถ้ามันมีอะไรแปลกๆนะครับแสดงออกมาทางภาพรังสีเช่นไอ้หมวกที่คุมตัวหัวฟันคุดอยู่เนี่ยมันโตขึ้นนะครับกว่าเมื่อก่อนนะครับหรือว่ามันเริ่มเบียดอะไรแล้วนะครับเบียดหรือว่าบวมออกมาแล้วอันเนี้ยมีโอกาสเป็นซิสอันนี้ต้องเอาออกนะครับอาจจะแยกแยะประมาณนี
0: ้
1: นะครับไม่ต้องรอให้มันปวดนะฮะหรือว่าอักเสบนะฮะอันนั้นต้องเอาออกแน่อยู่แล้วแต่ว่าผมอยากจะแนะนำไปอีกขั้นนึงเลยก็คือถ้าเจอเอาออกไม่เหลือมากกว่าแรงเอาออกนะ
0: ครับทรมานแล้วมีภาวะแทรกซ้อนในระยะยาว
1: ครับ
0: ต้องขอบคุณอาจารย์ภูมิมากๆครับ
2: ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลสุขภาพข้อมูลดีๆจากรัฐคิวหมอโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะวันนี้ค่ะรายการชั่วโมงสุขภาพหมดเวลาแล้วนะคะอ้อดุลยวารีเดชใจน้องฝนสรัญญาสิทธิพลและทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
3: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4 Smart Smart Walk ออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดี Smart Brain ดูแลฝึกฝนทักษะทางสมอง Smart Sleep and Emotional นอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและ Smart Eat กินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
6: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
7: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศการผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวทีมิสยูนิเวิร์สแคนเบเดีย2026ละเมิดสิทธิ์ใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5เพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้
1: ทางการรัสเซียให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อกรณีที่ยูเครนโจมตีครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในพื้นที่กรุงมอสโกของรัสเซียทีมชาติไทยคว้า3เหรียญทอง1เหรียญเงินรั้งอันดับ4ของตารางในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศการผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือกับทีมประเทศไทยณโรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศรวมถึงทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการบูรณาการทำงานของทีมประเทศไทยโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศนายวิชุเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวรวมถึงกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้ากงสุลใหญ่ณนครฟุกุโอกะผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและญี่ปุ่นเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานแม้การลงทุนจากญี่ปุ่นในปัจจุบันอาจไม่ได้มีขนาดเทียบเท่ากับในอดีตหรือบางช่วงอาจชะลอตัวแต่ไทยยังมีศักยภาพและความพร้อมที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่นในหลายด้านส่วนการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์จากรถยนต์สันดาปไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันจากผู้ผลิตหลายประเทศโดยเฉพาะจีนจากการหารือกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก่อนหน้านี้ได้รับการยืนยันว่าไม่มีการย้ายฐานการผลิตของญี่ปุ่นออกจากประเทศไทยทั้งหมดขณะเดียวกันไทยยังมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการลงทุนของญี่ปุ่นโดยรัฐบาลไทยกำลังผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางพลังงานแม้ปัจจุบันยังมีความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันทางนี้ประเด็นที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญคือการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมทางการเงินนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการปราบปรามอย่างจริงจังและระบบตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกติของไทยมีมาตรฐานและได้รับความน่าเชื่อถือนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงจุดแข็งด้านภูมิศาสตร์ของประเทศไทยรวมถึงความสัมพันธ์และความคุ้นเคยระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเชื่อว่าญี่ปุ่นจะยังคงให้ความสำคัญกับความร่วมมือและการลงทุนในประเทศไทยต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026ละเมิดสิทธิ์ใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยจะดำเนินการผ่านการทูตเพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้
3: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแถลงข่าวชี้แจงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวทีมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามกรณีเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่าเป็นการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือร้องเรียนให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น ็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยให้เร่งส่งหนังสือตักเตือนทักท้วงไปยังกองประกวดดังกล่าวให้แก้ไขหากไม่ดำเนินการจะดำเนินการตามกฎหมายยืนยันว่ากระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้แน่นอนแต่จะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี
4: ้การที่ดูประเมินเบื้องต้นแล้วเนี่ยเป็นการครอปโดยเอาลายน้ำออกซึ่งแน่นอนว่าภาพเนี่ยมีที่มาของไทยเป็นภาพฟิล์มกระจกที่เก็บไว้ในสำนักหอจดหมายเหตุค่ะอันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วก็เราถึงกล้าพูดว่าเขาบิดเบือนข้อมูลอันนี้คือประเด็นสำคัญค่ะก็จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้นะคะเพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมถ้าทุกท่านติดตามก็จะเห็นว่าเราพยายามที่จะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์การที่เราจะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
3: นอกจากนี้จะมีการเผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาการของชุดไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการนำชุดไทยไปจัดโรดโชว์อย่างเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและญี่ปุ่นเป็นการสร้างการรับรู้ไปยังนานาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมสร้างถังข้อมูลกลางเพื่อเป็นศูนย์แจ้งเหตุแจ้งความจุดเดียวเชื่อมถึงทุกหน่วยงานทันทีสกัดเส้นทางการเงินสแกมเมอร์
2: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีเดือนหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์อย่างเต็มกำลังโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและตัดกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์ตั้งแต่ต้นทางเพื่อยกระดับการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลซึ่งจะช่วยให้การติดตามและวิเคราะห์เส้นทางการเงินของบัญชีต้องสงสัยทำได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยบริการร่วมกับหน่วยงานภาคการเงินออกแบบระบบถังข้อมูลกลางซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการวิเคราะห์เส้นทางการเงินของสแกมเมอร์แบบอัตโนมัติมีระบบการให้ความยินยอมและการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของมิจฉาชีพได้โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานขณะเดียวกันกระทรวงดีอีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารการแจ้งเหตุระดับชาติแบบรวมศูนย์ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่ประสบเหตุสามารถแจ้งเรื่องเพียงจุดเดียวแต่ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในทันทีช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการอายัดหรือสกัดกั้นเงินของผู้เสียหายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอียืนยันว่าทุกกระบวนการส่งต่อและเก็บรักษาข้อมูลจะต้องผ่านการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยสูงสุดให้กับประชาชนนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
0: กองบังคับการกองปราบปรามเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินวัดพุทธไทยสวรรค์และเตรียมเรียกป๋องสุพรรณสอบปมมูลนิธิหวันโชติเพื่อข้อมูลวันพรุ่งนี้พลตรตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายอติโชติหรืออดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอผู้ต้องหาร่วมกันยักยอกเงินวัดหลายร้อยล้านบาทว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งข้อมูลเส้นทางการเงินให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบความเชื่อมโยงโดยปปง.ส่งข้อมูลกลับมาแล้วบางส่วนขณะนี้ชุดสืบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการกองปราบปรามอยู่ระหว่างตรวจสอบส่วนกรณีมูลนิธิหวันโชติซึ่งนายอติโชติจัดตั้งขึ้นและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมีคณะกรรมการรวม6คนพนักงานสอบสวนสอบปากคำไปแล้ว5คนและพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีขณะที่กรรมการคนสุดท้ายคือนายเสมองิ้วงามหรือป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังพนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายเรียกให้เข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชติในวันพรุ่งนี้รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินกลับมาเปิดให้บริการตามปกติครบทุกสถานีแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมระบบจ่ายไฟตลอดทั้งคืนนายพัชรพงษ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ถึงกรณีเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจ่ายไฟตลอดทั้งคืนนายพัชรพงษ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ถึงกรณีเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเปลี่ยนรถเมล
5: ์มาให้บริการประชาชนว่าล่าสุดจากการติดตามความคืบหน้าการประกอบรถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดพร้อมนำพนักงานขับรถตัวแทนผู้ใช้งานจริงเข้าเยี่ยมชมสายการผลิตและทดลองขับรถต้นแบบคันจริงณบริษัทผู้ผลิตเพื่อประเมินความพร้อมด้านสมรรถนะและสร้างความมั่นใจก่อนเริ่มทยอยส่งมอบให้บริการประชาชนขณะนี้ชิ้นส่วนรถแรก40คันประกอบเสร็จแล้วและเข้าสู่กระบวนการชุบเคลือบกันสนิมและพ่นสีส่วนรถต้นแบบ1คันประกอบสมบูรณ์พร้อมทดสอบระบบแล้วอย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้จะมีชิ้นส่วนเข้ามาเพิ่มอีก80คันและคาดว่าจะพร้อมส่งมอบรถแรกจำนวน500คันภายในเดือนมีนาคม2570ก่อนจะทยอยส่งมอบจนครบตามแผนทั้งหมด 1,520 คันเพื่อยกระดับการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าฟื้นฟูเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องจัดทำแผนก่อสร้างอาคารใหม่รองรับผู้อยู่อาศัยคนเดิมและคนใหม่รวม 3,800 หน่วยมุ่งพัฒนาชุมชนเมืองคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าจากการตรวจเยี่ยมโครงการเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องถนนกำแพงเพชร6เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งโครงการเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องก่อตั้งเมื่อปี2522ถึง2525บนพื้นที่กว่า29ไร่ปัจจุบันมีอายุกว่า47ปีเป็นอาคารแฟต5ชั้น9อาคารจำนวน 1,369 หน่วยสำหรับผู้มีรายได้น้อยอยู่อาศัยในรูปแบบการเช่าปัจจุบันโครงการมีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลาจึงจำเป็นต้องดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาโครงการใหม่การเคหะแห่งชาติจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดทำแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องโดยในปีหน้าจะนำเสนอแผนต่อคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพร้อมจัดทำแบบก่อสร้างและรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากนั้นปี2571จะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 1,327 หน่วยแบ่งเป็นระยะที่1จำนวน484หน่วยและระยะที่2จำนวน843หน่วยคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2574ด้านนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าสำหรับแผนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องจะก่อสร้างเป็นอาคารพักอาศัยจำนวน9อาคารรวมประมาณ 3,800 หน่วยรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 1,327 หน่วยและผู้อยู่อาศัยใหม่ 2,400 หน่วยพร้อมอาคารพาณิชยกรรมและสำนักงาน1อาคารและอาคารจอดรถประมาณ 1,900 คันโดยมุ่งพัฒนาคนชุมชนและเมืองให้เป็นชุมชนเมืองที่มีคุณภาพปลอดภัยมีพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่สาธารณะรวมถึงเป็นต้นแบบการฟื้นฟูเมืองและที่อยู่

0: าศัยโดยอาจจะใช้โมเดลการเช่าระยะยาวในรูปแบบบ้านเคหะเพื่อคนไทยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเปิดทางเลือกออมต่อหลังเกษียณวันที่30กันยายนนี้ด้วยบริการ4รูปแบบเพิ่มความยืดหยุ่นให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้สูงสุดถึง12ครั้งต่อปีเพื่อบริหารจัดการเงินระยะยาวและป้องกันภัยหลอกลงทุนจากมิจฉาชีพนายสรพลตุลยาเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวถึงแนวทางและการเตรียมพร้อมด้านการเงินของข้าราชการกำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้กับข้าราชการและวางแผนการเงินระยะยาวว่ากบข.ได้เปิดบริการออมต่อ4รูปแบบสำหรับข้าราชการเกษียณอายุสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อบริหารเงินก้อนต่อยอดผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณร้อยละ4ต่อปีแบ่งเป็นฝากเงินทั้งหมดไว้กับกบข.เพื่อให้บริการลงทุนต่อเนื่องทยอยรับเงินเป็นงวดรับเงินเป็นรายเดือนราย3เดือน6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนรับเงินสดบางส่วนออกมาใช้และส่วนที่เหลือให้ออมต่อกับกบข.และสุดท้ายกำหนดรับเงินในอนาคตเลือกเก็บเงินไว้ก่อนและกำหนดวันรับเงินก้อนในเวลาที่ต้องการซึ่งปัจจุบันกฎหมายของกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการสามารถออมต่อกับกบข.ได้โดยเงินออมดังกล่าวยังคงได้รับการบริหารจัดการจากมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญของกบข.เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตของเงินทุนและลดความเสี่ยงจากการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงลงทุนสำหรับรูปแบบบริการออมต่อในปัจจุบันมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการใช้ชีวิตของสมาชิกแต่ละบุคคลสมาชิกสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการออมได้ปีละ2ครั้งและสามารถเลือกหรือปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้สูงสุดถึงปีละ12ครั้งเช่นเดียวกับสมาชิกที่ยังรับราชการอยู่
2: ในส่วนของการเกษตรกบข.ก็อยากให้สมาชิกลองใช้เวลาในการวางแผนการเงินระยะยาวนะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะรับเงินคืนทั้งก้อนหรือจะเลือกออมต่อกับทางกบข.นะครับในปัจจุบันกฎหมายของกบข.สามารถให้สมาชิกออมต่อกับทางกบข.ได้นะครับโดยเงินที่ออมต่อจะได้รับการบริหารเงินลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของกบข.เองนะครับมีโอกาสในการเติบโตนะครับแล้วก็ลดภัยเสี่ยงจากมิจฉาชีพนะครับ
1: เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการย้ำว่าวันที่30กันยายนนี้มีสมาชิกกบข.จะเกษียณอายุราชการ 16,233 รายจากสมาชิกทั้งหมด 1,290,000 รายซึ่งกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้สมาชิกรวมเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนโดยปีนี้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการจะได้รับเงินกองทุนเฉลี่ยรายละ 1,530,000 บาทมีสมาชิกที่ได้รับเงินสูงสุดมากถึง 7,860,000 บาทกรมควบคุมโรคจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมโรคครบรอบ52ปีสานต่อภารกิจ5ยุทธศาสตร์มุ่งสู่เป้าหมายเสริมสร้างป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับสากลให้ได้ภายในปี2580
3: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กรมควบคุมโรคและพิธีเจริญพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมโรคครบรอบ52ปีเพื่อรำลึกถึงความสำคัญแห่งการจัดตั้งกรมควบคุมโรคเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงามสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งนี้กรมควบคุมโรคเดิมคือกองควบคุมโรคติดต่อสังกัดกระทรวงมหาดไทยตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2485ก่อนโอนมาสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหลังมีการสถาปนากรมสาธารณสุขขึ้นเป็นกระทรวงในปีเดียวกันต่อมาในปีพุทธศักราช2517ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมควบคุมโรคติดต่อก่อนปรับเป็นกรมควบคุมโรคในปี2545และพัฒนาดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบันถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนมุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านวิชาการและเทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศและระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานระดับสากลให้ได้ภายในปี2580ด้วยการเดินหน้า5ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายมาตรการและบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขยุทธศาสตร์การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือและยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ขณะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศเวียดนามเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศกัมพูชาภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางของไทยก่อนจะเคลื่อนตัวต่อไปยังภาคตะวันตกและภาคเหนือในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในช่วงวันที่24ถึง25กันยายนยอมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะได้รับความชื้นเพิ่มจากอ่าวไทยทำให้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราดซึ่งมีฝนสะสมต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นอกจากนี้ยังขอเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้งดการเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากที่รุนแรงสำหรับพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายเนื่องจากปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำในปริมาณมากเมื่อมีฝนตกลงมาสมทบจะทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงส่วนภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันส่วนสภาพคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยบริเวณที่ห่างฝั่งจะมีคลื่นสูง 3-4 เมตรส่วนบริเวณใกล้ฝั่งภาคตะวันออกจะมีคลื่นสูงประมาณ3เมตรจึงขอเตือนให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยจังหวัดลำปางเกิดน้ำไหลหลากล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน2หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเถินกระทบ85หลังคาเรือนเบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
5: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางได้รายงานว่าเมื่อเวลา 6:00 น.ของวันที่21กันยายน2569เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่7ตำบลแม่ปะอำเภอเถินจังหวัดลำปางเบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจำนวน85หลังคาเรือนแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดด้านนายวุฒิพงษ์แก้วปาเฟือยในอำเภอเถินได้เปิดเผยว่าด้านการให้ความช่วยเหลือที่ทำการปกครองอำเภอเถินและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนพร้อมขนย้ายสิ่งของไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ทันทีบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
4: ขณะที่จังหวัดเพชรบูรณ์เกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อำเภอชนแดนเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเบื้องต้นส่งผลกระทบในพื้นที่7ตำบลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายเพิ่มเติม
6: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่คืนวันที่20กันยายน2569จนถึงช่วงเช้าวันนี้พบว่าอำเภอชนแดนมีปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดวัดได้ที่ตำบลชนแดน 146.5 มม.ส่งผลให้มีมวลน้ำไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนถนนและพื้นที่การเกษตรบางส่วนนายพิทยาดวงพัตรานายอำเภอชนแดนรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาของวันนี้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและถนนในพื้นที่7ตำบลได้แก่ตำบลชนแดนหมู่ที่1และ14ตำบลลาดแคหมู่ที่4และ11ตำบลตะกุดไตรหมู่ที่8ตำบลซับพุทธาหมู่ที่6และตำบลบ้านกล้วยหมู่ที่5ส่วนตำบลศาลาลายอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามขั้นตอนต่อไปเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
4: กรมชลประทานแจ้งเตือนให้ประชาชนใน11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศ
7: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลังตอนบนของประเทศเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,377 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วในเวลา17นาฬิกาของวันนี้จะปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นอัตรา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องทั้งนี้คาดการณ์วันที่27กันยายนปริมาณน้ำที่สถานี C2จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,100 ถึง 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขาทำให้มีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,150ถึง 1,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอยู่ที่ประมาณ400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องทยอยปรับระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำคืออำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้กรมชลประทานขอแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงแม่น้ำน้อยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปริมาณน้ำมากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะประกาศให้ทราบต่อไปติยาพันยางเทียนรายงาน
4: จังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง
8: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพพระยาจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำท่าจีนและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งหลังมีฝนตกหนักและปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเริ่มเวลา 9:00 น.ทยอยจากอัตรา990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 17:00 น.เฉลี่ยชั่วโมงละ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องโดยพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบได้แก่พื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนด้านเหนือประตูระบายน้ำโพพระยาในอำเภอศรีประจันรวมถึงพื้นที่ด้านท้ายประตูระบายน้ำโพพระยาในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีบางปลาม้าและสองพี่น้องโดยระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40-50 เซนติเมตร ขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเตรียมเอกสารสำคัญยาเครื่องใช้จำเป็นและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พ้นระดับน้ำตรวจสอบเส้นทางเข้าออกบ้านเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นพร้อมทั้งติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและอย่าหลงเชื่อข่าวลือหากมีคำสั่งอพยพขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยทันทีทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วจำนวน2อำเภอ10ตำบล47หมู่บ้าน 1,498 ครัวเรือนสโรชงาสงสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
4: รัฐบาลเปิดเผยผลสำรวจบ้านไม่มีเลขที่กว่า 490,000 หลังคาเรือนเร่งจัดทำฐานข้อมูลรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและการช่วยเหลือประชาชน
9: นางสาวพลอยทะเลและสมิทธ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่าเบี้ยประกันภัยวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ความคุ้มครองตามประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวรัฐบาลเร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่จากข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่15กันยายน2559มีการสำรวจแล้ว 517,525 หลังคาเรือนจากจำนวนบ้านทั่วประเทศ 29,812,688 หลังคาเรือนครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดและกรุงเทพมหานครพบว่าเป็นบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ 491,453 หลังคาเรือนและพบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งรัดจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบสำหรับประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์เมื่อกรมธรรม์มีผลความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570กฤษณาถขวัญแสนโชครายงาน
4: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: 12:31 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการณ์ที่ให้คำมั่นว่าจะสั่งการให้กองทัพรัสเซียยกระดับปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในกรุงเคียฟของยูเครนด้วยอาวุธที่มีความแม่นยำสูงเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อเป้าหมายในพื้นที่กรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อขัดขวางการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนชาวรัสเซียขณะที่สื่อทางการรัสเซียรายงานผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนหน้าคูหาเลือกตั้งหรือ Exit Poll โดยคาดการณ์ว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียซึ่งเป็นพรรครัฐบาลมีแนวโน้มจะได้รับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียครั้งนี้ราวร้อยละ 49.4 ซึ่งใกล้เคียงกับสัดส่วนคะแนนที่พรรคได้รับในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเมื่อปี2564
4: นายปาสคาคอนฟาเบอร์โฆษกกระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศสออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าฝรั่งเศสจะเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิหร่านเข้าพบและจะดำเนินการตอบโต้อย่างเหมาะสมหลังสำนักงานอัยการสูงของกรุงเตหะรานของอิหร่านสั่งปิดศูนย์สอนภาษาฝรั่งเศสในกรุงเตหะรานโดยอ้างว่าศูนย์สอนภาษาดังกล่าวดำเนินกิจกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมและความมั่นคงของอิหร่านรวมถึงสร้างเครือข่ายและอำนวยความสะดวกให้กับชาวอิหร่านที่มีทักษะเดินทางออกนอกประเทศ นายคอนฟาเบอร์กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีวัฒนธรรมฝรั่งเศสในอิหร่านรอบใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่อิหร่านจับกลุ่มตัวและทำร้ายเจ้าหน้าที่สถานทูตฝรั่งเศส2คนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนจะปล่อยตัวและขับออกนอกประเทศซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได
1: ้กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่านายแบ็กดงจินอธิบดีฝ่ายนโยบายคาบสมุทรเกาหลีหารือทางโทรศัพท์ร่วมกับนายเดวิดไวลีซอนรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายทากาชิอาริโยชิเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นหลังเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้จำนวน2ลูกไปยังทะเลตะวันออกเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการทดสอบขีปนาวุธครั้งที่14ของเกาหลีเหนือในปีนี้โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้ง3ประเทศมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและมาตรการตอบโต้ในอนาคตความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเกาหลีเหนือยังคงยกระดับขีดความสามารถทางทหารอย่างต่อเนื่องก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่จะมีขึ้นในวันอังคารนี้แม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะแสดงท่าทีประนีประนอมต่อเกาหลีเหนือก็ตาม
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีฟิดิสแมทของเยอรมนีที่ยืนยันว่าเขาตัดสินใจที่จะไม่ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากพรรคประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนีหรือ CDU ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลพ่ายแพ้การเลือกตั้งท้องถิ่นในกรุงเบอร์ลินและรัฐแมคเคอรินบวกฟอร์มอฟเมอร์สให้กับพรรคฝ่ายซ้ายหรือดีลิงเคอร์และพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD พรรคฝ่ายขวาจัดเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีแมสยอมรับว่าผลการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ถือเป็นหายนะสำหรับพรรค CDU นายกรัฐมนตรีเยอรมนียังกล่าวเพิ่มเติมว่าปัญหาความแตกแยกทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองฝ่ายซ้ายจัดและฝ่ายขวาจัดทำให้ความเชื่อมั่นที่ประชาชนชาวเยอรมนีมีต่อระบอบประชาธิปไตยและสถาบันของรัฐลดลงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาเทคบอลรอบชิงชนะเลิศคู่ผสมพักพงเดชเจริญจับคู่สุภาวดีวงคำจันชนะคู่จากญี่ปุ่นเจ้าภาพไป2-0เซต12-4และ12-5ส่วนหญิงคู่จุฑาทิพย์กันทพงศ์กับสุภาวดีวงคำจันร่วมกันสู้เต็มที่ก่อนชนะทีมชาติเมียนมาไป2เซตรวด12-6และ12-3ขณะที่ประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริกับเจรติจันเลียงผนึกกำลังสู้ทีมชาติเลบานอนก่อนจะเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะไป2-0เซต12-7และ12-4ส่งผลให้ทีมเทคบอลไทยเข้าชิงชัย3ประเภทและสามารถคว้า3เหรียญทองแรกมาให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันคาราเต้รอบชิงชนะเลิศประเภทต่อสู้รุ่นมากกว่า68กิโลกรัมบุคคลหญิงมณีวันบุตรสุวรรณนักคาราเต้สาวทีมชาติไทยพบกับซอฟย่าเบรุนเซวาจากคาซัคสถานแชมป์เก่าและนักคาราเต้ระดับโลกเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก2020ผลการแข่งขันปรากฏว่ามณีวันบุตรสุวรรณสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายซอฟย่าเบรุนเซวาไป0-8คะแนนส่งผลให้จบทัวร์นาเมนต์ด้วยการคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองตกเป็นของนักกีฬาจากคาซัคสถานการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมตกลูกยางสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะอินโดนีเซียไปได้3-0เซต25-10 29-27 และ25-16ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับจีนซึ่งจะแข่งขันในวันนี้เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS Play ส่วนการแข่งขันฟุตบอลชายรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2กลุ่ม A ทีมชาติไทยที่เกมแรกชนะคีร์กีสถานมา3-2พบกับฮ่องกงที่แพ้ให้กับเจ้าภาพญี่ปุ่นมา0-2ที่โตโยต้าสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะฮ่องกงไป5-1เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันในรอบแบ่งกลุ่มมี6คะแนนเต็มโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าทุกคนในทีมมีความมุ่งมั่นท ุ่มเทและทำผลงานออกมาได้ดีมากตามแผนที่วางไว้แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นฝ่ายนำก่อนแต่ก็ช่วยกันเล่นจนสามารถคว้าชัยชนะมาได้สำหรับการพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเตะไทยที่จะได้ยกระดับศักยภาพต่อไปในอนาคตทั้งนี้โปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับญี่ปุ่นที่โตโยต้าสเตเดียมในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play ด้านฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่เจกรีนซากายสเตเดียมโดยโค้ชอันเฟดเนติพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การทบทวนแทคติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมเพื่อ

0: ทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันกับเวียดนามไม่มีความกดดันมีเพียงความต้องการชัยชนะเท่านั้นเพื่อพาทีมเข้ารอบต่อไปให้ได้ซึ่งขณะนี้ทุกคนในทีมมีร่างกายที่สมบูรณ์ไม่มีอาการบาดเจ็บและพร้อมสำหรับการแข่งขันสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามที่นากาอิสเตเดียมในวันนี้เวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30และแอปพลิเคชัน AIS Play ขณะที่การแข่งขันกีฬาตะกร้อวันแรกในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ทีมตะกร้อชุดชายไทยทีม A ออกสตาร์ทชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปก่อน2-0เซต15-4และ15-12เก็บแต้มแรกให้ไทยนำ1-0ทีมก่อนที่ทีม B ไทยจะชนะเกาหลีใต้ไป2-1เซตด้วยสกอร์16-17 15-13และ17-15ขยับนำเป็น2-0ทีมและสุดท้ายเป็นทีม C ของไทยที่คุมจังหวะเกมได้ดีกว่าชนะไปอีก2-0เซตด้วยสกอร์15-8และ15-11จบเกมทีมชาติไทยประเดิมสนามชนะทีมชาติเกาหลีใต้รวม3-0ทีมโดยตะกร้อทีมชุดชายทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะลงเล่นอีก2นัดพบกับทีมชาติอินโดนีเซียและทีมชาติลาวต่อไปสรุปเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี11เหรียญทอง6เหรียญเงินอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่นมี6เหรียญทอง7เหรียญเงินอันดับ3เกาหลีใต้4เหรียญทอง3เหรียญเงินส่วนไทยอยู่อันดับ4มี3เหรียญทองและ1เหรียญเงินการแข่งขันกอล์ฟรายการหยางเต๋อทัวร์นาเมนต์เพลเยอร์แชมเปี้ยนชิพที่ไต้หวันรอบสุดท้ายปรูชัยปวิตตั้งกำมลประเสริฐเก็บเพิ่มอีก4เบอร์ดี้เสียโบกี้เพียงหลุมเดียวจบวันด้วย6อันเดอร์พา66จบสกอร์รวม25อันเดอร์พา263แซงคาซุกิฮิกะแชมป์เก่าจากญี่ปุ่นคว้าแชมป์เอเชียนทัวร์รายการที่3ในชีวิตมาครองได้สำเร็จการแข่งขันสนุกเกอร์รายการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ Secret Thailand Championship รอบชิงชนะเลิศที่สนามสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนทสวัสดิ์ปรมินทร์ด่านเสรกุลนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยชุด4เกมชนะสันติภาพอิ่มบุญสุดีกรีเบอร์1สนุกเกอร์6แดงของเมืองไทยไป8-5เฟรมคว้าแชมป์เป็นสมัยที่3รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดอีกจำนวน 240,000 บาทส่วนรองแชมป์รับเงินรางวัล 100,000 บาทส่วนสนุกเกอร์หญิง15แดงรอบชิงชนะเลิศพลอยชมพูเหล่าเกียรติพงษ์แชมป์ประเทศไทย2สมัยชนะพักวลันกองแก้วนักสนุกเกอร์ดาวรุ่งในศูนย์ฝึกเพื่อความเป็นเลิศของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยวัย15ปีไป4-0เฟรมคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัลอีก 40,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้เงินรางวัล 20,000 บาทการแข่งขันฟุตบอลศึก BYDC Lion Six League 1 2026-2027 ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมอันดับ6ของตารางมี4คะแนนบุกเยือนฉลามชลบุรี FC ทีมอันดับ15ของตารางที่ยังไม่มีคะแนนจากการลงสนามในฤดูกาลนี้ผลการแข่งขันปรากฏว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะชลบุรี FC 1-0เก็บเพิ่มอีก3คะแนนขณะที่ทรูแบงคอกยูไนเต็ดเปิดรัง True BG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของ The Rabbit BG ปทุมยูไนเต็ดผลการแข่งขันปรากฏว่าทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนะ BG ปทุมยูไนเต็ดไป3-2โดยหลังจากจบนัดนี้ทรูแบงคอกยูไนเต็ดจะเข้าร่วมในศึกฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง2ตุลาคมก่อนจะกลับมาฟาดแข้งอีกครั้งในการแข่งขันไทยลีก2026-2027นัดที่4พบกับลำพูนวอริเออร์ในวันที่11ตุลาคมต่อไปผานิชคาดหน้ารายงาน
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าการประโคมประจำยามการประโคมประจำยามจัดเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในการพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมศพในพระบรมโกศณพระมหาปราสาทก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

0: คำว่าประโคมหมายถึงการทำให้เกิดเสียงดังในกรณีประโคมประจำยามนี้หมายถึงการบรรเลงดนตรีกำหนดให้มีขึ้นตามยามหรือระยะเวลาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมี3ชั่วโมงกลางวัน4ยามกลางคืน4ยามวันและคืน1มี8ยามหรือ24ชั่วโมงการประโคมประจำยามนี้บางทีเรียกว่าย่ำยามซึ่งมีที่มาจากการย่ำหรือตีกลองหรือคล้องซ้ำๆเพื่อบอกเวลาเมื่อสมัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงคือย่ำรุ่งย่ำเที่ยงและย่ำค่ำ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกผ่านงาน Agri Plus Expo 2026เชื่อมโยงผู้ประกอบการกว่า70รายกับผู้ซื้อผู้นำเข้านักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจสร้างมูลค่าการค้ากว่า154ล้านบาทเพิ่มขึ้น 20% ตอกย้ำศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยพร้อมยกระดับองค์ความรู้วิจัยและเทคโนโลยีสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเพิ่มโอกาสการส่งออกผู้สนใจติดตามรายละเอียดการจัดงานและกิจกรรมต่างๆได้ที่ www.dft.go.th หรือโทร025474744
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มอ่อนกำลังลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15
4: ต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1-21กันยายนนี้ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่02831-9336-7คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา9และมาตรา10และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561เข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง28กันยายนนี้ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์ cnet.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-831-9336-7ในวันและเวลาราชการกรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนพิการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่าเว็บไซต์ md.go.th หัวข้อบริการประชาชนเลือกหัวข้อข่าวสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ md.thaijobs.com ระหว่างวันที่17กันยายนถึง1ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องนอนกรนภัยเงียบเสี่ยงหลายโรคท่านผู้ฟังคะการนอนกรนนอกจากคนนอนกรนจะตื่นมาเจ็บคอแห้งรู้สึกเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มแล้วอาจจะทำให้คนร่วมห้องนอนไม่หลับด้วยและอาจเป็นโรคที่คนนอนกรนจะเสี่ยงมากกว่าคนที่นอนเป็นปกติซึ่งอันตรายจากการนอนกรนส่งผลกับสุขภาพหลายประการคือ 1. ภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเกิดจากการตีบแคบของทางเดินหายใจส่วนต้นอาจเป็นตั้งแต่จมูกช่องลำคอโคนลิ้นบางส่วนของกล่องเสียงที่เกิดการหย่อนตัวขณะหลับทำให้หายใจเสียงดังสั่นและกรนขึ้นมา หากมีการหย่อนตัวของทางเดินหายใจส่วนต้นที่รุนแรงอาจอุดกั้นลมหายใจทั้งหมดไม่สามารถหายใจเข้าออกได้เป็นระยะ 2. อัมพฤกษ์อัมพาตการอุดกั้นทางเดินหายใจในคนนอนกรนอาจทำให้เกิดคราบพลักในรูปแบบของไขมันส่งผลเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดอย่างโรคอัมพฤกษ์อัมพาต 3. ภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูงเมื่อเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนน้อยกว่าปกติระดับออกซิเจนที่อยู่ในเลือดก็จะลดลงส่งผลให้เลือดไหลเวียนไปยังปอดไม่สะดวกหรือมีภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูงซึ่งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อร่างกายทั้งในระบบปอดและหัวใจ 4. ความดันโลหิตสูงการที่ร่างกายตกอยู่ในภาวะหยุดหายใจชั่วขณะทำให้ไม่ได้รับออกซิเจนที่เพียงพอร่างกายจึงต้องทำงานมากกว่าปกติส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงขึ้นกล้ามเนื้อการหายใจก็ทำงานหนักขึ้น 5. หัวใจเต้นผิดภาวะหยุดหายใจเป็นพักๆขณะนอนหลับของผู้ที่มีอาการนอนกรนเพิ่มความเสี่ยงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะมากกว่าคนไม่นอนกรนโดยเฉพาะหากนอนกรนต่อเนื่องเป็นเวลานาน 6. โรคหัวใจผู้ที่นอนกรนเสียงดังและมีลักษณะหยุดหายใจเป็นพักๆจะมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ34รวมทั้งยังมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดในสมองแตกอีกร้อยละ67เมื่อเทียบกับคนที่ไม่นอนกรน 7.โรคเส้นเลือดสมองอุดตันหรือแตกการที่ร่างกายทำงานหนักเพิ่มการออกแรงเปิดท่อทางเดินหายใจที่อุดกั้นนอกจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นแล้วยังอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคเส้นเลือดสมองอุดตันหรือแตกได้ 8. เสี่ยงโรคระบบประสาทและสมองเนื่องจากสมองต้องการออกซิเจนไปช่วยในกระบวนการทำงานซึ่งหากร่างกายขาดออกซิเจนระบบประสาทก็จะทำงานผิดปกติส่งผลให้ปอดและหัวใจทำงานหนัก 9. ปวดศีรษะถ้าตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการหนักหัวหรือปวดศีรษะเป็นประจำอาจเป็นไปได้ว่านอนกรนมาตลอดทั้งคืนจึงทำให้นอนหลับไม่เต็มอิ่มเมื่อร่างกายนอนไม่พออาการปวดศีรษะก็จะมาเยือน 10. กรดไหลย้อนภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับในคนนอนกรนก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการกรดไหลย้อนได้เนื่องจากความดันที่ไม่สม่ำเสมออาจทำให้หลอดอาหารทำงานผิดปกติ 11. เบาหวานการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับส่งผลให้การตอบสนองต่ออินซูลินลดลงทำให้ร่างกายต้องหลั่งอินซูลินเพิ่มขึ้นและอาจเสี่ยงภาวะดื้ออินซูลินไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติได้จบบทความประจำวันเรื่องนอนกรนภัยเงียบเสี่ยงหลายโรคเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพ ื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดีค่ะทักทายสวัสดีกันบ่ายวันจันทร์นะคะวันเริ่มต้นของการทำงานไม่ว่าจะทำงานทั้งงานบ้านงานออฟฟิศอะไรก็ตามแต่นะคะก็ขอให้มีความสุขกันทุกท่านเลยค่ะสุขภาพดีไปด้วยกันกับดีเจเจี๊ยบรัชนีในช่วงของ Healthy Together นะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงเราก็พบกันที่ FM 93.5 และ 95.5 เมกะเฮิรตซ์คือฟังได้ทั้ง2คลื่นความถี่ทีมงานวันนี้น้องต่อรัฐพลแก้วสุขค่ะก็มาดูแลสุขภาพให้ดีไปด้วยกันนะคะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนโดยอาศัยหลักทฤษฎีเพื่อนตายค่ะ10ออ่างนะคะออาหารออไม่อวยที่ไม่มีกิจกรรมอันตรายรวมทั้งออารมณ์และออากาศรวมแล้ว10ออ่างเราพูดกันเสมอๆนะคะในเรื่องของออ่างแล้วก็ตับไตไส้พุงอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราก็เป็นเหมือนเพื่อนตายนะคะเพื่อนตายเราต้องดูแลรักษาเขาไว้ให้ดีๆค่ะก็จะได้อยู่ด้วยกันไปยาวๆนานๆนะคะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะฝนมาหรือยังฝนมาหรือยังหลายที่ฟ้าครึ้มบางที่ก็มีแดดนะคะก็อย่างนี้แหละนะคะเอาแน่เอานอนไม่ได้ทั้งแดดทั้งฝนก็สลับกันมาอย่างสนุกสนานเลยแต่ที่ไม่สนุกก็คือช่วงสัปดาห์ที่แล้วหลายวันเลยจนถึงเมื่อวานนี้ก็จะเจอฝนกันนะคะฝนก็จะมาทุกวันวันนี้เราต้องตัดไม้ข่มน้ำก่อนนะเดี๋ยวเราก็ฟังเพลงฝนกันเพื่อที่จะไล่ฝนไม่ได้เรียกฝนนะคะแต่ถ้าใครอยากเรียกก็ขอให้มาหาคนที่เรียกใครไม่อยากมีฝนก็ขอให้ฝนไม่มาก็สมหวังกันไปนะคะวันนี้

เราเริ่มกันด้วยงานบรรเลง Yellow Bird ของ Arthur Lyman นักดนตรีแจ๊สชาวฮาวายกับ Monday Monday ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้งานของ The Mamas and The Papas ก็เป็นสองเพลงที่เรามักจะนึกถึงกันพอเช้าวันจันทร์ส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงเพลงนี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นชื่อวันใช่ไหมมันเดย์วันจันทร์ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าสีเหลืองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทั้งมันเดย์ทั้งเยลโล่ก็จะมาด้วยกันขอบคุณที่ทักทายกันนะคะทั้งทางไลน์ 935AD ทาง SMS 4689935รวมทั้งทางหน้าเพจเมื่อเช้าโพสต์ทักทายกันไปแล้วก็แจกแจงเรื่องของสุขภาพที่คุณหมอจะมาพูดมาคุยกับพวกเราวันนี้แพทย์หญิงอติพรกิติพัฒนะแพทย์เฉพาะทางด้านโสตศอนาสิกหูคอจมูกศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะได้มาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราเกี่ยวกับเรื่องที่ยังไงล่ะคะเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าแม้ยิ่งแคะยิ่งสะอาดจริงหรือเปล่ายิ่งแคะยิ่งสะอาดขี้หูค่ะเรื่องของขี้หูนะคะจริงไหมโอ้บางคนแม้มันคันนะหูเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะขี้หูการในการที่ในหูคันเนี่ยก็เลยนำข้าวต้นบัตรมาแคะนะคะเดี๋ยวมาฟังคุณหมอกันค่ะว่ามันจริงไหมในหลายๆข้อเกี่ยวกับเรื่องของขี้หูที่ยิ่งแคะยิ่งสะอาดจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรู้กันไปเลยตั้งแต่เรื่องของขี้หูว่ามันมาได้ยังไงนะคะมันสกปรกหรือเปล่าหลายคนก็ยี้กับขี้หูเหมือนกันแต่ก่อนที่จะไปพบคุณหมอนะคะก็มาฟังเพลงเพราะๆกันอีก2เพลง

0: บาร์บราสไตรแซนกับ Kiss Me in the Rain นะคะตามหลัง Carpenters Rainy Days and Mondays มาเข้าสู่ช่วง Happy Healthy ค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงอติพรกิติพัฒนะแพทย์เฉพาะทางด้านโสตสอนาสิกหูคอจมูกศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคุณหมออยู่ในสายโทรศัพท์พร้อมที่จะพูดคุยกับพวกเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้จะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับขี้หูนะคะขี้หู
1: ใช่เลยค่ะ
0: ยิ่งแคะยิ่งสะอาดจริงเหรอคะคุณหมออ
1: ๋อก็คือจริงๆเป็นปัญหาที่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาคอมมอนที่เจอเยอะมากๆในคนไข้ที่มาตรวจผู้ป่วยนอกเนี่ยค่ะ OPD case ก็คือจริงๆอ่ะคนไข้มักจะชอบคิดว่าขี้หูอ่ะแบบต้องแคะเนาะต้องทำความสะอาดหูหลังอาบน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันแบบสกปรกมีขี้หูออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วแบบเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำค่ะเพราะว่าตัวขี้หูค
0: ่
1: ะ
0: เชิญค่ะ
1: อ๋อจะบอกว่าคือตัวที่หัวมันไม่ใช่สิ่งสกปรกที่จะต้องเอาออกอะค่ะคือถ้ามันไม่ได้แบบมีภาวะทางกายวิภาคที่ผิดปกติอะไรอะค่ะปกติแล้วร่างกายเราผลิตที่หูออกมาค่ะเพื่อที่จะให้มันเคลือบชั้นหูชั้นนอกอะค่ะแล้วก็ไว้สำหรับดักจับสิ่งแปลกปลอมกันพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อราอย่างนี้ค่ะ
0: อืมอันนี้คือที่หู
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติค่ะเป็นแบบสิ่งที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องชั้นหูของเราอะค่ะซึ่งปกติแล้วมันจะกำจัดตัวเองได้ค่ะถ้าเราไม่ได้ไปยุ่งกับมัน
0: อ๋อค่ะแล้วมันจะกำจัดตัวของมันเองยังไงคะถ้าเราไม่ได้แคะมันออกมาเนี่ยค่ะ
1: ค่ะโดยปกติแล้วคือที่หูเนี่ยมันจะผลิตแล้วมันก็จะอยู่แค่ชั้นนอกของหูชั้นนอกอีกทีนึงคือมันจะไม่ได้เข้าไปติดตัวเยื่อแก้วหูอะค่ะแล้วก็เวลาที่เราแบบขยับขากรรไกรเคี้ยวข้าวพูดอาหารอะไรเคี้ยวข้าวพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเหมือนกับขับตัวเองออกมาได้คือผักออกมาบางคนก็จะเหมือนแบบมีเศษที่หูติดออกมาหรือบางคนก็ไม่รู้ตัวมันออกมาตอนไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้สิ่งที่มันปกติเขาจะบอกว่าห้ามเอาอะไรที่ใหญ่กว่านิ้วโป้งเนาะหรือบางคนก็บอกเอาอะไรที่ใหญ่กว่าข้อศอกอะไรอย่างเงี้ยเข้าหูเลยเพราะว่าอะไรที่มันเข้าไปในรูหูได้ค่ะมันจะดันให้ขี้หูอ่ะมันเข้าไปอยู่ในส่วนที่ลึกเกินกว่าที่มันจะขจัดตัวเองออกมาได
0: ้อืมแล้วมีไหมคะที่ว่ามันไม่ออกมาม
1: ีค่ะแต่มีน้อยนะคะเพราะว่าส่วนมากจะต้องเป็นคนที่มีความผิดปกติทางเหมือนกับทางกายวิภาคของหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีปัญหาเรื่องหูชั้นนอกเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วที่ไม่สามารถเคลียร์ขี้หูได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่พอมาตรวจแล้วเรารู้กันแล้วว่าเขาขี้หูตันบ่อยๆก็อาจจะต้องเป็นนัดมาคลีนหูมากำจัดขี้หูทุกๆ3เดือน6เดือนแล้วแต่คนไปค่ะแต่คนส่วนมากเลยมากกว่า 90% เลยค่ะก็คือกำจัดได้เองไม่ต้องทำค่ะ
0: จริงๆแล้วดูแล้วฟังคุณหมอแล้วขี้หูนี่เขามีข้อดีมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการดักจับฝุ่นสิ่งแปลกปลอมยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราเคลือบผิวช่องหูให้ชุ่มชื้นแล้วก็ลดการระคายเคืองเนี่ยมันมีแต่ข้อดีนะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะคือถ้ามันแบบไม่ได้มีภาวะติดเชื้อหรืออะไรที่เป็นภาวะที่หูอัดแน่นอะไรเงี้ยค่ะตัวที่หูเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่อันตรายอะไรกับร่างกายเราเลยค่ะ
0: คุณหมอพูดถึงกรณีติดเชื้อมันจะติดได้ยังไงคะ
1: ก็ถ้าเกิดว่าพูดถึงการแคะหูอย่างนึงเลยที่ทำให้เป็นตัวติดเชื้อได้เหมือนกันคือคนไข้ใช้คัตเติ้ลบัตรเนาะซึ่งเป็นอันเล็กมากบางคนเขาก็จะบอกว่าเขาเช็ดแค่ข้างนอกนิดเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าความลึกของช่องหูแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะโดยส่วนมากมันก็เฉลี่ยได้ตั้งแต่ประมาณ 1.5 ถึง 2.2 เซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ 2.5 เซนได้อยู่คือมันตื้นลึกไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการบอกว่าแค่หูไม่ลึกไม่ตื้นไม่ตื้นไม่ลึกเนี่ยมันก็อาจจะพูดยากแล้วก็การหูอักเสบมีได้จากหลายสาเหตุค่ะการปั่นหูแค่หูเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดหูอักเสบได้ หนึ่งก็คือเกิดจากการที่ขี้หูอัดแน่นมากจนเหมือนเป็นเหมือนคล้ายๆแผลกดทับในหูเพราะว่ามันแน่นมากมันกดไว้ค่ะจากตัวขี้หูเองเลยสองก็อาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นๆอย่างเช่นแบบมีรอยถลอกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้มีการติดเชื้อแบคทีเรียหรืออย่างที่บอกไปว่าตัวขี้หูเนาะมันเคลือบชั้นผิวในหูอะค่ะพอเราปั่นมันเยอะๆมีอาการคันพออาการคันเราก็ยิ่งปั่นมันก็มีการติดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียตามมาได้เหมือนกันค่ะ
0: คือส่วนใหญ่มันจะมาจากอุปกรณ์ที่เราใช้แคะหูอย่างเช่นเนี่ยคัตตันบัตใช่ไหมคะ
1: หรือว่าไม้เหล็กๆใช่ไหม
0: ใช่
1: ไม้เหล็ก
0: ๆก่อนนี้เห็นเป็นแบบเหล็กๆทองเหลืองอย่างเงี้ยค่ะที่เขาใช้ปั่นกันน่ะก็ยิ่งปั่นก็ยิ่งโอ้โหเพลินเลยนะ
1: เพลินยิ่งแคะยิ่งคันยิ่งแคะยิ่งคัน
0: ซึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องแคะถึงเวลาเขาจะหลุดออกมาเอง
1: ใช่เลยค่ะไม่ต้องแคะถึงเวลาเขาจะหลุดออกมาเองค่ะเขามีประโยชน์อยู่ค่ะ
0: ถ้าไม่หลุดนี่อย่างนี้ก็จะต้องไปหาหมอไหมคะ
1: ค่ะก็คือจริงๆแล้วมันจะมีอาการค่ะในคนที่เหมือนกับคนที่ควรจะต้องมาหาหมอเนาะคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาขี้หูตันหรือเปล่าหรือเขามีภาวะอื่นในหูอะค่ะก็อย่างเช่นมีภาวะหูอื้อได้ยินไม่เท่ากันหรือหูอื้อทั้งสองข้างก็ตามจากสาเหตุอะไรก็ตามเราอาจจะต้องมาส่องมีอาการค่ะในคนที่เหมือนกับคนที่ควรจะต้องมาหาหมอเนาะคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาขี้หูตันหรือเปล่าหรือเขามีภาวะอื่นในหูอะค่ะก็อย่างเช่นมีภาวะหูอื้อได้ยินไม่เท่ากันหรือหูอื้อทั้งสองข้างก็ตามจากสาเหตุอะไรก็ตามเราอาจจะต้องมาส่องหูหรือว่ามีการได้ยินลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือคันมากก็ให้มาให้ดูตรวจดูก่อนได้ค่ะ
0: ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: ใช่แต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะ
0: แล้วพอนานๆเนี่ยมันก็ยิ่งแบบว่ายิ่งไงอะสีเนี่ยมันก็ยิ่งจะเข้มนะคะเข้ม
1: เอาหมายถึง
0: ตัวขี้หูอ่ะยิ่งเข้มยิ่งเหนียวยิ่งเหนอะยิ่ง
1: บางคนแข็งมากออกมาแบบยาวมากตามช่องหูเลย
0: แล้ว
1: ก็มีโรคที่เกิดจากการปั่นอัดขี้หูเข้าไปด้วยเหมือนกันนะคะเหมือนกับปั่นอัดเข้าไปมากๆจนหูชั้นนอกมันไปกร่อนกระดูกหูชั้นนอกจนพองโป่งเป็นเหมือนบอลลูนนิ่งไงค่ะทำให้ถ้าคนไข้ที่มีอาการขนาดนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องไม่สามารถหูที่หูจะไม่สามารถคลีนตัวเองได้ตลอดชีวิตแล้วจะต้องมาให้หมอเป็นคนคลีนให้ตลอด
0: แล้วพวกที่ว่ายน้ำล่ะคะว่ายน้ำแล้วน้ำเข้าหูเงี้ย
1: ค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะคือหูจะมี3ชั้นค่ะมีชั้นในชั้นกลางแล้วก็ชั้นนอกคือถ้าหูชั้นโดยชั้นกลางกับชั้นนอกเนี่ยจะคั่นด้วยเยื่อแก้วหูเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้ำเข้าหูชั้นนอกอ่ะไม่ต้องทำอะไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันก็ไหลออกมาเองใช่ค่ะเพราะมันมีเยื่อแก้วหูคั่นอยู่แล้วแต่ในบางคนแค่หูเขาบอกว่าก็ปั่นไม่แรงนะแต่ว่าแก้วหูทะลุมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าในกรณีแบบเนี้ยก็คือแบบอาจจะว่ายน้ำไม่ได้เพราะว่ามันมีหูชั้นกลางทะลุแต่ปกติแล้วถามว่าเราคือถ้าเกิดว่าต้องในคนที่มีปัญหาหรือว่ารู้สึกว่าน้ำเข้าหูแล้วไม่มีปัญหาเวลาว่ายน้ำอาจจะจำเป็นจะต้องแบบใส่ตัวเอียร์ปลั๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วยค่ะ
0: หลายคนเข้าใจว่าคัตตันบัตเนี่ยเป็นมันสะอาดก็เลยใช้เป็
1: น
0: ประจำปั่นกันเป็นประจำทีนี้มันจะมีข้อเสียอะไรคะถ้าคนที่ปั่นเป็นประจำด้วยคัตตันบัตเนี่ยค่ะ
1: ก็อย่างแรกอย่างที่บอกไปเลยค่ะคือคัตตันบัตมันอันเล็กเนาะก็คือมันสามารถดันที่หูที่ควรจะอยู่แค่ชั้นนอกของชั้นของหูชั้นนอกค่ะสมมติเราแบ่งเป็นชั้นหูชั้นนอกมี2ชั้นละกันคือชั้นลึกกับชั้นนอกของมันอีกทีนึงคือปกติแล้วที่หูมันจะอยู่แค่ชั้นนอกของหูชั้นนอกแต่ว่าพอเราใส่คัตเตอร์บัดปั่นเข้าไปปั๊บมันจะดันที่หูเข้าไปอยู่ในชั้นในไปติดกับเยื่อแก้วหูซึ่งมันจะกำจัดตัวเองออกมาไม่ได้แล้วทำให้ทีเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของที่หูอุดตันได้ค่ะ อย่างแรกประมาณนั้นก็คือทำให้ที่หูอุดตันเพราะดันที่หูเข้าไปลึกค่ะ อย่างที่สองก็คืออย่างที่บอกว่าที่หูมันมีการเหมือนเป็นแว็กบางๆเคลือบชั้นหูการที่เราใช้คัตเตอร์บัดปั่นไปอะค่ะ

0: มันจะทําให้รูหูเราแห้งขึ้นแห้งขึ้นเรื่อยๆแห้งขึ้นเรื่อยๆทําให้เหมือนกับเสียชั้นที่มันป้องกันรูหูไว้อะค่ะทําให้มีอาการแห้งคันหรือติดเชื้อตามมาได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นผลจากการใช้คัตเปิ้ลบัตเลย
1: โอ้ดีไม่ดีหูก็ทะเลาะ
0: ดีไม่ดีทะลุด้วย
1: โอ้ถึงขั้นทะลุเลยถ้าทะลุ
0: ะ
1: นี่เรื่องใหญ่เลยนะคะ
0: ค่ะก็จะหูอื้อเลยค่ะ
1: แก้วหูทะลุอาจจะเพราะว่าลึกเกินไปแย่ลึกเกินไปนะคะ
0: ใช่ค่ะก็แย่ลึกเกินไปบวกกับมีการอักเสบเล็กน้อยมันอาจจะทําให้แบบเหมือนจากการปั่นมันอาจจะทําให้หูอักเสบอยู่แล้วพอเราปั่นมากขึ้นพอมันมีการอักเสบอะค่ะทุกอย่างมันจะเปราะบางมากขึ้นกว่าเดิมมันเลยมีโอกาสเสี่ยงทะลุง่ายขึ้น
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คือโดยทั่วไปเลยค่ะคนมักจะคิดว่าพอคันหูแล้วจะต้องแคะถึงหาย
0: ค่ะในวงเหมือนกับในวงการแพทย์เราจะเรียกกันว่าคำถ้าคำง่ายๆในภาษาไทยคือเหมือนวงจรอุบาทเนาะยิ่งแคะยิ่งคันยิ่งแคะยิ่งคันอะไรแบบนั้นค่ะเขาจะต้องแบบกั้นใจอดใจไว้
1: แต่มันพอมันคันนี่มันก็อดไม่ไหวเหมือนกันนะคะ
0: บางทีก็จะแบบว่าถ้ามันคันมากๆอะไรอย่างเงี้ยในชนที่แบบปั่นมาเบิดนานๆแล้วบางครั้งเราก็จะมีตัวช่วยเหมือนกันค่ะอาจจะเป็นถ้าหูไม่ได้มีสภาพที่ติดเชื้อหรือแย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นยากินไปก็ได้แบบช่วยลดอาการคันแต่ว่าถ้ามีปัญหาหูเป็นเชื้อราหรือว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียมีหูแฉะอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นยาหยอดช่วยค่ะแต่พอสภาพหูมันเริ่มฟื้นกลับขึ้นมาแล้วตอนใกล้ๆจะหายมันก็จะมีช่วงที่มันคันเหมือนกันก็เลยจะต้องบอกคนไข้ทุกคนว่าแบบพยายามอย่าปั่นนะคือห้ามปั่นแหละจริงๆไม่ได้บอกว่าพยายามอย่าปั่นหรอกห้ามปั่นเลยคือให้อดทนไว้เดี๋ยวมันจะดี
1: เพราะว่าอาการคันเนี่ยคันหูเนี่ยมันอาจจะมาจากสาเหตุอื่นก็เป็นได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่มันอาจจะมาจากสาเหตุอื่นก็ได้อาจจะต้องมาดูค่ะแต่ว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คันบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของการเอาอะไรเข้าไปปั่นหูกับแขะหูค่ะเป็นแทบจะเป็นสาเหตุหลักเลยเพราะโดยปกติถ้ามันไม่ได้มีภาวะกระตุ้นจากภายนอกมันจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
1: ปริมาณขี้หูแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะคนที่ขี้หูเยอะแปลว่าหูสกปรกก็เปล่าคะ
0: อ๋อไม่ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่
0: แต่มันอาจจะเป็นกลไกของร่างกายเขาแต่ก็อย่างที่บอกว่าจะมีคนบางกลุ่มที่อาจจะต้องมาแคะขี้หูเหมือนมาให้หมอคลีนหูเป็นระยะเพราะว่าร่างกายเขาผลิตเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาสกปรกค่ะ
1: มันจะไปเกี่ยวข้องกับอาการบ้านหมุนได้ไหมคะ
0: ไม่ได้
1: นะไม่ได้
0: ใช่ค่ะเป็นคนละเรื่องกันค่ะเพราะว่าไอ้ตัวของอาการบ้านหมุนนะคะมันก็จะมีจากหลายสาเหตุเหมือนกันมันหมุนได้จากหลายสาเหตุแต่โดยส่วนมากจะไม่เกี่ยวกับหูชั้นนอกค่ะ
1: เนี่ยคุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าเมื่อวันก่อนนอนตะแคงขวาเหมือนจะมีน้ำไหลออกมาแต่ว่าก็ไม่มีนะคะก็เลยใช้ไอ้กิ๊บดำๆกิ๊บโบราณ
0: อ
1: ะกิ๊บเล็กๆดำๆสีดำเนี่ยใช้อันนั้นแคะค่ะเสร็จแล้วพอแคะไปแล้วก็ไปเจอมดดำแบบคลานออกมาไม่ได้จากหูอะค่ะ
0: อ
1: ๋
0: ออันนี้ก็แบบว่าเป็นสาเหตุแยกเนาะค่ะแต่จริงๆแล้วก็เอาถ้าโชคต้องใช้คำว่าเขาโชคดีที่เขี่ยแล้วเจอเนาะนี่ค่ะเพราะปกติถ้าแมลงเข้าหูอะค่ะมันพอหูแมลงเข้าหูมันจะเจ็บมากเลยเนาะอย่างแรกเราต้องพยายามทำให้แมลงมันเหมือนกับตายก่อนเพื่อให้มันไม่ทำร้ายหูอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็จะให้แบบหยอดน้ำมันแล้วก็ค่อยเอามาให้แบบเหมือนกับมาหาหมอมาคลีนหูอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าปล่อยให้มันไหลออกมาแต่อย่างน้อยถ้าเกิดว่ารู้ว่าแมลงเข้าหูอ่ะก็อาจจะต้องมาให้ดูว่าหูมันบาดเจ็บไปถึงส่วนไหนบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: กรณีน้ำเข้าหูล่ะคะ
0: จริงๆน้ำเข้าหูอ่ะไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะคะคืออย่างที่บอกว่าถ้ามันมีเยื่อแก้วหูกันอยู่คนที่มันไม่ได้หูทะลุอะค่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะหายเองค่ะใช
1: ่โอ้แต่คนทั่วไปก็เหมือนกับทนไม่ได้นะ
0: ทนไม่ค่อยได้อาจจะช่วยแบบนี้ก็ได้ค่ะแบบกดบริเวณหน้าหูอะค่ะ
1: กดหน้าหู
0: เป็นบริเวณที่มันเป็นติ่งกระดูกอ่อนอยู่หน้าหูก่อนที่จะเป็นรูหูอะค่ะสามารถกดเพื่อแบบเหมือนปรับความดันในหูได้ค่ะมันก็อาจจะทําให้น้ําไหลออกมาเร็วขึ้นค่ะตรงบริเวณที่มันเป็นโค้งๆหน้าหูอะค่ะจะเป็นเหมือนกระดูกอ่อนที่ก่อนถึงรูหูอะค่ะสามารถกดแล้วก็แบบเหมือนกับให้มันแบบเหมือนช่วยปรับความดันหูทําให้น้ําไหลออกมาเร็วขึ้นได้ค่ะ
1: ใช่ค่ะก็ปล่อยให้แห้งไปเองเพราะว่าถ้าเราจะเอาผ้าอะไรเช็ดเข้าไปเช็ดเนี่ยนะคะมันก็คงลำบากอ่ะคุณผู้ฟังถามมาคือปล่อยให้แห้งไปเองเหรอ
0: ใช่ค่ะปกติคือมันช่องหูมันขนาดเล็กมากค่ะคือมันจะไม่ได้มีน้ำขังอยู่ขนาดนั้นอยู่แล้วค่ะใช่มันจะสามารถออกมาแล้วก็ไหลแห้งไปเองได้ค่ะคือเราเช็ดแค่ภายนอกหูได้นะคะคือใช้มือเช็ดได้แต่ไม่ให้ใช้คัตเติ้ลบัดเข้าไปค่ะ
1: มีบางคนเนี่ยไปเคยไปทำสปาสปาที่หูเนี่ยอย่างนั้นถือว่าปลอดภัยไหมคะ
0: อ๋อคือตอบยากนะคะคือจริงๆแล้วถ้าในฐานะหมอเนี่ยก็คือจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเขามีกล้องแล้วเขารู้กายวิภาคจริงๆอ่ะคือคนที่เขาเคลียร์ขี้หูที่มันเป็นส่วนเกินแบบที่เขาเห็นภาพในรูหูชัดเจนอ่ะก็สามารถทำได้ค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดว่ามันเซฟ 100% แต่ว่าถ้าเขามีความรู้พอเขาก็อาจจะทำได้ในปริมาณที่เหมาะสมประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้ามันเห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้ามันไม่เห็นอ่ะมันก็คือการแคะแบบเหมือนกับเป็นการแคะแบบเดาแบบบายซึ่งช่องหูแต่ละคนอ่ะมีทิศทางที่ไม่เหมือนกันมันก็มีโอกาสที่จะบาดเจ็บได
1: ้
0: ค่ะ
1: ต้องไปพบแพทย์ดีกว่าถ้าคิดว่าเราผิดปกติ
0: ใช่ค่ะ
1: มีอาการยังไงคะที่จะต้องไปพบแพทย์เนี่ยเกี่ยวกับ
0: ก็
1: เรื่อง
0: เกี่ยวกับหูใช่ไหมคะจริงๆก็เกี่ยวกับหูแล้วกันเนาะเพราะว่าคนไข้ก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าหูที่หูตันหรือเปล่าค่ะก็อาการเกี่ยวกับหูที่ควรมาพบแพทย์เนาะอย่างแรกก็คือหูอื้อเนาะไม่ว่าจะเฉียบพันหรือไม่เฉียบพันก็คือควรมาพบแพทย์นะคะแล้วก็มีอาการน้ำไหลออกจากหูคันหูหรือว่าเจ็บหูมากข้างในหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมีอาการแบบหูบวมแดงแล้วก็การได้ยินลดลงในกลุ่มนี้ก็ควรจะมาพบแพทย์ค่ะหรือว่าคันหูมากเลยก็ควรมาพบแพทย์มาดูว่ามีการติดเชื้อราหรืออะไรหรือเปล่าค่ะ
1: แล้วแพทย์ก็จะยังไงคะคือแพทย์เขาจะมีอุปกรณ
0: ์
1: ม
0: ี
1: เครื่องมือเฉพาะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะมันเหมือนกล้องส่องหูกล้องส่องเข้าไปในหูเพื่อดูว่ามีปัญหาอะไรไหมหูชั้นนอกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าหูชั้นนอกไม่มีปัญหาแต่คนไข้หูอื้อเงี้ยเราก็จะส่งไปตรวจการได้ยินเพราะว่ามันจะไม่เกี่ยวกับหูชั้นนอกแล้วมันอาจจะเป็นที่ปัญหาที่หูชั้นกลางหรือหูชั้นในค่ะ
1: อ้าวแล้ว
0: ก็ไม่แนะนำให้ซื้อยาหยอดเองเหมือนกันค่ะ
1: อ๋อคือยังไงถ้ามันมีอาการผิดปกติที่เรามองเห็นว่ามันผิดปกติจริงๆเนี่ยก็ควรจะพิจารณาดูนะคะแล้วก็ไปพบหมอจะดีที่สุด
0: ใช
1: ่ค่ะทีนี้ขอวิธีการดูแลหูค่ะที่ถูกต้องอ่ะคุณหมอ
0: ค่ะจริงๆที่ถูกต้องเลยคือไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันเลยค่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคือปล่อยมันไว้เลยค่ะเช็ดแค่ภายนอกพอใช้มือสมมติถ้าน้ำเข้าหูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบถ้าหูไม่ได้เอื้ออะไรมากอย่างที่บอกไปก็อาจจะแบบแค่กดหน้าหูเพื่อเร่งให้แบบปรับความดันในหูแล้วก็ถ้าคนที่รู้สึกว่านะมีความแฉะบริเวณหูก็คือใช้นิ้วมืออนุญาตให้ใช้นิ้วมือได้อยู่ค่ะเช็ดรอบๆหูเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ต้องเอาอะไรเข้าไปในหูอันนี้คือจะเป็นสิ่งที่เซฟที่สุดค่ะสำหรับการดูแลหูค่ะ
1: เอานิ้วมือเช็ดรอบหูโดยที่ไม่ต้อง
0: ใช้ผ้าอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่ไม่ต้องเอาสำลีเข้าไป
1: คือต้องมีผ้ารองใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็เป็นแบบเหมือนกับใช้ผ้าเช็ดหรือแบบเหมือนกับเราเช็ดหูข้างนอกปกติเหมือนอาบน้ำแล้วใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดอะไร
1: ซับเบาๆ
0: ซับใช่ใช่ไม่มีปัญหาค่ะ
1: ค่ะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังหน่อยไหมคะรู้สึกว่าหลายคนก็เป็นกังวลนะคะแม้พอมันคันเนี่ยมันต้องแคะอ่ะคุณหมอ
0: ใช่ค่ะ ก็จริงๆก็แบบอยากให้ความรู้อะค่ะเพราะว่าก็มีคนไข้มาหาจากโรคที่เกิดจากการแคะหูของ

0: เพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวก็จะลุกลามใช่ไหมคะกลายไปเป็นกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะเป็นโรคใหญ่ได้เลยค่ะ
0: มันสัมพันธ์กับอะไรคะในหูเนี่ยค่ะ
1: หมายความว่ายังไงนะคะ
0: ก็คือที่ว่าเป็นโรคอื่นน่ะโรคที่สัมพันธ์กันก็คือ
1: ส่วนมากจะเป็นพวกการติดเชื้อค่ะก็มีน้องคนหนึ่งเหมือนกันอายุ19เองก็เป็นปั่นหูจนเป็นหนองในกระดูกต้องมาทำคลีนกันอยู่นานมากแบบฆ่าเชื้อกันอยู่นานมากเป็นเดือนเลยกว่าจะหายค่ะส่วนมากก็จะสัมพันธ์กับเรื่องการติดเชื้อแล้วการติดเชื้อรุนแรงอะไรค่ะถ้าคนที่แบบภาวะภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยอาจจะต้องระวังเยอะหน่อยเพราะว่าพอติดเชื้อแล้วมันก็ไกลไปได้ไกลเพราะว่าจริงๆช่องหูอะค่ะพอเราติดหูติดเชื้อที่หูชั้นนอกไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดว่าติดเชื้อหูชั้นนอกแล้วมันลามเข้าไปหูชั้นกลางหูชั้นในหรือว่าลามเข้าไปในตัวสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่รุนแรงได้แต่ว่าคือมันส่วนมากมันจะไม่ได้เป็นขนาดนั้นค่ะ
0: ค่ะค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้คือเราไม่ค่อยได้คุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องขี้หูเนี่ยซึ่งจริงๆพอเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็สงสัยเอ๊ะมันอย่างนี้ได้ไหมเอ๊ะมันอย่างนั้นได้ไหมอะไรเงี้ยวันนี้ได้ฟังจากคุณหมอแพทย์หญิงอติพรกิติพัฒนะนะคะแพทย์เฉพาะทางด้านโสตสนาสิกหูคอจมูกศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลได้ฟังคุณหมอแล้วก็คงจะดูแลตัวเองได้ตามที่คุณหมอแนะนำนะคะเบาใจได้ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องคือยิ่งคันยิ่งแคะเพราะการคันนั้นมันอาจจะมาจากสาเหตุอื่นด้วยก็ได้มีคุณผู้ฟังบอกว่าเรื่องการทำความสะอาดทำยังไงให้สะอาดและปลอดภัยก็อย่างเมื่อกี้ใช่ที่คุณหมอบอกว่าให้ใช้นิ้วแล้วก็น่าจะพันผ้าใช่ไหมคะพันผ้าสะอาด
1: ค่ะใช่ค่ะแต่จริงๆไม่ทำก็ได้นะแต่ถ้าคนที่เขาอยากทำอะไรเงี้ยก็ใช้แค่นิ้วก็พอค่ะนิ้วพันผ้าสะอาดเช็ดอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอคะโอกาสหน้าคุยกันอีกนะคะประเด็นอื่น
1: ๆค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

านของเซอร์คริฟริชาร์ด You Belong to My Heart นะคะกับอีกเพลงหนึ่งก็คือ Save Your Heart For Me ของ Gary Lewis and the Playboy อีกเพลงหนึ่ง Buddy Holly กับ Raining in My Heart ก็เป็น3 เพลงเพราะที่เราได้ฟังกันในบ่ายวันนี้ทุกวันก็จะมีเพลงดีเพลงเพราะให้ได้ฟังนะคะฟังกันเพลินๆไปไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ฟังได้วันนี้ก็ส่งกำลังใจให้ท่านที่ป่วยท่านที่ไปหาหมอนะคะก็ขอให้ทุกสิ่งอย่างราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยก็ยังมีเพลงที่คุณผู้ฟังถามไว้นะคะก็เลยแต่ไม่ได้บอกชื่อเพลงมาก็เลยขอเลือกเป็นเพลงนี้ให้ได้ฟังค่ะ

Heritage of the Universe นะคะงานของ Bee Gees ที่คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงนี้มาทาง SMS ตามหลังงานของ Jim Croce Time in the Bottle ซึ่งก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่คุณผู้ฟังถามถึง

บ่ายนี้ได้เวลาต้องลานะคะดีเจเจี๊ยบรัชนีลาตรงนี้เลยพรุ่งนี้มาใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเสร็จภารกิจประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นออกเดินทางสู่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สานต่อความร่วมมือและขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: นายกรัฐมนตรีเสร็จภารกิจประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นออกเดินทางสู่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สานต่อความร่วมมือและขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลก
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีกำหนดการเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอร์จเอฟเคนเนดีในเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมคริสนาถฝันแสนสุขรายงาน
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำคลองผงเพงในจุดเสี่ยงเตรียมแผนรับเขื่อนเจ้าพระยาปรับอัตราระบายน้ำเพิ่ม
5: นายไพบูลย์สุภบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองผงเพงช่วงหมู่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นจุดเสี่ยงจุดแรกที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่ตำบลผงเพงหมู่5หากปริมาณน้ำในคลองผงเพงเพิ่มขึ้นนายไพบูลย์กล่าวว่าขณะนี้ทุกหน่วยมีการวางแผนดำเนินการแก้ปัญหาอุทกภัยตามที่ได้มีการซักซ้อมไว้โดยชลประทานประสานงานกับท้องถิ่นเรื่องการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือวิกฤตจากน้ำท่วมด้านนายมนตรีเนียมรอดชลประทานจังหวัดอ่างทองยืนยันว่าปัจจุบันพื้นที่ริมตลิ่งสองฝั่งน้ำในเขตจังหวัดอ่างทองยังไม่ได้รับผลกระทบแต่หากคาดว่ากรมชลประทานระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำในคลองผงเพงและแม่น้ำเจ้าพระยาจะเพิ่มเฉลี่ยราว 50-70 เซนติเมตรจากปัจจุบันจึงขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมชลประทานและภาครัฐเป็นหลักธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: บังกลาเทศพบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก87รายในเดือนกันยายนซึ่งเป็นยอดผู้เสียชีวิตรายเดือนที่สูงที่สุดในปีนี้กรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศรายงานว่าบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายใหม่ 1,593 รายและพบผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว6รายในรอบ24ชั่วโมงนับจนถึงเวลา 8:00 นของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้ตัวเลขผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของบังกลาเทศในเดือนกันยายนเพิ่มเป็น 26,126 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต87รายซึ่งถือเป็นยอดผู้เสียชีวิตรายเดือนที่สูงที่สุดในปีนี้ทั้งนี้ทางการบังกลาเทศเริ่มดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกระยะเวลา3เดือนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาท่ามกลางความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญจากโรคที่มียุงเป็นพาหะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีขณะที่ล่าสุดบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า 61,700 รายและเสียชีวิต184รายในปีนี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเลยได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอชุมแพอำเภอหนองเรืออำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอหนองไผ่อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหัวตะพานอำเภอเหลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรอำเภอศิลาลาดอำเภอราศีสลายอำเภอยางชุมน้อยอำเภอกันทรารมอำเภอวังหินอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอลำดวนอำเภอกาบเชิงอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ปกคลุมจังหวัดนครราชสีมาเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอลำปลายมาสอำเภอกระสังอำเภอหนองกี่อำเภอนางรองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอท่าศาลาอำเภอนพิตำอำเภอพระพรหมอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอชะอวดอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอควนขนุนอำเภอป่าพยอมอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลปกคลุมจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดปกคลุมจังหวัดยะลาทางจังหวัดปกคลุมจังหวัดนราธิวาสกับทางจังหวัดปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอท่าฉางอำเภอวิภาวดีอำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาอำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสมุทรปราการกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้คาดว่าเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดชลบุรีคาดว่าใน1ชั่วโมงข้างหน้าไม่พบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย 2:19 นาทีค่ะดีเจอึ่งและท็อปเซเลคชั่นในช่วงบ่ายๆนะคะแล้วเราก็เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันวันนี้วันจันทร์น่าจะเป็นสัปดาห์ที่ดีของทุกท่านก็อวยพรเลยให้ใครที่เป็นโดยเฉพาะวัยทำงานต้องมีเรื่องมากมายในชีวิตในแต่ละวันต้องสะสางการงานก็ขอให้ทุกเรื่องทุกสิ่งในสัปดาห์นี้ผ่านไปด้วยดีถ้าวันไหนเรื่องอะไรจะมีอุปสรรคกันบ้างก็ผ่านได้ตลอดนะคะสุขสันต์วันจันทร์วันนี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่21กันยายนค่ะท็อปเซเลคชั่นช่วงบ่ายกับดีเจอึ่งมาธุรสโอสถานนท์นะคะท็อปเรดิโอ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ชั่วโมงแรกเราเป็นชั่วโมงพิเศษอีเซียวออกอากาศกัน2คลื่นและได้ฟังเพลงต่อเนื่องด้วยค่ะก็จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะดีเจอึ่งมะธุรสโอสถานนท์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะเริ่มต้นวันนี้กันด้วย2เพลงที่คิดถึงทั้งคู่เพลงแรกนี่มีหลายเวอร์ชันให้ได้ฟังกันออริจินัลเวอร์ชันจากเทรซี่แชปแมนในช่วงยุค 80s แล้วก็มีนักร้องนำมาร้องใหม่ในแนวทางของตัวเองนะคะอย่างเช่นโจนาสบลูซึ่งเขาไม่ได้ร้องเองโจนาสบลูเป็นโปรดิวเซอร์รุ่นใหม่จากอังกฤษค่ะแต่เขาไม่ร้องเพลงนี้นะคะคิดว่าต้องหานักร้องสักคนหนึ่งแล้วก็เขาก็ยังไม่รู้ว่าจะให้ใครร้องเรื่องนักร้องยังว่างอยู่แต่ว่าเขาคิดจะเรียบเรียงเพลงนี้ในเวอร์ชันของเขาอยู่แล้วนะคะแล้ววันหนึ่งตัวโจนาสบลูไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าผับแห่งนี้เขาให้โอกาสนักร้องหน้าใหม่และนักร้องที่ยังไม่มีสังกัดได้แสดงความสามารถพอโจนาสบลูนั่งฟังเสียงร้องของดาโกต้าลอยลมมาในผับแห่งนั้นเขาก็มีความรู้สึกว่าอุ๊ยคนนี้แหละใช่เลยเสียงของเพลง Fast Car ที่เขาจะนำมาทำใหม่ในเวอร์ชันของเขาเองนะคะและแล้วฝันของโจนาสบลูก็เป็นจริงเขาก็ให้ดาโกต้าร้องเพลง Fast Car ในแบบอะคูสติกเวอร์ชันแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่ดังพอตัวของ Fast Car เลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็นำมาเริ่มรายการกันโจนาสบลูฟีเจอริงดาโกต้ากับเพลง Fast Car ส่วนเพลงที่2เพลงนี้จากอัลบั้มภาษาสเปนิชชุดที่2ของกลาเรอสเตฟานนะคะอัลบั้มที่ชื่อว่าอาเบรียนโดพูเอร์ตาสนะคะมีเพลงนี้รวมอยู่เพลงที่คุณผู้ฟังชอบกันมากๆเลยมัสซายาหรือว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าบิยอนนะคะมัสซายาหรือบิยอนจากกลอเรียเอสเตฟานเริ่มต้นกัน2เพลงสุขสันต์วันจันทร์กันต่อไปแดดดีเมฆก็เยอะช่วงเย็นไม่รู้จะมีฝนไหมฟังRoss StewartและThe Royal Philharmonic Orchestraค่ะ

เอริกคาร์เมน Never Gonna Fall in Love Again ที่คุณผู้ฟังถามถึงก่อนหน้านั้นร้องคู่กันระหว่าง Dolly Parton นะคะและ James Ingram เพลงจาก Soundtrack ภาพยนตร์เรื่อง Beethoven The Second ที่เจ้า Beethoven นี่เป็นตัวเอกของเรื่องจริงๆสุนัขพันธ์เซนต์เบอร์นาร์ดที่โด่งดังมาจากภาคแรกแล้วก็มามีภาค2ภาค2เนี่ยเบโธเฟนมากับครอบครัวก็คือแฟนของเบโธเฟนแล้วก็ลูกๆด้วยน่ารักมากๆมีเพลงที่ดอลลี่พอร์ตันร้องคู่กับเจมส์อินแกรมในซาวด์แทร็กก็เป็นเพลงที่น่ารักนะคะ The Day I Fall in Love แล้วก็เริ่มกันด้วย Rod Stewart และ The Royal Philharmonic Orchestra I Don't Want to Talk About It นะคะก็เป็นเวอร์ชันที่อลังการของเพลงนั้นได้ฟังกันสุขสันต์วันจันทร์กันอย่างแท้จริงค่ะแล้วก็หลายท่านบอกว่า2วันที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์นะคะสุดสัปดาห์ฝนมาทั้ง2วันเลยครึ้มกันตลอดทั้งวันเมื่อคืนฝนก็ตกค่อนข้างจะหลายที่อยู่แล้วก็ตกค่อนข้างหนักด้วยแต่ว่าเป็นช่วงค่ำไปแล้วนะคะที่บ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างคะเมื่อคืนนี้แล้วก็ที่จังหวัดมุกดาหารคุณอนุตราส่งภาพมานะคะบอกว่าสวัสดีจากมุกดาหารภาพตัวเองนั่งใต้ต้นไม้ปลูกเรียงกันกำลังเจริญเติบโตบอกว่ามีต้นไม้ให้ร่มเงาเป็นของตัวเองปลูกเองทุกต้นขอเพลงสักเพลงหนึ่งให้กำลังใจคนปลูกสวนป่านะคะหรือตามที่ดีเจอึ่งเห็นสมควรก็ยินดีด้วยที่ตอนนี้มีร่มไม้เป็นของตัวเองเพราะว่ารูปที่ถ่ายมานี่หัวแดดทั้งนั้นนะคะมุกดาหารเนี่ยร้อนมากแต่ว่าฝนตกทุกตอนเย็นทุกวันคล้ายๆกรุงเทพเหมือนกันเพราะฉะนั้นเลือกเพลงนี้ซึ่งชื่อเพลงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับต้นไม้แต่ว่าคนเราปลูกต้นไม้แล้วก็ทนุถนอมใส่ใจดูแลจนต้นไม้นั้นเติบใหญ่ให้ร่มเงากับเรานั่งใต้ต้นไม้พักผ่อนยามที่แบบว่าต้องการร่มเงานี่ก็ถือว่าต้องมีความรักต้นไม้อย่างแท้จริงก็นึกถึงเพลงนี้รักแท้อย่างแท้จริงร้องร่วมกันระหว่างเอลตันจอห์นและกิกกี้ดีกิกกี้ดีก็เป็นนักร้องที่ร้องเพลงร่วมกับเอลตันจอห์นมามากกว่า1เพลงอย่างเช่น Don't Go Breaking My Heart เพลงจากยุค 70s ที่เป็นเพลงเร็วๆสนุกๆกิกกี้ดีก็ร้องนะคะแล้วเธอก็ร้องเพลงนี้คู่กับเอลตันจอห์นมอบให้ทุกท่านที่มีความรักแท้ในสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งแล้วก็ทนุถนอมให้สิ่งนั้นเจริญเติบโตงอกงาม True Love ค่ะ

True Love จากเอลตันจอห์นและกิกิดีนะคะมอบให้ทุกท่านเลยรวมทั้งคุณอนุตราที่บอกว่าปลูกต้นไม้ดูแลอย่างดีตอนนี้มีร่มเงาเป็นของตัวเองขอบคุณที่ส่งรูปมาให้ดูกันนะคะคุยกันได้ใน LINE @topradio แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังเป็นเพื่อนกันอย่างนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะฟัง Christopher Cross กันดีกว่านะคะ Ride Like the Wind ค่ะ

There's a whole lot of loving just for you นะคะแต่ว่าชื่อเพลงไม่มี just for you นะคะ There's a whole lot of loving Guys and Dolls Billy Joe มากับเพลงนี้นานๆจะเล่นสักครั้งหนึ่งเพลงน่ารักนะคะ The River of Dreams The Doobie Brothers มากับ What a Fool Believes เพราะว่าเพลง Like the Wind ของ Christopher Cross นั้นมีสมาชิกของ The Doobie Brothers นะคะ Michael McDonald ไปช่วยร้องสนับสนุนในเพลง Like the Wind ซึ่งเป็นเพลงแรกเลยของ Christopher Cross ในอัลบั้มชุดแรกของเขานะคะที่โด่งดังมากๆค่ะคงจะทิ้งท้ายช่วงนี้เพลงนี้ก็เป็นความเท่จากยุค 80s The Safety Dance นะคะจากวงที่ชื่อ Men Without Hats ค่ะและเดี๋ยวเราฟังข่าวกันค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนใช้ระบบ AI เสริมประสิทธิภาพโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
0: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนใช้ระบบ AI เสริมประสิทธิภาพโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มโอกาสผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าถึงสินเชื่อนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาไลแมนวงในเมอร์ชาน AI Accelerator โดยเน้นย้ำถึงความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนและร้านค้าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งช่วยลดค่าครองชีพให้แก่คนไทยกว่า26ล้านคนและช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดความช่วยเหลือด้านการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการต้นทุนและเพิ่มกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการเปิดโอกาสให้ร้านค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านสินเชื่อบนแอปพลิเคชันถุงเงินด้านนายยอดชินสุภกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารไลน์แมนวงในเปิดเผยว่าปัจจุบันไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระจายเงินอุดหนุนจากภาครัฐสู่ร้านค้ากว่า 2,570 ล้านบาทผ่าน16ล้านคำสั่งซื้อรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ยังไม่ตอบโจทย์การเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชี้ควรนำเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปช่วยกลุ่มที่ยังตกหล่นให้ตรงจุด
5: นางสาวสิริกัญญาปันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่มีแนวทางแจกเงิน 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนหรือเดือนละ500บาทว่าตามปรับลดขนาดโครงการลงทำให้มีงบประมาณเหลือจากเฟสแรกเพียงพอที่จะดำเนินการต่อพร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการนำเงินที่ควรใช้สำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานมาใช้เป็นมาตรการเยียวยาประชาชนเนื่องจากโครงการยังมีข้อจำกัดจากเงื่อนไขการร่วมจ่ายหรือโคเพย์ร้อยละ40ซึ่งอาจทำให้ความช่วยเหลือส่งไปไม่ถึงประชาชนอย่างเต็มจำนวนท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่ยังได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นขณะที่ในมิติของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังไม่เห็นผลในการสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนและตั้งข้อสังเกตถึงเป้าหมายทางการเงินของรัฐบาลพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลนำเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปใช้เยียวยาประชาชนอย่างตรงจุดโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังตกหล่นจากมาตรการเดิมเช่นเกษตรกรชาวประมงและภาคขนส่งชาววิสาปทุมมารายงาน
0: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง รณีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่งจังหวัดปทุมธานีเล่นการพนันในสถานที่ราชการ
6: พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูกกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพและข้อมูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่งจังหวัดปทุมธานีตั้งวงเล่นการพนันภายในสถานที่ราชการว่าจากการตรวจสอบและคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชาเมืองต้นพบว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่งมีพฤติกรรมดังกล่าวจริงซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมจึงมีคำสั่งให้มาช่วยราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีโดยมีผลทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7 วันทั้งนี้ส่วนการพิจารณาบทลงโทษจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดแนวทางกรณีการเล่นพนันในสถานที่ราชการโดยยืนยันว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจะดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายอำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยอำเภอคอนสารขออภัยครับปกคลุมจังหวัดชัยภูมิกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอหนองไผ่อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอพรทรายอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอศิลาลาดอำเภอราศีสไลอำเภอยางชุมน้อยอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอรัตนบุรีอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปกคลุมจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์กับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่อำเภอขนอมอำเภอสีชนอำเภอท่าสาราอำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียนใหญ่อำเภอปากพนังอำเภอชะอวดอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนายงจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองไหโคงอำเภอสะเดาอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาจังหวัดยะลามีฝนตกทั้งจังหวัดส่วนที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนตกกับทั้งจังหวัดปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอท่าฉางอำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดสมุทรปราการกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณจังหวัดชลบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดชลบุรีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1 ชั่วโมงการทีราลีขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle Good Time
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการกู้ไทม์ครับตอนนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569นะครับช่วงนี้ฝนฟ้าก็ตกมากมายเลยนะครับเมื่อกี้ดูฟังพยากรณ์อากาศก็จะรู้ว่าภาคใต้ก็จะมีฝนหนักนะครับภาคเหนือตอนนี้ก็ยังมีฝนอยู่นะครับแล้วก็คนที่ติดตามสถานการณ์น้ำนะครับว่าน้ำจะลงมากรุงเทพลงมาภาคกลางมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็คงตามอยู่นะบางพื้นที่ก็จะมีน้ำขึ้นมานะครับในบริเวณลำน้ำสาขานะส่วนเมื่อสักวันสองวันเนี่ยนะครับผมได้รับคำถามจากต้องถือเป็นเสมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งนะครับซึ่งพักอยู่แถวๆสวนหลวงรอกระประธานโทษสวนหลวงรอ9นะสวนหลวงร9ซึ่งแถวนั้นก็จะมีคลองอยู่ใช่มั้ยเขาบอกเฮ้ยทำไมตอนหลังเนี่ยน้ำในคลองซึ่งแต่ก่อนมันมีค่อนข้างจะเยอะเกินครึ่งหนึ่งของลำคลองครับตอนนี้ทำไมมันลงไปแห้งออกไปเลยเหมือนกับแห้งไปค่อนข้างมากผมก็บอกอ๋อก็เขาต้องพยายามระบายน้ำออกนะครับใช่ไหมฮะเพราะตอนนี้ไม่งั้นเดี๋ยวฝนมันตกมาอีกแล้วก็มันจะมีน้ำเหนือลงมาเพราะฉะนั้นคลองในกรุงเทพเนี่ยเขาก็พยายามระบายลงในทะเลหรือว่าลงไปที่แหล่งรับน้ำให้มากที่สุดเพื่อจะให้คลองเนี่ยมันมีพื้นที่สำหรับรับน้ำได้นะอย่างเช่นเวลาฝนตกมากๆเนี่ยก็จะระบายน้ำลงคลองมันก็จะไม่ล้นไม่เป็นน้ำท่วมรอระบายนะครับหรือว่าถ้ามันมีน้ำเหนือลงมาเนี่ยก็พยายามเอาน้ำจากในแม่น้ำเนี่ยไขลงคลองนะครับไขลงคลองเพื่อจะให้มันไปออกในทะเลนะครับเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็นี่มันเดือนกันยาจะหมดเดือนกันยาอีกประมาณสัก10วันนะครับก็พูดง่ายคืออย่างที่บอกอ่ะบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าตกลงน้ำจะท่วมหรือไม่ท่วมก็กันไว้ดีที่สุดครับนะป้องกันไว้ดีที่สุดนะครับจะท่วมหรือไม่ท่วมก็สุดจะเดานะครับก็สุดจะเดาจริงๆก็โอเคครับวันนี้จะพูดให้ฟังถึงเมื่อวานที่ไปงานวันที่ระลึกวันส่งดนตรีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระดำเนินทรงดนตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะเริ่มตั้งแต่ปี2501จนถึงปี2516นะครับก็เป็นระยะเวลาประมาณ17ปีนะครับก็ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้รื้อฟื้นงานนี้ขึ้นมาเมื่อปี2543มั้งถ้าผมยังไม่ผิดนะคือตอนสมัยผมเรียนเนี่ยงานที่ระลึกวันทรงดนตรีไม่มีนะครับพอหลังจากผมจบมาหลายปีก็จะมีการรื้อฟื้นงานนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่เสด็จพระดำเนินทรงดนตรีที่จุฬานะครับซึ่งเสด็จพระดำเนินครั้งแรกเมื่อปี2501นะครับเมื่อวานการขับร้องการบรรเลงในหอประชุมจุฬาเนี่ยก็ต้องถือว่ามีความน่าสนใจมากครับนอกจากมีการเชิญเพลงพระราชนิพนธ์มาขับร้องมาบรรเลงแล้วเนี่ย อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีการเชิญวงนักดนตรีแล้วกันเรียกว่านักดนตรีนะฮะจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระดำเนินทรงดนตรีอย่างเช่นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมทั้งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับจริงๆที่มหาลัยมหิดลที่มหาลัยวิชาการซึ่งสมัยก่อนเราเรียกวิทยาลัยวิชาการประสานมิตรเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือมศวประสานมิตรเนี่ยก็จริงๆเสด็จพระดำเนินทรงดนตรีด้วยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเมื่อวานก็มีตัวแทนจากนักดนตรีจากธรรมศาสตร์นะครับจากเกษตรศาสตร์นะครับจากเชียงใหม่นะครับมาร่วมด้วยก็เลยใช้ชื่อว่าองค์ วงนะวง O O คือ O L D O ที่แปลว่าเก่าเนี่ยนะฮะ O แล้วก็ 4 นะฮะแต่เขาเรียกเป็น 4 O O C U band มันก็จะคล้ายๆกับ O C U band นะครับ4กับ C ก็ออกเสียงคล้ายๆกันเนี่ยนะครับ O C U band นะครับก็คือวงดนตรีของมหาวิทยาลัยที่พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เคยเสด็จพระดำเนินทรงดนตรีนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจเมื่อวานนี้นะครับที่ได้เสียงฮือฮาตบมือต้อนรับกันอย่างแล้วก็ให้กำลังใจกันอย่างคึกคักกึกก้องก็คือช่วงที่มีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมบรรเลงโยธวาทิตแต่ว่าเป็นโยธวาทิตที่เน้นเมโลดิก้านะครับอันนั้นก็ต้องบอกว่าน่ารักเชียนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่เรียกเสียงชื่นชมได้มากมายก็คือการขับร้องเพลงลาวดวงเดือนนะครับซึ่งเป็นการประสานกันระหว่างวงดนตรีไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็คณะประสานเสียงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือ CU Chorus รวมทั้งวงดนตรี CU Band ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะมีเดี๋ยวนะจริงๆจะบอกว่าไงดีครับแป๊บนึงนะครับสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงเมื่อวานที่ในจุฬาให้คุณฟังนะครับผมเพื่อจะได้คือคนที่อยู่ในบรรยากาศเนี่ยก็จะเข้าใจว่ามันมีความไพเราะมันมีความเข้มขลังแล้วก็มีความน่าสนใจอย่างมากนะครับผมต้องบอกว่านักร้องที่เป็นนักร้องนำนะครับซึ่งเป็นนิสิตผู้หญิงไม่แน่ใจว่าอยู่คณะอะไรนะครับผมเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับไพเราะมากนะคือเมื่อมีดนตรีไทยวงดนตรีไทยนะคือเขาเริ่มต้นด้วยการร้อง ร้องโดยใช้วง CU Chorus นะครับแล้วหลังจากนั้นมาก็จะมีดนตรีไทยเข้ามานะเป็นช่วงๆหลังจากนั้นก็จะเป็นการผสมกับดนตรีของ CU Band นะครับน่ารักใช่ไหมแบบดูแล้วอิ่มนะอิ่มใจเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวนะฮะอันนี้เป็นเพลงลาวดวงเดือนแต่ว่ามันเป็นลาวดวงเดือนที่แป๊บนึงนะครับผมพยายามจะเสิร์ชงานเมื่อวานเนี่ยนะแต่ว่ามันมาเป็นแค่ช่วงๆคือไม่เต็มงานนะคือเป็นตัดมาเป็นช่วงๆเขาเข้าใจว่าเขาทำเป็น YouTube ออกมานะครับบางทีคนดูก็ทำเป็น YouTube ออกมาแต่ว่าเวลาคนดูทำเป็น YouTube ออกมาเนี่ยเสียงมันไม่ชัดนะครับเสียงมันก้องมันต้องเอาเสียงของมหาวิทยาลัยทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดตรงนี้ให้คุณฟังดูนะครับเราคิดว่าน่าจะใช่นะคือผมก็กลัวมากเลยเพราะบางที YouTube ที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยบางทีอาจจะเป็นราวดวงเดือนจริงแต่ไม่รู้ปีไหนนะครับยังไงก็ตามถ้าอย่างนั้นผมจะเปิดราวดวงเดือนให้คุณฟังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อครับผมเชิญครับฟังก่อนนะครับผมครับ

โอเคครับจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นราวดวงเดือนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ราวดวงเดือนที่นําเสนอเมื่อวานนี้นะเป็นราวดวงเดือนที่มะเร็งในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็นักร้องที่เป็นนักร้องนำเนี่ยก็คือคนเดิมนะฮะเดี๋ยวผมยังหาชื่อไม่เจอนะครับแล้วก็แต่ว่าอันนี้เป็นการแสดงเมื่อช่วงประมาณต้นปีนะครับเพื่อจะถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับท่านจะเห็นได้ว่าเนื้อเพลงที่นิสิตผู้หญิงคนนี้ขับร้องเนี่ยนะครับหมายถึงร้องนำนะครับจะเป็นเพลงเนื้อเพลงจะกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคอรัสก็จะร้องเพลงราวดวงเดือนที่เป็นต้นตำรับนะครับผมก็โอเคคุณก็จะได้ยินเสียงของดนตรีไทยนะครับเสียงคอรัสเสียงวงดนตรีของซีอูแบนนะครับซึ่งจริงๆก็คล้ายๆเมื่อวานนะครับจะคล้ายๆเมื่อวานแต่ว่าเพียงแต่ว่าของเมื่อวานที่ผมพยายามจะดูเนี่ยนะครับที่ออกมาเป็น YouTube แล้วเนี่ยมันประมาณแค่2นาทีไม่ถึง3นาทีนะครับมันก็ตัดมาแค่บางช่วงแล้วเสียงค่อนข้างก้องเดี๋ยวต้องรอดูให้จุฬาเป็นคนทําออกมาเนี่ยนะซึ่งเข้าใจว่าถ้าจุฬาทําออกมาเนี่ยเสียงจะดีขึ้นนะจะดีกว่านี้แล้วกันนะครับเพลงที่จบไปเมื่อกี้เนี่ยเขาใช้ชื่อว่าดุจดวงเดือนเด่นเวหาดทศมะราชชนนีนะครับก็คือใช้ทำนองเพลงของเราดวงเดือนนะครับขออนุญาตแบบก็แอมนิดนะฮะ นะใช้ชื่อว่าการแสดงคือดุจดวงเดือนเด่นเวหาดทศมะราชชนนีนะครับก็คือเราดวงเดือนนี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่มาจากประธานโทษประธานโทษ นะใช้ชื่อว่าการแสดงคือดุจดวงเดือนเด่นเวหาดทศมราชชนนีนะครับก็คือเราดวงเดือนนี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่มาจากประธานโทษประธานโทษนะใช้ชื่อว่าการแสดงคือดุจดวงเดือนเด่นเวหาดทศมราชชนนีนะครับก็คือเราดวงเดือนนี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่มาจากประธานโทษประธานโทษนะใช้ชื่อว่าการแสดงคือดุจดวงเดือนเด่นเวหาดทศมราชชนนีนะครับก็คือเราดวงเดือนนี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่มาจากประธานโทษประธานโทษนี่เป็นเปิดเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่สำหรับคอนเสิร์ตร้อยมะเร็งเพลงเพื่อแม่เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยใช้ทำนองเพลงราดวงเดือนซึ่งเป็นเพลงไทยเดิมแล้วก็เนื้อ

เนื้อร้องเนี่ยนะครับเป็นบทประพันธ์อมตะในเป็นงานพระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพิชัยมหิทโรดมแล้วก็สิ่งที่ร้องเมื่อสักครู่นะฮะเพลงดุจดวงเดือนเด่นเวหาดทศมาราชชนนีเนี่ยประพันธ์ขึ้นใหม่เพิ่มเติมโดยนายอุรุพงษ์บุญญาพลาซึ่งเป็นนิสิตเก่าชมรมดนตรีไทยแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคือเพลงเราดวงเดือนเนี่ยเป็นเพลงหนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรดเป็นอย่างมากนะครับทรงโปรดเป็นอย่างมากมีหลายครั้งที่รับสั่งขอฟังเพลงเราดวงเดือนนะครับทรงขอฟังเพลงนี้แล้วยังเคยมีปรากฏด้วยว่าทรงเปียโนเพลงเราดวงเดือนในโอกาสต่างๆฉะนั้นในการแสดงในครั้งเมื่อต้นปีที่จุฬาเนี่ยนะครับก็จึงได้เลือกเอาเพลงเราดวงเดือนมารังสรรค์โดยแต่งบทเพลงใหม่เพื่อจะถวายพระเกียรตินะครับแล้วก็บรรเลงโดยวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากลนะครับแล้วก็การขับร้องนะครับขับร้องโดยเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะฮะขับร้องโดยอันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าใครกันบอกว่าเป็นนิสิตของจุฬาลงกรณ์เนี่ยนะครับผมก็เป็นเมื่อสักครู่นะถ้าคุณจะได้ยินเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกนะการขับร้องเนี่ยก็มาจากน้องที่เป็นนิสิตผู้หญิงนะครับโดยในท่อนแรกนั้นในช่วงที่เป็นคอรัสเนี่ยจะเป็นบทร้องเดิมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพิชัยมหิทโรดมนะครับส่วนบทร้องท่อนที่1และท่อนที่2ในเพลงราดวงเดือนนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการใช้บทประพันธ์ใหม่นะครับโดยนายอุรุพงษ์บุญญาพลาบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพิชัยมหิทโรดมนะครับส่วนบทร้องท่อนที่1และท่อนที่2ในเพลงราดวงเดือนนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการใช้บทประพันธ์ใหม่นะครับโดยนายอุรุพงษ์บุญญาพราแต่งขึ้นโดยระบุไว้แบบนี้นะครับเปรียบเทียบว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงงดงามยิ่งกว่าดวงเดือนที่ส่องแสงสว่างชดช่วงแต่มองแล้วสบายตาน่าชมครั้นเมื่อถึงเดือนแรมอันปราศจากแสงเดือนก็ทำให้รู้สึกเศร้าเสียใจที่คิดถึงดวงเดือนที่เคยส่องสว่างกระจ่างฟ้าเปรียบได้กับการที่พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคไลยังความโศกเศร้าเสียใจให้แก่อาณาประชาราษฎร์เป็นล้นพ้นพระองค์ท่านทรงเป็นสีแห่งประเทศไทยพระเกียรติคุณยั่งยืนคู่แผ่นดินไทยทรงเป็นพระแม่แห่งชาติเป็นพระแม่แห่งแผ่นดินเป็นสมเด็จพระราชินีผู้ยิ่งใหญ่แม้พระองค์ท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระมหากรุณาธิคุณพระบุญญาบารมีรวมทั้งความดีต่างๆที่พระองค์พระราชทานไว้กับประเทศไทยและประสบนิกรไทยเนี่ยก็ยังอยู่ในความทรงจำของประสบนิกรไทยตลอดไปไม่มีวันเสื่อมคลายนะครับผมนี่ก็น่าสนใจมากนะครับผมเอาเป็นว่าอันนี้เป็นงานเก่านะครับโอเคเดี๋ยวผมมีโทรศัพท์เข้ามางั้นเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้คุณฟังทีดีกว่านะมีโทรศัพท์ด้วยงั้นผมจะให้คุณฟังราวดวงเดือนในเวอร์ชันนี้นะครับผมลองดูนะครับผมอีกเวอร์ชันนึงครับผมสักครู่นะครับโอเคนะครับผมแป๊บนึงนะครับผม

โอเคครับอ่ะก็ผมเลยต่อด้วยเขมรชัยโยคนะครับเขมรชัยโยคเนี่ยก็เป็นเพลงต้องบอกว่าเพลงเพราะประจำชาติไทยอีกเพลงหนึ่งนะครับผมซึ่งจริงๆประวัติเนี่ยคือคุณอาจจะงงนะทำไมมีลาดวงเดือนเขมรชัยโยคอะไรประมาณนี้นะครับก็เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะบอกคือสมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นการบ่งบอกว่าประเทศไทยหรือสยามในยุคโบราณเนี่ยมันมีการติดต่อค้าขายเชื่อมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะได้ยินแบบเป็นเพลงคำว่าลาวขึ้นต้นพม่าขึ้นต้นเขมรขึ้นต้นอะไรประมาณนี้นะครับผมจริงๆเขมรชัยโยคเนี่ยเป็นเพลงที่เรียกว่าอมตะนะครับไพเราะมากนะครับไม่ว่าจะเล่นด้วยดนตรีไทยหรือเล่นด้วยดนตรีสากลก็ตามเนี่ยเป็นพระนิพนธ์ในเป็นพระนิพนธ์โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นะครับผมเป็นบทเพลงที่มีกำเนิดเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสน้ำตกไชโยกที่เมืองกาญจนบุรีเมื่อ2431ในครั้งนั้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์โดยเสด็จในขบวนเสด็จพระดำเนินในครั้งนั้นด้วยแล้วก็ทรงประทับใจในความงามของธรรมชาติประทับใจในประทับพระทัยนะในเสียงน้ำไหลเสียงนกเสียงสัตว์ที่อยู่ในบริเวณน้ำตกไชโยกนั่นนะครับแล้วก็จึงนำบทเพลงนะฮะซึ่งเป็นทำนองแล้วกันนะทำนองเขมรกล่อมลูกเป็นเพลงสองชั้นมาดัดแปลงเป็นเพลงสามชั้นคือจะยิ่งชั้นมากๆเขาจะยิ่งช้าใช้คำนี้แล้วกันนะครับคือจริงๆแล้วบางคนก็จะบอกว่าเวลาพูดถึงเขมรชัยโยกก็ต้องย้อนไปถึงเขมรกล่อมลูกนะครับผมเขมรชัยโยกหรือเขมรกล่อมลูกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าก็ต้นกำเนิดนี่แหละมาจากตรงนี้แล้วครับผมนะครับคือในภาพเนี่ยนะครับที่ใครที่ได้ดูจะจำได้ว่าจะมีสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงหรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพระชรินทรานะครับซึ่งเป็นพระราชินีนาถกับพระโชโอรสทรงฉายที่พระพารานะครับพระพาราปากแพรกเมื่อเสด็จถึงบริเวณใกล้ๆกับน้ำตกไชโยกเนี่ยนะครับเมื่อปี2431นะครับในครั้งนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินประพาสตำบลไชโยกที่กาญจนบุรีพร้อมด้วยเจ้านายและข้าราชบริพารโดยเสด็จเป็นขบวนใหญ่นะครับแล้วก็เสด็จ2ครั้งนะครับครั้งหนึ่งในปีพ.ศ. 2420กับอีกครั้งหนึ่งในปี2431นะครับจริงๆแล้วตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยก็จะนึกออกนะครับว่าระยะทางก็ไม่ได้คือระยะทางเนี่ยมันก็อยู่ที่เดิมแหละครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าการเสด็จดำเนินในยุคนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้สะดวกสบายนะก็จะเป็นริ้วขบวนใหญ่เนี่ยนะครับระยะทางตั้งแต่แม่น้ำแควน้อยนะครับไปจนถึงตำบลไชโยกเนี่ยในคำบรรยายก็จะบอกว่ามีทัศนียภาพอันงดงามมีทั้งแก่งมีทั้งเกาะนะครับมีต้นไม้นานาชนิดมีทิวเขาเป็นฉากมีน้ำพุมีสัตว์ส่งเสียงต่างๆนานานะครับล้วนแต่ทำให้อารมณ์ของความเป็นกวีและศิลปินเนี่ยมันบังเกิดขึ้นอย่างสุนทรียะนะครับเพราะฉะนั้นน้ำพุที่ขึ้นชื่อว่างามจับตาเขาเรียกว่าจับตาตรึงใจก็คือน้ำพุท้องช้างเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับเมื่อครั้งรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยเสด็จดำเนินไปยังพระราชสงครามถึงในบริเวณตำบล นั้นเนี่ยก็เป็นที่ต้องพระราชหฤทัยแล้วก็ทรงสรรเสริญความงามของพุท้องช้างไว้ในพระราชินิพนธ์นิราศเรื่องรบพม่าที่ท่าดินแดงนะครับในรัชกาลที่หนึ่งทรงพระราชินิพนธ์ไว้อย่างนี้นะครับมาทางพลางแสนคนึงหาในยนาแลรับภัยสนยิ่งแดดไม่ใช่ดิยิ่งแดนดานรานเอาใหม่นะครับเอาใหม่เลยครับมาทางพลางแสนคนึงหาในนาแลรับไพรสนยิ่งแดดานร่านร้อนทุรนทนจึงหลุดลักเข้าห้องอัยลารมนะครับจึงละดนไม่ใช่ฮะมึงผมเมื่อกี้ผมอ่านผิดนะฮะยิ่งแดดานร่านร้อนทุรนทนจึงลุดนเข้าห้องไอ
ยรารมเป็นช่องชั้นเชิงผาศิลาลาศลุกชาติเรื่อนรวยสวยสมภัยจิตพิศพันอยู่หน้าชมลมพัดพากลิ่นสุมามานประทานโทษลมพัดพากลิ่นสุมานมา มีท่อทานน้ำพุดุดันตลอดหลั่นไหลลงแต่ยอดผาเป็นโปร่งปล่องช่องชั้นบรรพตาเซนซ่าดังสายสุไหลรินนะครับบ้างเป็นท่อแถวทางหว่างบรรพตเลี้ยวไหลเลี้ยวลดไหลมาไม่รู้สิ้นน้ำใสไหลซอกสิครินแสนทวินถึงสวาดไม่คลาดเคลาเกษมสุขสารสำเริญสำราญเริงบันเทิงจิตพิศวงหันษาชะลอได้คิดจะใคร่ชะลอมาให้เป็นที่ผาสุกทุกนางในนะเหล่านี้เป็นต้นนะครับผมแล้วก็ในครั้งนั้นเนี่ยพระเจ้าบรมเธอกรมหลวงพิชิตปีชากรซึ่งโดยเสด็จพระดำเนินด้วยเนี่ยก็ได้มาถึงที่ภูทองช้างก็ทรงนิพนธ์เป็นสารินีฉันท์บรรยายความงามไว้อย่างไพเราะสารินีฉันท์นี่ก็อ่านยากนะครับผมจะอ่านเป็นแบบธรรมดาแล้วกันนะครับพิษผาเริงพาพิษวงจิตมาจืดใจจักเมินจักมองใดก็สมท่าบ่สามทีดังมออันก่อแกล้งประดิษฐ์แซงประดับดียิ่งชมยิ่งชวนปรีดีปราโมทกมลเมินน้ำตกเป็นชั้นชั้นแลผู้ดั้นผู้แนวเนินหน้าพิษหน้าเพลิดเพลินนาบ่จากบ่อยากคลายิ่งชมยิ่งชวนปรีดีปราโมทกมลเมินน้ำตกเป็นชั้นชั้นแลผู้ดั้นผู้แนวเนินหน้าพิษหน้าเพลิดเพลินนาบ่จากบ่อยากคลาก็ดียิ่งชมยิ่งชวนปรีดีปราโมทกมลเมินน้ำตกเป็นชั้นชั้นแลผู้ดั้นผู้แนวเนินหน้าพิษหน้าเพลิดเพลินนาบ่จากบ่อยากคลาก็เดี๋ยวผมจะขอเอาแป๊บนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะคุณสามารถจะอ่านเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยได้นะครับโดยหาอ่านในบทความที่เกี่ยวกับเขมรไชโยกโดยในช่วงเสด็จตามเสด็จพระดำเนินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับผมนะครับซึ่งในเนี้ยถ้าคุณได้ฟังเนื้อร้องทำนองโดยเฉพาะถ้าเป็นเนื้อร้องเนี่ยคุณจะได้ยินอย่างเช่นในบทพระราชนิพนธ์นะครับไม่ใช่พระราชนิพนธ์เป็นบทพระนิพนธ์นะเพราะว่าอันนี้เป็นบทที่กรมพยานริศสลานุวัติวงศ์ทรงพระนิพนธ์ไว้เนี่ยนะครับฮะบรรยายยามตามแห่เสด็จญาติยังไซโยกประพาสพนาสนน้องเอ๋ยเจ้าไม่เคยเห็นไม้ไล่หลายพันคละขึ้นปะปนที่ชายชนเขาชะโงกเป็นโตรกทานน้ำพุพุ่งซ่าเสียงช่าฉาดฉานเห็นตะการมันไหลขะโครมโครมมันไหลจอกจอกจอกจอกขะโครมโครมอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดเพลงคุณฟังอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมขอรับโทรศัพท์หน่อยนะครับผมคือจริงๆทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าคุณได้มีโอกาสไปชมนะครับน้ำตกไซโยกก็จะนึกถึงความงามของน้ำตกไซโยกได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเพลงคุณฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับแต่อันนี้จะเป็นเพลงราวเหมือนกันนะฮะแต่เป็นราวกระทบไม้นะครับเชิญนะครับเชิญฟังเพลงแป๊บนึงนะครับผม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปจากบริษัทดอยคำเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรม

0: ประชาสัมพันธ
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: กระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปจากบริษัทดอยคำเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทย
4: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดและกรมท่าอากาศยานเพื่อหาแนวทางเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ดอยคำในพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อนำศักยภาพของโครงข่ายสนามบินภูมิภาคมาช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรของไทยทั้งพืชผักและผลไม้มีคุณภาพสูงและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการขยายจุดจำหน่ายในพื้นที่ท่าอากาศยานจึงเป็นการช่วยกระจายรายได้ตรงสู่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งยังเป็นการยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นตามนโยบาย Airport for Regional Development จึงได้มอบหมายให้กรมท่าอากาศยานไปประสานรายละเอียดร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อพิจารณาคัดเลือกท่าอากาศยานที่มีความเหมาะสมและดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนพศรแก้วคำรายงาน
3: ผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันไม่ได้กังวลต่อกระแสสังคมที่มีต่อโครงการจัดหาเรือฟริเกตพร้อมย้ำกองทัพเรือพูดความจริงเสมอ
5: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวถึงกระแสข่าวและประเด็นข้อสงสัยที่เกิดต่อสังคมภายหลังที่กองทัพเรือได้จัดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงโครงการจัดหาเรือฟริเกตในวงเงิน 17,000 ล้านบาทเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาโดยยืนยันว่ากองทัพเรือชี้แจงข้อเท็จจริงมาโดยตลอดหากมีประเด็นใดที่สังคมหรือสื่อมวลชนตั้งคำถามก็พร้อมตอบและชี้แจงตามข้อเท็จจริงพร้อมกล่าวเสริมว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏกระแสต่างๆที่มีต่อเรื่องนี้ก็จะค่อยๆ คลี่คลายลงไปพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการฐานเรือยืนยันด้วยว่าไม่ได้กังวลใดๆต่อกระแสสังคมและกระแสข่าวที่มีต่อโครงการนี้แม้จะเป็นช่วงก่อนแถลงข่าวหรือหลังการแถลงเสร็จสิ้นก็ตามปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเทศบาลนครแม่สอดซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงผนึกกำลังตำรวจแพทย์กู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน
6: ที่โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้จัดการซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนสามารถรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นโดยได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่สอดโรงพยาบาลแม่สอดหน่วยกู้ชีพกู้ภัยพิทักษ์การหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดและคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดบูรณาการกำลัง ในการฝึกซ้อมทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่การแจ้งเหตุการดูแลความปลอดภัยการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บการปฐมพยาบาลตลอดจนการประสานส่งต่อผู้บาดเจ็บเข้าสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินการซ้อมแผนเผชิญเหตุจึงถือเป็นความสำคัญในการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กครูบุคลากรและประชาชนช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอวังสะพุงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอภูผาม่านอำเภอชุมแพอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นอำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสามพันอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ปกคลุมจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์กับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพุนพินอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีอำเภอบ้านนาสารอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่อำเภอพิปูนอำเภอนพพิตามอำเภอท่าศาลาอำเภอศรีชนอำเภอบางขันอำเภอชะอวดอำเภอเชียนใหญ่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอศรีนครินทร์อำเภอบางแก้วอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงอำเภอระโนดอำเภอรัตภูมิอำเภอหาดใหญ่อำเภอสะเดาอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอยะรังอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอรามันอำเภอบันเดงสตาจังหวัดยะลาอำเภอรือเสาะอำเภอศรีสาครอำเภอจะนะอำเภอสุขิรินทร์อำเภอแว้งอำเภอสงไห่ปาดีอำเภอสงไห่โกลกอำเภอรังแยจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 30.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 71% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอท่าฉางอำเภอชัยยาอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนหนักบางแห่งบริเวณกรุงเทพมหานครเขตสาทรบางรักคลองสานยานาวาพระโขนงบางนาประเวศจังหวัดสมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรีประจินบุรีนครนายกนครปฐมสมุทรสาครราชบุรีสมุทรสงครามกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตหนองแคมทวีวัฒนาบางนาประเวศพระโขนงจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรีปราจีนบุรีนครนายกหลังจากนั้นเวลา 16:30 นถึง 17:00 นคาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตบางบอนบางขุนเทียนสาทรยานนาวาคลองเตยวัฒนาสวนหลวงประเวศสะพานสูงและกระบังทุ่งครุจอมทองราชบูรณะบางคอแหลมจังหวัดสมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรีปราจีนบุรีนครนายกสมุทรสาครราชบุรีสงครามนครปฐมคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทีราดีคิดรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: พบกับพวกเรานะครับเอิร์ธรัชภาครับ
3: ผมวณชัยจิตทิวงศ์ TJ โอเคมาแบบว่าเต็มเต็มสตรีมเลยนะ
2: ในรายการ
3: เพื่อนเดินทาง
2: หมิ่นหมิ่นนิดนึงนะไม่พร้อมนิดเอาใหม่นะ
3: 3 4
2: เพื่อนเดินทางไม่รู้เพื่อนอะไรเหมือนกันนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่21กันยายนนะครับปี2569นะครับรายการเพื่อนเดินทางครับเวลา 16:07 นจนถึง 17:00 นนะครับทาง FM 95.5 MHz นะครับแล้วก็ทาง Facebook เพจอะไรคุณทีเจ
3: เพจMetro Life FM 95.5
2: เวิร์ดไม่ใช่
3: ไม่ใช่คุณอย่าไปเวิร์ดนะอันนี้รายการของผมนะรายการของทางคลื่นคือข่ายสวทอีกคลื่นหนึ่ง
2: ไม่ใช่แม่ผมไม่ได้จะไปเวิร์ดผมจะเวิร์ดไม่ใช่
3: เวิร์ดไม่ใช่นะอดีตแต่ถ้าใครที่คุ้นเนี่ยคลื่นของเราก็เคยเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมในรูปแบบของรายการเพลงแล้วก็รายการดีเจที่มีชื่อเสียงที่สุดอันดับต้นๆแล้วก็เรตติ้งเคยติดอันดับท็อปของประเทศ
2: คลื่นนี้เนี่ย
3: คลื่นนี้เลยคลื่นนี้เรตติ้งจริงๆตอนนี้ก็ยังดีอยู่นะ
2: ใช่ใช่
3: แต่ก็พูดถึงมันก็มีเราเอาสาระเราเอาเรื่องของข่าวสารเราเอาเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตเข้ามาใส่บ้างนะ
2: จริง
3: ว
2: ่
3: าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะความเซ็กซี่อาจจะน้อยลงไปทั้งตัวมันยอมรับจริง
2: ๆมันมีความวิชาการ
3: มันมีความมันได้อย่างเสียอย่างคือมันเทรดออฟ
2: ไหนได้อะไรคุณเนี่ยบอกไหม
3: คือสาระไงและเป็นประโยชน์กับชีวิตอย่างเช่นเพื่อนเดินทางเนี่ยคุณเนี่ยเดินทางแล้วคุณไม่มีเพื่อนคุณจะไม่ได้ประโยชน์เลยนะคุณจะไปเงียบๆไม่ได้คุณต้องมีเพื่อนนะ
2: แล้วเสียอะไรบ้างเสียทุกอย่าง
3: เสียเยอะกว่าได้ใจเย็นคุณอย่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนเขาเปลี่ยนขึ้นไปหมดเลยยุ่งเลยนะ
2: ตอนนี้คุณคิดว่ามีคนฟังไหมมีสิคุณ
3: เหมือนกับสมัยอะไรนะต้องบอกว่าสมัยดิจิทัลดิสรัปชันช่วงแรกอ่ะช่วงที่คนทำคอนเทนต์ยูทูบเบอร์ใหม่ๆนะย้อนไป10ปีที่แล้วเนี่ยยูทูบเบอร์ถ่ายคลิปใหม่ๆเนี่ยว่ากันว่าช่วงที่ถ่ายคลิปใหม่ๆช่วงที่แบบกำลังจะแจ้งเกิดเนี่ยไม่ใช่แจ้งเกิดครั้งแรกๆเนี่ยก่อนที่จะเติบโตเป็นซุปตาร์กันเนี่ยเขาต้องผ่านจุดอะไรรู้ไหมฮะเขาต้องผ่านจุดที่มันต้องคนดูศูนย
2: ์
3: ซีโร
2: ่
3: คนดูหนึ่งโผล่มาสองนี่ดีใจมากเลยฉลองเลย
2: ใช่ใช่
3: วันนี้สองคน
2: เข้าใจเลย
3: พรุ่งนี้สี่คนวันถัดไปเหลือศูนย์คนวิธีการเขาทำอะไร
2: รออยู่รออยู
3: ่วิธีการคือเขาไม่มองเขาตั้งปิดเลยหรือเขาเอาสติ๊กเกอร์มาปิดไอตัวที่แจ้งว่ายอดชนคนดูอะไรเพื่ออะไรเพื่อที่จะหลอกตัวเอง
2: ไปมัน
3: ใช่คือหลอกตัวเองไปก่อนว่า
2: ปิดหูปิดตาเลย
3: ปิดหูปิดตา
2: ไม่รู้
3: มิฉะนั้นแล้วมันจะบั่นทอนกำลังใจไงศูนย์คุณรู้สึกไงเวลาคนดูศูนย์คนเนี่ย
2: ก็จริงๆไม่ต้องถามว่ารู้สึกไงนะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ใช
3: ่นั่นคือความรู้สึกตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ไม่เห็นผู้ฟังผู้ชมแต่ผมเชื่อว่าคนดูน่าจะไม่ธรรมดาน
2: ี่ไงเห็นไหมคุณเขาไม่ได้มีให้เราดูว่ามีผู้ชมผู้ฟังเอ้ยผู้ชมกี่คน
3: ไม่มีไอ้ตัวลูกตาไม่มีนะฮะเพราะนี่ตอนนี้
2: เราไว
3: ้หลอกตัวเอง
2: ไม่ใช่
3: เอาเป็นว่าคือผมเชื่อว่าไม่ว่าคนดูจะดูกี่คนจะเป็น1คน2คนแล้วท่านอยู่ที่ไหนก็ตามเราก็จะดำเนินรายการและจัดสรรสาระให้คุณ
2: ถูกต้อง
3: เต็มความสามารถ
2: ใช่ไม่ว่าจะมีคนดูไม่มีคนดูเราก็
3: เราจัดเต็มตลอด
2: ยังทำ
3: นี่คือสปิริตนี่คือสปิริตแล้วก็นี่คือสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของสวทเราคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพราะเรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความรู้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจทุกคน
2: ถูกต้องเจถึงไม่มีคนฟ
3: ัง เ
2: ราก็จะจัด
3: คุณจะไปเน้นเรื่องคำว่าไม่มีเอาแค่สักหนึ่งสักสองอย่างดี
2: โอเค
3: ค
2: ุ
3: ณเล่นบอกไม่มีอย่างเดียวน
2: ี่ไม่คือมองพูดอีกมุมนึงดีกว่านะพูดให้ดูดี
3: ใช่ใช่ก็คือว่าเกือบดีแล้วเกือบดี
2: ก็คือว่าเหมือนกับว่าต่อใหจะมีคนดูมากหรือน้อยอ
3: ่
2: ะเราก็ยังทุ่มเทด้วยแรงกายและแรงใจของเราเท่าเดิม
3: ใช่ใช่ซึ้งแล้วผมเริ่มซึ้งแล้ว
2: ดูดีทันทีเลย
3: ก่อนที่คนดูจะเหลือศูนย์จริงๆอย่างที่เรากลัวเนี่ยเรามาดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเพื่อนเดินทางนะฮะเกือบหนึ่งชั่วโมงนี้ท่านก็จะได้รับฟังข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับการจราจรและก็คุณภาพชีวิตของคนเมืองในมิติต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางเนี่ยมันเป็นความสำคัญอันดับต้นๆ
2: จริง
3: เป็นกิจกรรมที่ดูดเงินคุณอันดับต้นๆด้วยเอาจริงในคนเมืองอย่างเราเนี่ยต้นทุนการใช้ชีวิตเนี่ยการเดินทางนี่ต้องบอกว่าอันดับท็อปเลย
2: จริง
3: ทั้งเวลาคุณอันดับ
2: ทั้งเงินทั้งเวลา
3: เงิน ินอะไรอีกอารมณ
2: ์อารมณ์
3: เราอยากจะกระซิบบอกว่า
2: ความสัมพันธ์
3: อย่าไปให้อารมณ์ไปเสียตรง
2: เสียหมดความสัมพันธ์
3: มันก็ไม่ขนาดนั้นนะความสัมพันธ์กับใครฮะ
2: ก็เวลาเดินทางไปไหนมาไหนสมมติว่าบอกเขาทุ่มนึงถึงจริงเท่าไหร่คุณ
3: ตอนนี้ออกแล้วออกจากบ้านแล้วใจเย็นออกจากบ้านแล้วจริงๆตอนนั้นเพิ่งกลับมาถึงบ้านกำลังจะแต่งตัว
2: กำลังจะอาบน้ำยังไม่ได้อาบน้ำเลย
3: แล้วพอออกมาใกล้ถึงแล้วระหว่างทางตอนนั้นจริงๆคือเพิ่งออกจากบ้านชีวิตคนมันเป็นแบบนี้จริง
2: อีก5นาทีถึงจริงๆนั้นคืออะไรเพิ่งออกจากบ้าน
3: คือชีวิตมันเป็นอะไรที่เราต้องบริหารจัดการคนที่อยู่ปลายทางคนที่กำลังรอเราอยู
2: ่นะ
3: เราจะทำอย่างไรให้เขาสบายใจข้อหนึ่งข้อสองคือเราบริหารจัดการตัวเองคือเราจะเดินทางอย่างไรให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วที่สุด
2: จริง
3: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยทุกมิติทุกมุมมองทุกความรู้เราจะเอามาเสิร์ฟท่านนะในฐานะที่ท่านจะต้องเดินทางนะฮะและท่านต้องบริหารจัดการเรื่องความสัมพันธ์ที่คุณบอกด้วยเนี่ย ทีนี้ถ้าใครที่คุณนัดอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าใครที่คุณกำลังนัดหมายอยู่แล้วเนี่ยเขาสงสัยเรื่องต่างๆหรือคิดว่าคุณเนี่ยจะมาไม่ถึงมาไม่ทันข้อมูลเหล่านี้ช่วยคุณได
2: ้
3: คุณสามารถไปบอกเขาว่าผมติดปิดเบี่ยงอยู่ที่นี
2: ่
3: เกิดเขาเช็คคดครอสเช็คว่าปิดเบี่ยงที่ไหนเนี่ยบอกมาดิบางปะอินบางนาอะไรบอกมาน
2: ั่นคือคอสดูโกหกหรือไม่โกหก
3: ไม่โกเขาเช็คหมดเลยคุณฟังเพื่อนเดินทางแล้วคุณจะไม่ตายไม่ตายไม่อ่ะบอกงี้ดีกว่า
2: เพราะว่าสกิลกันแบบว่าแถอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่
3: ผมพยายามจะพาไปที่จุดที่มันแบบน้ำใสน้ำใสนะคุณก็พาไปน้ำขุ่นเนี่ย
2: โอเคคุณอย่ารอช้า
3: โอเค
2: เรามาดูกัน
3: เรื่องอะไรเริ่มที่ไหนนี่ฮะ
2: ไปปิดเบี่ยงก่อนก็ได้คุณ
3: มาถึงก็เบี่ยงเลยเหรอ
2: เบี่ยงเลย
3: ไม่ค่อยเป็นมงคลเลย
2: เบี่ยงเบนนะ
3: โอ้โหคือจริงๆมันสำคัญเพราะเราต้องรู้ก่อนว่าการเดินทางของเราถ้าเจอสถานที่ที่มันเป็นถนนที่มันปิดเบี่ยงแล้วมันทำให้กลายเป็นคอขวดแล้วการเดินทางจะเป็นอุปสรรคเพราะนั้นท่านต้องรู้ไว้นะว่าช่วงนี้วันนี้เนี่ยเดินทางไปณที่แห่งใดปิดเบี่ยงบ้างนะในวันนี้เนี่ยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแจ้งปิดนะครับทางขึ้นทางพิเศษบุรพาวิถีบุรพาวิถีคือมอเตอร์เวย์พูดง่ายๆเลยนะ
2: ชัว
3: เป็นชัวบุรพาวิถีก็คือตะวันออกเส้นทางไปสู่ภาคตะวันออกแต่ตรงตัวบริเวณด่านกิโลเมตร9ขีด3ทิศทางบางปะอินบางน้ำอยู่ตรงไหนเนี่ย
2: ผมว่าแล้ว
3: เอาเป็นว่าทิศทางบางปะอินบางนาน
2: ะ
3: คุณใจเย็นคุณอย่าเล่นเองนะคุณอย่าเล่นผม
2: ไม่ผมใจเย็นอยู
3: ่ผมงงว่ากิโลเมตร9ขีด3
2: ทั้งมัน
3: ผมว่าตรงนี้เป็นปัญหานะเอาจริง
2: จริง
3: ขอนิดนึงขอนิดนึงคือจริงเนี่ยเขาควรจะบอกว่าด่านที่ว่าเนี่ยมันอยู่บริเวณตรงจุดไหนของกรุงเทพจะเป็นด่านทับช้างจะเป็นจุดที่เป็นลาดกระบังก็บอกมาเป็นโซนโซนจะเป็นคูบอลคุณบอก9ขีด3นี่คือไปเลยไปไม่เป็นเลยนะฮะผมงง9ลบ3เป็น6หรือเปล่าanyway ขออภัยนะครับแต่จริงเนี่ยหลายท่านน่าจะรู้อยู่ค่าประทานพิเศษกิโลเมตร9ขีด3ที่ทางบางประอินบางนาจุดนี้เลยนะฮะมอเตอร์เวย์นะฮะ22กันยายนนะฮะก็พรุ่งนี้นี่วันนี้ยังไม่ปิดนะ22กันยายน4ทุ่มครึ่งไปต้นไปจนถึง23กันยายนเที่ยงคืนครึ่งเพื่อดำเนินการเรื่องของการจราจรนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใช้เส้นทางทางนี้นะครับก็ให้ตระหนักไว้ว่าจะมีการปิดทางขึ้นเลยทีเดียวนะปิดทางขึ้นทางพิเศษนั่นหมายความว่าไม่เบี่ยงนะปิดเลยหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าท่านต้องวางแผนการเดินทางแล
2: ้
3: วเพราะมันจะเป็นการปิดแล้วทีนี้ท่านอาจจะใช้เส้นนี้ไม่ได้ท่านอาจจะต้องไปอีกหนึ่งช็อตคือไปในจุดเข้าทางพิเศษข้างหน้
2: า
3: ทางนี้ไปไม่ได้คือจุดเก้าขีด
2: แปลว่าด่านตรงเนี้ยมุมบริเวณด่านกิโลเมตร9ขีด3เนี่ยก็คือขึ้นไม่ได้เลย
3: ขึ้นไม่ได้เลยปิดเลย4ทุ่มครึ่งพรุ่งนี้จนถึงเที่ยงคืนครึ่งวันที่23วันถัดไปนั่นเองนะครับ
2: หนีคุณภรรยาที่บ้านไปไหนคุณสามี
3: วางแผนดีวางแผนเวลาให้ด
2: ีวางแผน
3: นี่ไงฮะโอ้โหด้านมืดก็มา
2: อ
3: ่ะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของการเดินทางด้วยรถแล้วเนี่ยการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นที่นิยมมากนะฮะรฟม.บอกว่าบริษัทชอการช่างผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค
2: ์
3: ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท
2: ์
3: ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเส้นนี้กำลังก่อสร้างเยอะมากบอกแบบนี้นะช่วงนี้อาจจะมีการปิดการซ่อมสร้างอะไรบ่อยหน่อยนะฮะแต่คอนเซปต์เรานะก็คือมอตโต้ของเราคือเราเสียสละเราอดทนในวันนี้นะฮะ
2: เพื่อ
3: ที่จะได้มีทางที่ดีและมีเส้นทางรถไฟฟ้าที่ดีใช้ในวันหน้าม
2: าได้สวยนะ
3: เราเสียสละในวันนี้เพราะนั้นเนี่ย
2: ในบางจุดทนอีกในวันหน้า ยังนะ
3: อันนั้นพระราม2
2: อ๋อมาลำ2
3: นะมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมชิดทางเท้า3ช่องจราจรเลยทีเดียวบนถนนหลานหลวงหลานหลวงอยู่ไหนฮะ
2: ฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
3: น
2: ี่โอ้โหคุณทีเจเกริ่นมาทันทีเลยว่าตอนแรกรถยนต์ใช่ไหม
3: ครับ
2: พอจะบอกว่าอันที่สองรถไฟฟ้าไม่ใช่ปิดช่องทางรถยนต
3: ์ปิดรถยนต์เพื่อสร้างรถไฟฟ้าไงไม่ผิดซะทีเดียวนะ
2: ไม่ผิดไม่ผิด
3: สร้างรถไฟฟ้าก็ต้องปิดรถยนต
2: ์ถูกต้อง
3: เพราะนั้นปิดเส้นทางตรงบนถนนหลานหลวงมุ่งหน้าสู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็คือเส้นทางขาออกบริเวณซอยหลานหลวง3ถึงบริเวณซอยหลานหลวง1เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีหลานหลวงโอ้โหชาวหลานหลวงดีใจเลยสถานีใหม่เลยนะแถวนั้นเนี่ยผู้คนพลุกพล่านมาก
2: คนเยอะใช่ไหมแถวนั้น
3: คนเยอะมากแล้วเป็นจุดที่ประชากรหนาแน่นและเป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวย่านเกาะรัตนโกสินทร์แห่งหนึ่งเลยคือเป็นย่านสำคัญมากๆและหลานหลวงเนี่ยบอกได้เลยตั้งแต่วันที่16กันยายนที่ผ่านมาแล้วปิดมาได้5วันแล้วนะครับ16กันยายนที่ผ่านมาจนถึง31ตุลาคมนะครับปิดจนถึง31ตุลาคม1เดือนครึ่งที่ต้องขออภัยนะครับที่3ช่องจราจรบนถนนหลานหลวงบริเวณหลานหลวง1ถึงหลานหลวง3จะถูกปิดไปและทำให้เกิดคอขวดใครที่วางแผนใครที่เดินทางไปบริเวณจุดนั้นวางแผนดีๆจะตีออกไปทางฝั่งถนนอีกด้านหนึ่งก็ได้นะครับไม่ว่าการออกทางศรีอยุธยาแล้วไปจบที่มาผนวกกับราชดำเนินนอกนะก็ได
2: ้
3: หรือจะตบมาที่ถนน
2: รู้จริงนะเนี่ย
3: รู้จริงมากนะครับหรือจะมาทางเส้นนี้ก็ได้อุรุพงศ์เนี่ยเราออกไปทำเนียบรัฐบาลแล้วสุดท้ายก็โผล่ไปตรงไปจุดบรรจบตรงถนนนครราชสีมาบริเวณกระทรวงศึกษาธิการตรงจุดนั้นก็เป็นทางนึงนะฮะถ้าใครอยากจะมุ่งหน้าไปพระราม8สะพานพระราม8แล้วออกฝั่งทนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าบริเวณแยกผ่านฟ้าเนี่ยมันอาจจะเป็นคอขวดหน่อยตรงจุดเนี้ย
2: โอ้โหเรียกว่าครั้งนี้ประทับใจมากคุณนิเจทุนบอกทางหนีที่ไล่ครบเลย
3: เนี่ยสับแสงคุณนี่ผมฟังแล้วมันทำแม่ง
2: ทางจริงๆมันเหมือนคือเหมือนทาง
3: เหมือนหนีอะไรเหมือนอะไรสักอย
2: ่
3: าง
2: ดูเป็นแบบไม่ค่อยดีอะไรเนาะแต่ว่า
3: แก้ตัวหน่อย
2: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็คือการที่เราหนีเนี่ยคือหนีรถติดหนีการปิดเบี่ยงนั่นเองใช่ไหมคุณดีเจ
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาใช้ทางนี้ที่ไล่เอง
3: ไม่ใช่ผมว่านั้นคุณหนีภรรยาที่บ้านแล้วล่ะจริงจริงแล้วเนี่ยอันนี้เป็นการหนีที่สร้างสรรค์ต้องบอกนี่ก่อนว่าเมื่อเราเบี่ยงออกไปนะฮะก็หมายความว่าเราก็ช่วยไม่ให้จุดนั้นอ่ะมันหนาแน่นมากกว่าเดิมไม่เป็นการไปซ้ำเติมจุดนั้นหนีได้ก็หนีเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะ
2: ฮะหนีได้ก็หนี
3: น
2: ี่
3: แหละครับตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ประชาชนที่อยู่บริเวณนี้ก็อาจจะต้องไม่ได้รับความสะดวกแล้วใครที่จะผ่านบริเวณนี้ก็อาจจะไม่ได้รับความสะดวกด้วยประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยไม่สะดวกกว่าคนสัญจรคนสัญจรอย่างมากก็แค่ไม่ได้
2: ขาจร
3: ผ่าน
2: อ
3: ่ะแต่คนที่อาศัยอยู่แถวนั้นเขาต้อง
2: ขาประจำ
3: ต้องเจอเสียงดังต้องมีเสียงดังรบกวนนะคุณแถวบ้านคุณมีการซ่อมสร้างอะไรพวกนี้บ้างไหม
2: ไม่
3: ช่วงนี้กรุงเทพเขาสร้างกัน
2: ช่วงนี้ใช่ช่วงนี้กรุงเทพสร้างเยอะแล้วก็แต่ว่าแถวบ้านผมเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีปิดตรงหน้าบริเวณตรงถนนงามวงวานคุณเจแต่ว่าตอนนี้ก็คือเสร็จแล้ว
3: นี่ไง
2: เสร็จ
3: นี่ไง
2: รู้ไหมเสร็จเมื่อไหร
3: ่เสร็จเมื่อไหร่
2: เมื่อสองวัน
3: โอ้หมัดหมาดเลยนะ
2: ใช่แต่ว่า
3: เซเลบริตเลย
2: ใช่เหมือนฝนช่วงนี้ฝนตกเยอะทำให้ผมเนี่ยบางทีคิดถึงคนที่ทำงานก่อสร้างหรือว่าคนที่มีความเกี่ยวข้องอ่ะคุณเจคือเหมือนกับว่าเขาทำงานในขณะที่ฝนตกเนี่ยคือลำพังตัวงานมันก็เหนื่อยอยู่แล้วเนอะ
3: ใช่
2: พอฝนตกเนี่ยมันก็ยิ่งเฉอะแฉะ
3: โอ้โหหนักเลยนะ
2: เนอะ
3: ใช่ฮะ
2: สงสารเนอะเข้าใจเลยอ่ะมาดูข่าวนี้กันบ้างครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนอะ
3: ใช่คร
2: ับเสียเวลาน้ำมาก
3: ไม่ทันแล้ว
2: ไม่พอเลยอ่ะ22กันยายนนี้ครับก็คือพรุ่งนี้เนอะเป็น World Car Free Day 2026ก็คือทางรฟม.นะครับเขาชวนคนใช้รถจักรยานและรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าพับได้นะครับขึ้น MRT ฟรี4สายด้วยกันโอ้คุณดูปกติคุณใช้ไหมรถจักรยานหรือรถสกูตเตอร์ไฟฟ้า
3: โอ้โหไม่ใช้เพราะอะไรฮะโอ้โหมากเหมือนจะ
2: กลัวโดนกลัวโดนทับไม่
3: ผมกลัวโดนสอยข้างหลังไงไม่ผมต้องพูดตรงๆว่าจักรยานในกรุงเทพมหานครไม่ได้มีความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้เอื้อให้เราขี่จักรยานไม่ได้เอื้อให้เราปั่นจักรยาน
2: ชอบรายการเราเนี่ยจริงใจมากเลยนะ
3: ตรงไปตรงมาไหม
2: สุด
3: ๆเส้นทางจักรยานมีไห
2: ม
3: กรุงเทพมหานครเส้นทางสำหรับจักรยานมีไหม
2: มีแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
3: ์กี่เปอร์เซ็นต
2: ์ยี่สิบไหม
3: เยอะไปหรือเปล่า
2: โอ้ย20ยังเยอะอีก
3: ผมบอกได้เลยว่าไม่ถึง20 2% ไม่รู้จะถึงหรือเปล่า
2: อุ้ยจริงเหรอ
3: คุณเอาเส้นถนนในกรุงเทพมาต่อรวมกันดิมันจะยาวไปเป็นกี่พันกิโลเมตร
2: แต่ว่าถ้าเกิดเอาเส้นจักรยานมาต่อกัน
3: มันมุ้งมิ้งมาก
2: วิภาวดีนี่น่าจะถึงนู่นนะคุณเส้นทางลาดพร้าวอะไรอย่างเงี้ย
3: ประมาณนั้นแหละคือสั้นมากมันมีแค่นี้จริงๆคือเส้นจักรยานมันมีกี่เส้นอ่ะน้อยมากผมว่ายังไงก็ไม่ถึง
2: แล้วไม่ใช่อะไรนะคุณดีเจซ้ำแล้วนะโหนี่รู้สึกผิดเลยเนี่ยเราเผยความจริงเกินไหมคือเหมือนกับว่าซ้ำแล้วเนี่ยเส้นจักรยานที่วิ่งเนี่ยบางทีก็มีรถยนต์เข้ามาวิ่งด้วยนะ
3: ขึ้นมาวิ่งบนเลนเลยเหรอ
2: เออใช
3: ่รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นด้วยป่ะ
2: รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางทีก็หลุดเข้ามา
3: โอ้ขึ้นมาบนเลนจักรยานนี่นะ
2: เออใช่ซึ่งเห็นแล้วบางทีมันก็ดูไม่ค่อยปลอดภัยนี่ that's why คือ คุณเลไม่ใช้จักรยานหรือว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าสักเท่าไหร่
3: ไม่ใช้เลยทั้งนั้นที่ผมมีจักรยานที่คุณภาพสูงอยู่ตัวนึงนะฮะซึ่งเป็นจักรยานที่ผมได้รับมาจากญี่ปุ่นในสมัยผมที่ใช้ชีวิตอยู่ญี่ปุ่นไม่ใช่ อันนั้นโอ้โหนะอันนั้นยุคสมุทรอายุญี่ปุ่น
2: พูดญี่ปุ่นบุกเข้ามาสงครามโลก
3: โอ้โหคุณจะไปถึงนั้นคือญี่ปุ่นสงครามโลกมันมีจักรยานเยอะทั่วเมืองก็จริงนะผมพูดถูกผมไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยแต่ขณะเดียวกันเนี่ย
2: ขอบคุณมาก
3: ในยุคแก้ให้ไงคือสมัยนี้ก็ไม่แพ้กันสมัยนี้แม้มันจะเป็นยุคที่ทันสมัยแล้วแต่ญี่ปุ่นก็เต็มไปด้วยคนใช้จักรยานทั่วโตเกียว
2: นะ
3: ทั่วเมืองทั่ว
2: เดี๋ยวก่อนที่ให้คุณดีเจมาเล่าเรื่องทางโตเกียวนะเพราะว่าอยู่เคยอยู่ที่นั่นมาใช่ไหมครับเขาบอกว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร4สายก็บริษัททางด่วนรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BM เนี่ยเขาให้บริการรถไฟฟ้ามหานครนะครับสายเฉลิมรัตน์มงคลคือ MRT สายสีน้ำเงินสายฉลองธรรม MRT สายสีม่วงแล้วก็บริษัท Eastern Bangkok Monorail EBM นะครับผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายพิพัฒนครหรือว่า MRT สายสีเหลืองนะฮะก็แล้วก็ยังมี NBM แล้วก็สุดท้ายก็คือสายวิวัฒนครหรือ MRT สายสีชมพูเขารณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในกิจกรรม World Car Free Day เนี่ยลดปัญหาการจราจรรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะด้วยการยกเว้นค่าโดยสารสำหรับผู้ที่นำรถจักรยานหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้าชนิดพับได้มาใช้บริการในระบบรถไฟฟ้ามหานคร4สายในวันอังคารที่2กันยายนคือพรุ่งนี
3: ้
2: นะตลอดระยะเวลาการให้บริการนะครับก็ติดต่อขอรับคูปองหรือบัตรโดยสารฟรีที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานีนะฮะก็พรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าขี่จักรยานหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้ามาก็คือ
3: ได้ขึ้นรถ
2: ใช่ได้ขึ้นฟรี4สายนะก็พรุ่งนี้คุณดีเจ
3: เก๋ๆจักรยานพับได้จักรยานผมพับไม่ได้ไงจบละ
2: มาเจอกันพรุ่งนี้ไม่เจอคุณนะ
3: เพราะอะไรฮะ
2: มาไม่ถึง
3: ไม่ใช่ไม่ใช่โดนสอยก่อนนะ
2: โดนสอย
3: โอ้โหไม่ได้นะนี่ก็เป็นความพยายามอย่างหนึ่งของทางการที่ต้องการที่จะส่งเสริมให้คนเนี่ยปั่นจักรยานแล้วใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าชนิดพับได้
2: ใช
3: ่ก็ใช้กันอาจจะมันบ่งชี้ว่าคนใช้กันเยอะแล้วนะ
2: จริงๆมันหมายความว่าที่มันดีนะผมว่าไหนคุณลองเล่าดีที่โตเกียวเขาทุกวันนี้เขาใช้พวกจักรยานหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้ากันเยอะมาก
3: สกูตเตอร์ไม่ค่อยใช้แต่ว่าจักรยานนี่ใช้กันแบบเป็นปกติมากแล้วเขาไม่ต้องพับเอาขึ้นรถไฟฟ้าเพราะอะไรเพราะสถานีรถไฟฟ้ามันมีจุดจอดรถจักรยานทุกที่ที่มีความสะดวกมากคุณไม่ต้องปั่นเข้าตัวเมืองก็ได้ถ้าคุณไม่ต้องการคุณไปจอดที่สถานีที่คุณสะดวกแล้วคุณรู้สึกว่าถ้าปั่นต่อไปนี้ปั่นเกินไปกว่านี้มันจะแน่นแล้วมันจะแบบว่าปั่นไม่สะดวกแล้วคุณก็จอดแค่นั้น
2: แล้ว
3: ค
2: ุ
3: ณนั่งรถไฟฟ้าไป
2: รถไฟฟ้า
3: หรือคุณอยากจะเข้าปั่นเข้าตัวเมืองก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเลนจักรยานเขาเนี่ยมีทะลุปลุกปล่องทั่วทุกที่ไม่มีจุดไหนที่ไม่มีเลนจักรยานบอกนี่แล้วเลนจักรยานเขาไม่มีการแทรกแซงโดยรถชนิดใดทั้งสิ้นเขาสงวนให้จักรยานจริงจริ
2: งจริงๆแล้วพูดถึงเนี่ยถ้าผมไม่ค่อยเห็นนะคุณดีเจในประเทศไทยอ่ะ
3: ครับ
2: สำหรับที่จอดจักรยานจุดจอดจักรยานในบริเวณพวกรถไฟฟ้ารถต่างๆที่เราจะไปต่อใช้ขึ้นต่อเนี่ยนุ๊กใช่ไหม
3: ไม่ค่อยมีมันน่าจึงนับจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย
2: เลยทำให้การเอามาใช้เนี่ยน้อย
3: ใช่เพราะจริงๆแล้วคนอาศัยอยู่ชานเมืองเยอะนะแต่เขาบางครั้งก็อยากจะขับรถเข้าเมืองอ่ะแต่ขับรถเข้าเมืองเขาต้องขับไปให้ถึงเป้าหมายเลยทีเดียวซึ่งอยู่กลางเมืองอ่ะเขาจะปล่อยรถไว้ที่ไหนไม่ได้เลยเพราะมันมีที่ไม่มีจอดให้เขา
2: ใช
3: ่บางคนเขาอยากจะจอดแค่หมอชิดลาดพร้าวนี่นะจอดแค่จตุจักรแล้วเขาก็นั่งรถเข้าเมืองอันนี้มันยังไม่มีอะไรมากมายจริงๆมีแหละแต่ว่าความพอเพียงมันยังไม่ถึง
2: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ที่บ้านเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยถ้าปั่นมาเนี่ยก็เหมือนปั่นละเอียดเลย
3: ครับ
2: ปั่นเนี่ย
3: โอ้โห
2: นั่งสารนะคือแต่ว่าแต่เห็นใจคนที่อยากจะ รักโลกหรือว่าออกกำลังกายโดยการใช้จักรยานเป็นการเดินทาง
3: ผมเชื่อว่าคนไทยจำนวนมากฝันอยากจะปั่นจักรยานอยากจะปั่นจักรยานมาทำงานแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้เอื้อให้ทำสิ่งนั้นได
2: ้
3: ครับแล้วก็จิตสำนึกต่างๆของคนใช้รถใช้ถนนไม่ได้มองว่าคนปั่นจักรยานเนี่ยมีความสำคัญหรือต้องให้คุณค่าเขามองว่าเป็นเรื่องที่เป็นชนกลุ่มน้อยอ่ะหลีกทางให้เราดิ
2: กลายไปเป็น
3: ชนกลุ่มใหญ
2: ่กลายไปเป็นกลุ่มคนพวกนี้กลายเป็นกลุ่มคนที่คิดแปลกแยกซะด้วยซ้ำสิ
3: กลายเป็นแบบนั้น
2: สำหรับคนอื่นที่มองนะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความคิดที่ดีนะ
3: มันควรจะเท่าเทียมกันไหม
2: มันควรจะคิดอย่างนี้
3: แล้วควรจะส่งเสริมให้มากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ช่วยสิ่งแวดล้อม
2: ลดมลภาวะ
3: นะก็โอ้อีกเส้นทางนี้มันยังคงยาวไกลมากเลยต้องบอกแบบนี้ดีกว่าแต่ว่า
2: เดี๋ยวเราไม่รอช้านะคุณก่อนที่จะไปข่าวถัดไปเรามาพักกันก่อนดีกว่า
3: พักสักครู่นะ
2: ครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2นะครับ
1: รายการเพื่อนเดินทาง
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
6: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
9: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
8: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
9: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
10: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
11: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
12: ดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
13: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
12: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
13: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
12: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
13: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
14: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
15: ์สื่อสารมวลชัวตอนสื่อมวลชนในยุคข้อมูลล้นในยุคที่ข้อมูลไหลเวียนอย่างรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์นักข่าวต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ในการคัดกรองและตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข่าวที่บิดเบือนหรือไม่เป็นความจริงหน้าที่ของนักข่าวจึงไม่เพียงแต่รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยังต้องทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ข้อมูลที่ช่วยรักษามาตรฐานทางจริยธรรมของวิชาชีพสื่อสารมวลชน วันนี้สื่อสารมวลชัวร่วมพูดคุยกับคุณจิรพงษ์ประเสริฐพลกรังเลขาธิการและโฆษกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมาตอบข้อสงสัยกันครับ
16: ในภาษาของสื่อมวลชนนะครับเราใช้หลักความเป็นเกตคีเปอร์นะครับในการที่จะคัดกรองข้อมูลข่าวสารนะครับโดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลแพร่กระจายเยอะเนี่ยวิธีการนะครับก็หนึ่งไม่ได้เราได้รับข้อมูลใดก็ตามนะครับมาแล้วเราต้องดูว่าข้อมูลนั้นมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือไหมนะครับอย่างเช่นเป็นข้อมูลจากหน่วยงานรัฐบาลนะครับหน่วยงานราชการนะครับหน่วยงานเอกชนรัฐวิสาหกิจที่เป็นช่องทางที่เป็นทางการของเขาหรือไม่นะครับข้อมูลจากบริษัทเอกชนห้างร้านต่างๆก็ต้องดูด้วยเช่นกันนะครับว่ามาจากช่องทางที่เป็นช่องทางที่เป็นทางการด้วยหรือไม่เช่นกันนะครับรวมทั้งนะครับข้อมูลที่มาจากสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งสื่อมวลชนต่างประเทศนะครับก็ต้องดูว่าเป็นต้นทางที่เราได้เคยได้พบได้ยินมาที่นี้มาก่อนหรือไม่นะครับเมื่อได้ตรวจสอบข้อมูลจากต้นทางแล้วเนี่ยก็สามารถนะครับตรวจสอบซ้ำอีกทีนะครับเขาเรียกว่าเป็นการวีฟายทำนะครับหรือภาษาข่าวเขาเรียกว่าเป็นการรีเสิร์ชนะครับรีเสิร์ชกับต้นทางนะครับว่าข้อมูลนี้จริงหรือเท็จอย่างไรนะครับถ้าเกิดมันเป็นข้อมูลเท็จนะครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการแจ้งเตือนประชาชนได้นะครับว่าเป็นข้อมูลเท็จนะครับก็ต้องบาลานซ์ตั้งแต่ต้นทางนะครับว่าเป็นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่ก่อนนะครับอันดับแรกครับ
15: ในยุคที่ข้อมูลถูกผลิตและกระจายออกไปด้วยความเร็วสูงสื่อมวลชนจำเป็นต้องมีวิธีการในการคัดกรองและตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างรัดกุมเพื่อให้มั่นใจว่าข่าวที่รายงานออกไปมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือก่อนจะออกสู่สาธารณชนถือเป็นเสรีภาพบนความรับผิดชอบที่สำคัญอย่างยิ่งต่อสังคม
16: หลักการในการแยกข่าวจริงจากข่าวปลอมนะครับ1คือนักข่าวเนี่ยต้องมีความเป็นคนช่างสังเกตนะครับแล้วก็รู้จักมีต่อมเอ๊ะนะครับเรียกภาษาในแวดวงของนักตรวจสอบข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นต่อมเอ๊
17: ะ
16: ข่าวนี้ทำไมมันรู้สึกแปลกแปลกชอบกลนะครับเมื่อเรารู้สึกแปลกเนี่ยพอเราแปลกทุกเครื่องมือที่ง่ายที่สุดของการเป็นนักข่าวอย่างที่ผมเรียนว่าเราต่างจากอาชีพอื่นเราสามารถยกหูโทรศัพท์นะครับต่อสายไปถามข้อมูลต้นทางเช่นถ้าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพนะครับเราก็สามารถถามไปที่หน่วยงานสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขอธิบดีกรมต่างๆที่อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขเราสามารถโทรถามแพทย์ได้เลยครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินการลงทุนการธนาคารเราสามารถโทรหาแหล่งข่าวได้นะครับไม่ว่าจะจริงหรือปลอมเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับก็สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางรวมทั้งแหล่งข่าวผู้ให้ข้อมูลได้ว่าท่านหรือคุณนะครับเป็นคนให้ข่าวนี้จริงหรือไม่นะครับเห็นมีการแชร์มานะครับพอเราได้ข้อมูลนี้มาเนี่ยเราก็สามารถผลิตข่าวนะครับเป็นการยืนยันว่าเป็นข่าวนั้นเป็นข่าวที่มีความปลอมไปได้ครับ
15: เพื่อต่อสู้กับปัญหาข่าวปลอมที่แพร่กระจายในโลกออนไลน์นักข่าวต้องมีความเชี่ยวชาญในการแยกแยะข่าวจริงจากข่าวปลอมโดยอาศัยเครื่องมือและหลักการต่างๆช่วยตรวจสอบภาพและวิดีโอว่าถูกดัดแปลงหรือเผยแพร่ผิดบริบทหรือไม่การสังเกตลักษณะข่าวปลอมที่มักพาดหัวเกินจริงการขัดแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนและการใช้ภาษาที่ปลุกปั่นอารมณ์พร้อมทั้งยึดมั่นในหลักการข่าวเชิงวิเคราะห์มองหาหลักฐานสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมรวมถึงการสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ
16: เมื่อมีการนำเสนอไปแล้วสิ่งที่เราต้องยอมรับคือว่าเราต้องยอมรับความผิดพลาดของตัวเองนะครับวิธีการดำเนินการง่ายที่สุดนะครับในโลกออนไลน์คือการลบเลยครับทิ้งทันทีแล้วก็ลงข่าวใหม่ที่เป็นข่าวที่เป็นความจริงเข้าไปแทนข่าวที่เป็นข่าวปลอมนะครับอันนี้คือในกรณีที่ง่ายที่สุดนะครับกรณีที่2นะครับถ้าเกิดนำเสนอไปแล้วนะครับแล้วเกิดมีผลกระทบต่อองค์กรนะครับสิ่งที่มักจะทำตามกันมานะครับคือการออกแถลงการชี้แจงนะครับขอโทษแล้วก็การันตีนะครับให้การยืนยันความมั่นใจกับสังคมว่าเราจะตรวจสอบข่าวอื่นๆต่อไปในอนาคตนะครับมันจะเป็นการรักษาความเชื่อมั่นขององค์กรสื่อนั้นเองนะครับถ้าเราเพียงแค่ลบแล้วไม่มีเรียกว่าแอคชั่นในการดำเนินการต่อเนี่ยมันก็จะส่งผลกับข่าวอื่นต่อไปในอนาคตนะครับมาตรการที่3ด้วยนะครับก็เรียกว่าบางองค์กรเนี่ยมีมาตรการที่3คือตรวจสอบนะครับว่าเอ๊ะทำไมกองบริการเราถึงผิดพลาดได้ด้วยการนำเอาข่าวปลอมมาลงในสื่อออนไลน์ได้นะครับก็ต้องมีการกระบวนการตรวจสอบภายในนะครับเราก็ต้องมีมาตรการนะครับรองที่เข้มงวดขึ้นเพื่อป้องกันเลยนะครับ
15: การทำหน้าที่ของนักข่าวในยุคข้อมูลล้นทะลักจ
17: ึงเป็นมากกว่าการรายงานข้อเท็จจริงแต่ยังเป็นการรักษาเสถียรภาพของสังคมและประชาธิปไตยผ่านการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและเป็นธรรมเพื่อสร้างสังคมที่มีข้อมูลเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจอย่างมีสติและรู้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับ
18: เล่าทุกเรื่องเด่นเจาะลึกทุกประเด็นจราจร
2: ครับกลับมาในช่วงที่2ของรายการเพื่อนเดินทางนะครับอ่ะคุณทีเจหลังจากช่วงแรกเราพาทุกคนออกทะเลกันไปแล้วนะครับ
3: ทะเลจริงๆป่ะเมื่อกี้คุยเรื่องทะเลคือเรื่องหัวหินพัทยา
2: ใช
3: ่เป็นโจทย์สำหรับนักเดินทางที่ชอบเดินทางไปผ่อนคลายช่วงวันหยุด
2: จริง
3: แล้วก็พอดีพูดถึงช่วงนี้พูดถึงมอเตอร์เวย์ไงมอเตอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่

0: 3แต่ว่าถ้าเป็นพูดถึงทางด่วนเนี่ยมันมีพัฒนาการที่ดีมาต่อเนื่องเราเนี่ยพยายามที่จะทำทางด่วนให้ทุกคนเนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นเป็นมิตรกับทุกคนเมื่อก่อนเวลาจะเข้าทางด่วนทีเนี่ยต้องจ่ายเงินต่อคิวโอ้โหรถติดยาว
1: แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องจ่าย
0: แล้วอีซี่พาสพอมีอีซี่พาสก็ยังคงเหลื่อมล้ำอยู่อ่ะบางคนก็ไม่ได้เป็นอีซ
1: ี่พาสเรียบร้อยนะทำไมรู้ป่ะช่องอีซี่พาสโล่ง
0: โล่งมากคือไม่มีคนใช้เลยเห็นไหม
1: ด้วยความที่บางครั้งยาวเลย
0: นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยเขาเชิญชวนละเขาเชิญชวนว่า Easy Pass จากนี้ไปจะเป็น Easy Pass แบบ Digital Easy Pass E-Service ทางด่วนยุค Digital รับ E-Tax Invoice อัตโนมัติ
1: ครับ
0: มนุษย์เดือนเดือนสายเบิกหรือ
1: มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย
0: สายเบิกคือยังไงนะสายเบิกหรือว่าบัญชีบริษัทเนี่ยนะไม่ต้องมานั่งเก็บกระดาษใบเสร็จค่าคือหมายความว่ามันมีหลายคนที่เวลาจะไปจ่ายค่าทางด่วนเขาต้องขอใบเสร็จทางด่วนเพื่อจะได้เบิกคืน
1: ใช่ใช่ใช่มันจะเป็นกระดาษเป็นตัวเปเปอร์นะ
0: ค่าทางด่วนนี่ก็เป็นหนึ่งในต้นทุนนะบางคนก็ไม่ขับรถไปส่วนตัวซะทีเดียวก็ไปขับรถไปธุระปะปังนี่นะฮะในนามของสำนักงานเพราะฉะนั้นเนี่ยการแวะเอากระดาษใบเสร็จเนี่ยนะฮะมันเป็นความเสียเวลาอย่างหนึ่งนะทำให้ต้องรถจอดแวะแล้วนานกว่าจะได้กระดาษใบเสร็จทีนี้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันจะกลายเป็นอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: เป็นดิจิตอลไปหมดแล้วนะครับ
1: ใจด้วยนะครับ
0: ระบบ Easy Pass จะจัดส่ง e-tax invoice e-receipt หรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เข้าอีเมลของคุณโดยอัตโนมัติ
1: ว้าว
0: ทันทีที่มีการใช้งานหรือเติมเงินนะครับสะดวกข้อมูลจัดเต็มครบถ้วนส่งตรงเวลาลดขั้นตอนการทำงานลดโลกร้อนลดกระดาษ paperless ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล
1: โอ้โหข้อดีเยอะนะคุณ
0: เรื่องยากเป็นเรื่องง่าย
1: นี่คุณท่องมาเลยวะเนี่ย
0: ต้องขอบคุณนะขอบคุณสคริปต์ของเราหยอกเล่นนะก็คือกำลังจะบอกว่าภาพรวมเนี่ยสรุปก็คือว่า
1: สรุปเลย
0: ทุกอย่างมันกลายเป็นดิจิทัลแล้วแต่ว่าเรื่องของการเดินทางขนส่งในบางกิจกรรมมันยังมีการปั๊มกระดาษออกมาแล้วมันทำให้เสียเวลา
1: เห็นด้วยนะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการปั๊มกระดาษแบบนี้แล้วมันทำให้รถติดเสียเวลาเนี่ยควรจะลดไปได้แล้วแล้ววันนี้เขาประกาศแล้วว่าePass e-service Easy Pass e-service กำลังจะเกิดขึ้นสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วต่อไปช่อง Easy Pass ของคุณก็จะมีรถแล่น
1: เยอะขึ้น
0: อยากจะให้เป็นแบบนั้นคือเสียดายทรัพยากรอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆๆโอ้ใช่จริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้าไปในช่องธรรมดาเพื่อจะไปเอาไอ้ receipt นี้ใบเสร็จนี้ใช่มั้ยก็เลยไปต่อคิวกันอยู่นั่นๆแต่ว่าต่อไปเนี้ยมันขอได้ผ่านทางe-tax invoice receipt เพราะฉะนั้นมันเราก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปตรงช่องนั้นแล้ว
0: ใช่เขาส่งเข้าอีเมลคุณเลยแต่ว่าไม่ต้องรอละ
1: หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่หวังว่าคนที่เข้าไปต่อคิวเนี่ยคือ คนที่เข้าไปเอาใบเสร็จไม่ได้คนที่ไม่มี easy pass
0: ต้องหวังว่าไม่ให้เป็นแบบนั้น
1: หวังหวังได้แต่เลย
0: ได้แต่หวังไม่ใช่ผมไปรับไม่ทันนะ
1: จริงๆมันคือนั้นแหละคุณ
0: โอเค
1: ได้แต่หวังมันก็ดู
0: พอแล้วอย่าบูลลี่มาก
1: ไม่ค่อยดีอะไรนะ
0: ไม่ดีเราต้องมีความหวังว่ามันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพและจำนวนคนใช้งานมากยิ่งขึ้น
1: ใช่
0: ตรงนี้เราต้องรณรงค์ให้มากขึ้นว่าทรัพยากรของเราที่เราอุตส่าห์สร้างสรรค์มาเนี่ยแล้วถ้าไม่มีคนใช้มันน่าเสียดายนะโดยเฉพาะทรัพยากรด้านการเดินทางเนี่ยซึ่งจะเป็นเรื่องที
1: ่
0: จู่ๆคนจะไปกระจุกตัวอยู่ทำไมล่ะในเมื่อช่องว่างก็มี
1: ได้แต่
0: คิดก็สงสารเหมือนกันนะฮะ
1: นั่นแหละก็นั่นแหละให้ถ้าเกิดว่าอะไรอะไรมันดีขึ้นมันก็จะทำให้คนหันมาใช้แล้วก็กล้าที่จะใช้กันมากขึ้นไม่ต้องกลัวจะต้องเจอกับปัญหาอะไรข้างหน้าก็อย่างเคสนี้ก็คือ e-tax invoice นั่นเองสำหรับการเดินทางทางด่วนนะครับมาดูเรื่องของ
0: ภาคตอนออกมีภาคตอนออกไปคือคุยเรื่องบูรพาวิถีแล้วเนี่ยสระแก้วไปเที่ยวสระแก้วกันไหมไหนๆแล้วก็ชวนไปมอเตอร์เวย์แล้วเนี่ย
1: สระแก้วมีอะไรคุณ
0: มีสวนยูคาลิปตัสหนึ่ง
1: คิดนานนะ
0: มีผลไม้มีสวนผลไม
1: ้
0: สองมีกิจกรรมการค้าชายแดน3
1: ส่วนผลไม้นี้ที่อื่นไม่มี
0: มีหมดแต่ว่าพูดถึงส่วนผลไม้เขาเด่นไงเขาเด่นระดับต้นๆนะก็นี่ไงแค่นี้ก็น่าเที่ยวแล้ว
1: เออจริง
0: คุณอย่าเพิ่งตัดรอนคุณอย่าเพิ่งตัดรอนเพราะว่าสระแก้วเนี่ยบางครั้งมันอาจจะอยู่ไกลหน่อย
1: เออนะ
0: อยู่ไกลหน่อยเพราะว่าอยู่ชายแดนเลยการเดินทางอาจจะไม่ธรรมดาอาจจะต้องใช้เวลาถึง 4-5 ชั่วโมง
1: แต่ว่าไปสวนผลไม
0: ้ไม่ขนาดนั้นนะ
1: ไม่ขนาดนั้นเออ
0: ต้องยอมรับจริงๆว่าการเดินทางไปสระแก้วเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลาหน่อยทำให้เราอาจจะมีธรรมดาอาจจะต้องใช้เวลาถึง 4-5 ชั่วโมง
1: แต่ว่าไปสวนผลไม้
0: ไม่ขนาดนั้นนะ
1: ไม่ขนาดนั้นเออ
0: ต้องยอมรับจริงๆว่าการเดินทางไปสระแก้วเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลาหน่อยทำให้เราอาจจะมีความต้นไปเนี่ย
1: นะ
0: ถนนสาย 4-5 ชั่วโมง
1: แต่ว่า

0: ไปสวนผลไม
1: ้ไม่ขนาดนั้นนะ
0: ไม่ขนาดนั้นเออ
1: ต้องยอมรับจริงๆว่าการเดินทางไปสระแก้วเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลาหน่อยทำให้เราอาจจะมีความต้นไปเนี่ย
0: นะ
1: ถนนสายกี่ถึง5ชั่วโมง
0: แต่ว่าไปสวนผลไม
1: ้ไม่ขนาดนั้นนะ
0: ไม่ขนาดนั้นเออ
1: ต้องยอมรับจริงๆว่าการเดินทางไปสระแก้วเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลาหน่อยทำให้เราอาจจะมีความต้นไปเนี่ย
0: นะ
1: ถนนสายกลมพยายามจะไม่
0: แต่ว่าไปสวนผลไม
1: ้ไม่ขนาดนั้นนะ
0: ไม่ขนาดนั้นเออ
1: ต้องยอมรับจริงๆว่าการเดินทางไปสระแก้วเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลาหน่อยทำให้เราอาจจะมีความต้นไปเนี่ย
0: นะ
1: ถนนสายกลมพยายามจะไม
0: ่ทางหลวงชนบทเนี่ยได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายกอผังเมืองรวมเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วก็ปัจจุบันนะก่อสร้างไปแล้วกว่า 70%แล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนงานก่อสร้างผิวจราจรงานทางเท้างานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างก็มันก็เป็นเหมือนงานหยิบย่อยแล้วเนอะคุณนิจเจนงานก่อสร้างสะพานโดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2570ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น900,000หรือ900,000ไหมคุณ
1: 914,000ล้านบาท
0: ตอนแรกผมเห็นเป็นจุด
1: 914โทษทีโหเก้าแสนล้านนี่มันระดับเกือบ GDP ประเทศไทย2ปีแล้วนะคุณคือมันไม่ถึงขนาดโอ้โหผมช็อกเลย900,000ล้านนี่คือโอ้โห
0: ไม่น่าทำถนน900,000ล้านนี่
1: ผมว่าไม่น่านะ
0: สุดยอดเลยนะ
1: คุณทำออโต้บานได้รอบไทยอ่ะ
0: เออ
1: นะ914ล้านก็พอโอ้โหช็อกเลย
0: เป็นจุดนะ
1: จุด 914.50 ไม่คือต้องโทษคนไอ้ทำทศนิยมเนี่ย 914.500
0: เพราะว่าถ้าเป็นจุด
1: 5ก็พอ
0: ไม่ต้องมี00
1: คุณไปใส่00ทำไมเนี่ย
0: เออๆๆ914.5ล้านบาทนะครับ ก็เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองส่งเสริมการเชื่อมโยงเศรษฐกิจนะครับการค้าของภาคตะวันออกตอนบนนะแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเขาบอกว่ายังเป็นการคือเขาอยากทำให้ทางสระแก้วเองเนี่ยทำให้เป็นประตูสู่อินโดจีนด้วยนะก็ระหว่างนี้ก็เขาก็มีการกำชับให้ผู้รับจ้างผู้ควบคุมดำเนินงานมาตรการความปลอดภัยมีการติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณไฟให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนจัดระเบียบพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยนะครับยังไงก็ตามนะครับช่วงปลายปีเนี่ยเขาจะมีการประชุมงานก่อสร้างแล้วก็เสนอความคืบหน้าของการทำงานตรงนี้แล้วก็เขาจะมีการรับฟังข้อเสนอแนะความเห็นจากผู้นำชุมชนประชาชนแล้วก็หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องต่อไปคุณไปให้ความเห็นหน่อยไหม
1: ผมว่าผมตกเก้าอี้แน่นอนผมโดนสอยร่วง
0: ไม่ผมว่าคุณโดนสอยตั้งแต่ขี่จักรยานแล้วล่ะ
1: นี่ไงเพราะว่าไม่คือเราไปในฐานะผู้บริโภคแบบบริสุทธิ์ใจ100%เราต้องการจะเอาวาระที่มันสะท้อนปัญหาต่างๆซึ่งเราเก็บรวบรวมมาจากการที่เราดูแลหรือดำเนินการอะไรกันเพื่อนเดินทางเราเก็บเกี่ยวปัญหาต่างๆที่ได้รับฟังมามันเป็นยังไงบ้างเนี่ยคือเรามองเห็นปัญหาจริงๆว่าการเดินทางมันมีอุปสรรคมากน้อยเพียงใดแล้วก็เรื่องของถนนหนทางมันมีอะไรที่มันเป็นความท้าทายบ้างต้องยอมรับจริงว่าไปสระแก้วไม่ง่ายอย่างที่ผมบอกไปเพราะว่ามันก็อย่างที่บอกนะถนนหนทางก็รวมถึงในตัวเมืองสระแก้วเองมันก็มีลักษณะของความรถแน่นด้วยนะช่วงที่แบบเทศกาลนี้ก็ไม่ธรรมดานะ
0: ใช่
1: ท
0: ี
1: นี้เนี่ยการจะไปเป็นประตูสู่อินโดจีนจะพุ่งไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากละทีนี้ถนนเส้นนี้ถ้าก่อสร้างเสร็จเนี่ยเราก็จะเป็นการส่งเสริมว่าเราเดินทางไปมาเชื่อมไปยังเพื่อนบ้านเรานะฮะเพื่อนบ้านก็มาบ้านเราเราไปบ้านเพื่อนบ้าน
0: ไปง่ายมาง่าย
1: ไปง่ายมาง่ายทั้งที่เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเลยสระแก้วไปหน่อยเนี่ยมันออกเวียดนามออกอะไรไปได้เลยนะทะลุไปไหนต่อไหนไปจีนไปอะไรได้เลย
0: ครับ
1: มันเป็นคอขวดอยู่แค่ตรงนี้จะน่าเสียดายมากถ้าเราไม่ปลดล็อกคอขวดตรงนี้เสีย
0: เพราะเส้นทางจริงแล้วมันก็เป็นประตูออกไปสู่ทางขอบเขตของฝั่งอินโดจีนได้
1: ใช่ใช
0: ่มันก็สามารถทำการค้า
1: เป็นเรื่องระดับภูมิภาคเลยอ่ะไม่ใช่แค่เรื่องระดับบ้านเราเท่านั้น
0: ใช่จริงๆข่าวนี้ข่าวต่อไปผมต้องยกให้คุณเลย
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องญี่ปุ่นผมขอยกให้คุณดีเจดีกว่า
1: เพราะอะไรฮะ
0: เพราะว่าถ้าเรื่องญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่าเนี่ยคุณสามารถใส่เกล็ดใส่อะไรได้มันจะได้อารมณ์มากกว่า
1: ไม่ใช่ใส่ไข่นะ
0: ฮะไม่ใส่ไข่นี่ทำบ่อยแล้ว
1: หยอกนะฮะหยอกคือกันจะบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เป็นโมเดลดีๆให้กับกรุงเทพมหานครในการที่จะพัฒนาเมืองระบบการ
0: ระบายกรุงเทพมหานครนี่เป็นโมเดลดีๆให้ญี่ปุ่นไหม
1: ผมว่าในแง่ของความที่ประชาชนของเราเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใสอะ

0: แม้เราจะอยู่สถานการณ์ที่มันเลวร้ายแค่ไหนก็ตาม
1: อีกแล้ว
0: ไอ้ผมกลับมาเรื่องนี้อีกแล้วคือไม่ได้บูลลี่กันจะบอกว่า
1: ไม่ได้บูลล
0: ี่คือแม้กระทั่งสถานการณ์ที่น้ำท่วมจริงๆเนี่ยประชาชนคนไทยเนี่ยเขาก็จะแสดงน้ำใจให้กันในช่วงที่น้ำท่วมโมไซรับจ้างหรือโมไซที่ไม่ได้รับจ้างก็จะแบบไปไหมเข้าซอยไหมเขาจะเข้าไปโมไซผมสูงนะมาสิ
1: พอลงปุ๊บ
0: ทำไมฮะไม่คืออำนวยความสะดวกจริงคือผมเห็นภาพนี้มาแล้วแบบนะฮะหรือน้ำท่วมแล้วไม่มีที่ยืนเนี่ยเขาก็บ้านใครที่แบบสะดวกก็เอาของวางเอาของวางหน่อยไหมน้องไม่ต้องถือของวางหรือไม่ก็มานั่งตรงนี้เนี่ยเก้าอี้มานั่งคือเป็นภาพที่ประทับใจในช่วงที่เราเกิดวิกฤตเนี่ยคนไทยนี่จะแสดงสปิริต
1: น้ำใจ
0: แสดงน้ำใจออกมา
1: ใช่อันนี้
0: คือเป็นเรื่องที่เป็นเสน่ห์มากนะคือไม่เหมือนใครเลยนะ
1: อันนี้ต้องยอมรับจริงไม่เหมือนที่อื่น
0: ไม่เหมือนที่อื่นจริงๆแต่ถามว่าเราอยากจะมีวิกฤตแบบนั้นหรือเปล่าเพื่อจะเห็นน้ำใจต่อไปคือเราคงไม่อยากเห็น
1: แต่ว่ามันเลือกไม่ได้
0: มันเลือกไม่ได้
1: มันก็ต้องสู้กันไปแหละที่อื่นก็มีเหมือนกันอ่ะอย่างดูอย่างญี่ปุ่นนี่ดิ
0: อันนี้พูดถึงโมเดลของกรุงเทพมหานครนะฮะไปแล้วโมเดลญี่ปุ่นนี่เขาก็จะมีในเรื่องของฮาร์ดแวร์เรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องระบบบริหารจัดการที่เราเรียนรู้ได้นะ
1: ครับผม
0: วิธีการที่จะระบายน้ำนี่คือโจทย์หลักของกรุงเทพมหานคร
1: โอ้สำคัญเลย
0: ระบายยัง
1: ท่วมตลอดเลย
0: ตันไม่ให้อุดไม่ให้เรียกว่าไม่ทันท่วงทีอ่ะคือฝนตกนิดเดียวแล้วน้ำก็ขึ้นมาเลยนะฮะเป็นอัมพาตเลยทีเดียวเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามองแล้วว่าญี่ปุ่นเขาจะต้องลงสนามแล้วเราจะต้องดึงเอ็กซ์เพิร์ทของเขาเนี่ยเข้ามา
1: ครับผม
0: เข้ามาเลยนะฮะคือเราจะไม่รอที่จะเอาองค์ความรู้อย่างเดียวเราจะเอาเอ็กซ์เพิร์ทเข้ามาเพราะนั้นเนี่ยกรุงเทพมหานครก็เลยไปคุยกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือว่า
1: ไ
0: จก้าเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนแผนแม่บทระบายน้ำเพื่อที่จะรับมือกับฝนที่ตกลงมาหนัก
1: ๆ
0: ไม่กลัวเชื่อมโยงผังเมืองเพิ่มพื้นที่หน่วงน้ำทั่วกรุง
1: หน่วง
0: น้ำด้วย
1: เหมือนกักน้ำไหม
0: มันกักไม่พอมันมีความหน่วงคือกักเฉยๆนี่กักแล้วไม่ทำอะไรไงแต่หน่วงน้ำเนี่ยมันคือการบริหารจัดการน้ำบางอย่าง
1: ให้มันชะลอ
0: ความยืดหยุ่น
1: ชะลอใช่ให้มันท่วมนั่นแหละ
0: มันเป็นยังไงหน่วงน้ำเนี่ย
1: หน่วงน้ำเป็นยังไงเหรอถามผมเนี่ยถ้าถามผมคำว่าหน่วงน้ำเนี่ยผมคงไม่รู้นะว่าเป็นไงแต่ว่ามันก็เป็นการทำการศึกษา Urban Drainage Grand Design เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครในระยะยาวนะครับพิจารณาจากปัจจัยข้อสำคัญทั้งข้อจำกัดด้านความสามารถในการระบายน้ำการกระจุกตัวของการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพยานะครับแนวทางสำคัญเนี่ยไม่ได้มองเฉพาะการเพิ่มขนาดหรือท่อกำลังสูบเท่านั้นแต่ว่าต้องเชื่อมโยงประสิทธิภาพการระบายน้ำการกระจายเส้นทางระบายน้ำควบคุมน้ำหลากนะแล้วก็รักษาเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำตลอดจนประสานงานทำงานระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเนาะก็คือหลักๆมันก็เป็นการไม่ให้น้ำท่วม
0: นี่แหละการหน่วงน้ำ
1: ใช่ไหม
0: นะกระจายเส้นทางระบายน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็รักษาและเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำโอ้โหเป็นศิลปะนะคุณคือไม่ใช่กักเก็บอย่างเดียวเนี่ยคือจะต้องกระจายไปเส้นไหนอะไรยังไงมันต้องมีศาสตร์มีองค์ความรู
1: ้
0: แต่ก็ต้องมีศิลปะด้วยนะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเรื่องลักษณะนี้ญี่ปุ่นเขาจะเก่งมากที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้พบปัญหาเรื่องน้ำระบายไม่ทันเหมือนบ้านเราเพราะฉะนั้นในที่นี้ในการร่วมมือในครั้งนี้เรื่องที่เขาให้ความสำคัญก็คือต้องเตรียมระบบระบายน้ำให้รองรับกับฝนยุคใหม
1: ่
0: โอ้โหฝนยุคใหม่นี่คือยังไงอะ
1: ฝนยุคใหม
0: ่ยุคเก่ามันต่างจากยุคนี้ยังไงฮะฝนมันต้องยุคใหม่แล้วเหรอมันเปลี่ยนยุคแล้วเหรอทุกวันนี้ฝนบ้านเราอะ
1: ถ้าถามผมฝนยุคใหม่มันอาจจะหนักกว่าเดิมไหม
0: ใช
1: ่แล้วก็
0: เป็นลักษณะของ
1: ฝุ่นควันอันนี้คือความรู้สึกของเรานะ
0: ครับ
1: แต่ไม่รู้ว่าตามความจริงมันเป็นยังไงครับ
0: ความจริงคืออะไรไม่รู้ผมไม่รู้ไง คือผมคือเขาบอกว่าฝนยุคใหม
1: ่
0: แต่เขาไม่ได้นิยามแบบชัดเจนว่ายุคใหม่ที่ว่ามันมีลักษณะอย่างไรชัดเจนแต่เขาบอกแค่ว่าอย่างที่คุณบอกก็คือว่าคือมันได้แค่สันนิษฐานว่าฝนเนี่ยมันหนักขึ้นแล้วมันทำให้น้ำท่วมง่ายขึ้นฝนมันลงในที่เดียวมากขึ้นหรือเปล่าแล้วลงแบบว่านานขึ้นไงคือแทนที่จะตกครึ่งวันก็ตกทั้งวัน
1: ใช่แล้วตกหนักด้วย
0: มันก็ตก2วันติดอะไรทำนองนี้
1: มันเลยกลายเป
0: ็
1: นมันเลยกลายเป็นว่าน้ำระบายไม่ทัน
0: ฝนยุคใหม่ฝนเจน4นี่ไงรับไม่ทันจริงๆนะฮะนี่คือฝนยุคใหม่นะรับไม่ทันใช้ค่าฝนออกแบบเป้าหมายที่100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงโอ้โห
1: เยอะเนาะ
0: นะฮะแล้วก็สำหรับการวางแผนระบบในอนาคตนะครับจากข้อมูลการศึกษาบอกว่าปัจจุบันค่าฝนออกแบบอยู่76มิลลิเมตรต่อชั่วโมงขณะที่นะฮะนี่คือฝ

0: ฝนยุคใหม่นะรับไม่ทันใช้ค่าฝนออกแบบเป้าหมายที่100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงโอ้โห
1: เละเยอะเนาะ
0: นะฮะแล้วก็สำหรับการวางแผนระบบในอนาคตนะครับจากข้อมูลการศึกษาบอกว่าปัจจุบันค่าฝนออกแบบอยู่76มิลลิเมตรต่อชั่วโมงขณะที่ภายต่อชั่วโมงฝนยุคใหม่นะรับไม่ทันใช้ค่าฝนออกแบบเป้าหมายที่100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงโอ้โห
1: เละเยอะเนาะ
0: นะฮะแล้วก็สำหรับการวางแผนระบบในอนาคตนะครับจากข้อมูลการศึกษาบอกว่าปัจจุบันค่าฝนออกแบบอยู่76มิลลิเมตรต่อชั่วโมงขณะที่ภายต่อชั่วโมงเลย
1: การ
0: ใช้ค่าฝนออกแบบเป้าหมายที่100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงโอ้โห
1: เละเยอะเนาะ
0: นะฮะแล้วก็สำหรับการวางแผนระบบในอนาคตนะครับจากข้อมูลการศึกษาบอกว่าปัจจุบันค่าฝนออกแบบอยู่76มิลลิเมตรต่อชั่วโมงขณะที่ภายต่อชั่วโมงเลย
1: การจริง
0: ๆคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรตินะครับถ่ายทอดพระราชประวัติผ่านออเคสตราเชียร์เดอร์ในวาระยูเนสโกยกย่องพระเกียรติคุณมูลนิธิประชาธิปกรำไพพรรณีจัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7 Light of Dawn The Resilient Queen รำไพพรรณี of Siam ดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตยนารีศรีสยามเนื่องในโอกาสที่องค์การยูเนสโกยกย่องเชิดชูพระเกียรติคุณในวาระครบรอบ100ปีแห่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคมและความเสมอภาคทางเพศการแสดงก็จะจัดขึ้นในวันที่31ตุลาค
1: ม
0: เวลาบ่าย3นะครับระยะเวลา1ชั่วโมงครึ่งหรือว่า90นาทีณหอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลสำรองบัตรผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายบัตรจะนำไปสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและยังมอบทุนการศึกษาแก่วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีด้วย
1: มีแต่เรื่องดีๆเนาะแล้วก็คอนเสิร์ตด้วยก็น่าไปดูเนาะ
0: จริงครับ
1: ออเคสตรา
0: ท้ายของท้ายจริง
1: ๆ
0: เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้นะครับอีกเพียง6วันเท่านั้น
1: ครับ
0: เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่ของท่านเสียเพราะฉะนั้นท่านต้องไปเลือกคนที่จะเข้ามาบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกันตนเช็คสิทธิ์ที่ www.sso.go.th ระบบ e-service หรือว่าจะโทรศัพท์ไป1506ก็ได้
1: ครับผม
0: ก็เช็คดูก่อน
1: วันนี้เรียกว่าเราเอาข่าวมาเสิร์ฟให้คุณเรียกว่าครบทุกข่าวจริงๆไม่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระเนาะถึงจะมีเนื้อหาแล้วก็มีความมุกตลกสอดแทรกบ้างแต่ว่าสุดท้าย
0: หวังว่าเราจะเป็นเพื่อนเดินทางที่ท่านไว้ใจแล้วก็รักใคร
1: ใช่แล้วก็พากันมาจนจบได้นะ
0: ส่งท่านกลับบ้านอย่างสวัสดิภาพ
1: ใช
0: ่เพื่อจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้เราลาไปก่อน
1: ครับผมรัชภา
0: ลืมชื่อไปแล้วฮะผมดีเจวรรณชัยฮะ
1: ต้องขอลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเมโทรไลฟ์สไตล์เมโทรไลฟ์สไตล
2: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับทิติมาอินกรัมค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอขวาวสินนรินทร์และอำเภอศรีขอรภูมิติดตามพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับจังหวัดสุรินทร์เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: กราบก้มบังคมบ่า

0: ปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอขวาวสินนรินทร์และอำเภอศรีขอรภูมิติดตามพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับจังหวัดสุรินทร์เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติต่าง
3: ๆนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่พร้อมประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยนายเจเศรษฐได้ลงพื้นที่สระหนองโคกอำเภอขวาวสินนรินทร์ได้ติดตามโครงการก่อสร้างพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองโคกที่มุ่งพลิกฟื้นพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพนอกจากนี้ยังกำชับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์บูรณาการกับท้องถิ่นและท้องที่เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติเครื่องมือเครื่องจักรกลและบุคลากรให้พร้อมโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยที่ในอำเภอต้องเร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อส่งข้อความเซลล์บอสแคสไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอัตภัยได้ปรับเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครัวเรือนผ่านระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อลดภาระเงินสะสมของท้องถิ่นโดยครอบคลุมถึงบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่และบ้านเช่าด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมมอบสิทธิ์ทำกินให้ประชาชน812รายพร้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเสริมสร้างอาชีพ
4: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการกระจายการถือครองที่ดินและการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือคทช.พร้อมมอบนโยบายและเอกสารสิทธิ์ให้ประชาชนณองค์การบริหารส่วนตำบลปลาปากอำเภอปลาปากและในโอกาสนี้ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพนตูมและป่านางมในพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์และอำเภอท่าอุเทนซึ่งมีเนื้อที่รวม86ไร่และมอบสมุดประจำตัวคทช.ให้ผู้แทนประชาชนจำนวน812รายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบ้านโพนสว่างและป่าปลาปากทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานเร่งรับรองคุณสมบัติและจัดทำสมุดประจำตัวคทช.พร้อมบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมอาชีพและการรวมกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักเกณฑ์สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกองทัพบกแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดยึดไอซ์300กิโลกรัมมูลค่ารวมกว่า70ล้านบาทขณะเตรียมลำเลียงลงสู่พื้นที่ภาคใต้
5: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกับหน่วยข่าวกรองทางทหารกองทัพบกโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาได้จำนวน2รายบริเวณสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนพระราม2ในพื้นที่อำเภออัมพวาในจังหวัดสมุทรสงครามจากการ รวจค้นภายในตู้คอนเทนเนอร์พบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือไอซ์ซุกซ่อนอยู่รวม15กระสอบน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมซึ่งได้ทำการยึดของกลางประกอบด้วยยาไอซ์รถหัวลากบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มูลค่ารวมกว่า70ล้านบาทพร้อมด้วยโทรศัพท์มือถือ3เครื่องเงินสด 46,300 บาทและสร้อยคอทองคำอีก2เส้นและแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายเพื่อการค้าโดยจากการตรวจค้นประวัติพบว่าผู้ต้องหาทั้ง2รายไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับมาเจอกัน 17:07 น.ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเลิกงานกันแล้วใช่ไหมฮะหลายคนบอกว่า5โมงเป๊ะๆแบบนี้นะครับตอนนี้5โมงกับอีก8นาทีละหลายคนบอกว่าเลิกงานแล้วนะครับก็กำลังเก็บข้าวเก็บของด้วยกลัวอย่างเดียวเชื่อไหมว่าช่วงนี้หลายคนกลัวเรื่องของฝนตกในช่วงเลิกงานหรือว่าเลิกเรียนนะครับก็เรียกว่าอยู่ด้วยกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz ด้วย AM 819 KHz AM 891 KHz ครับแล้วก็ AM 1467 KHz นะครับรายงานตัวบอนสการแก้วประจันครับตั้งแต่เวลานี้จนถึง1ทุ่มอยู่ด้วยกันที่นี่นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่วันนี้ทีมงานของเราพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงตอนบ่าย3เรามาเจอกันแล้วคุณสายชนมีสั่งนะครับวันนี้ดูแลเทคนิคคุณ1ภูสนิสาชูกลิ่นครับที่เบอร์022769717นะฮะแล้วก็อีกเบอร์นึงก็022769721นะครับก็มาทักทายกันใครที่ชั่วโมงนี้นะครับยังไม่ได้รายงานตัวเชื่อว่าชั่วโมงบ่าย3นี่ก็มีทักทายมาหรือว่ามีการพูดคุยกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็เพิ่มเติมมานะครับวันนี้มีข้อความส่งเข้ามาน้องแชมป์บอกว่าที่บ้านโพที่ฉะเชิงเทราตอนนี้ฝนตกหนักเลยพี่บอลนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าหลายๆคนครับหลายๆพื้นที่ก็มีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ข้อความที่ส่งมาตอนนี้นะครับหลายคนกำลังติดตามเรื่องของกีฬาด้วยนะครับกำลังคึกคักเลยทีเดียวนะครับผ่านทาง NBT ก็สามารถติดตามรับชมได้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราครับเรียกว่าส่งข้อมูลหรือว่าติดตามกันนะครับวันนี้มีข้อความใครที่เข้ามาชมรายการแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับในเพจ Facebook ของเรานะฮะก็เรียกว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับติดตามเอเชียนเกมกันนะครับเรียกว่าการถ่ายทอดสดครั้งนี้การส่งกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญมากๆให้กับทัพนักกีฬาไทยด้วยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยเรื่องราวของกำลังใจสำคัญที่สุดครับเราดูทีวีก็ส่งใจนะครับเราเชียร์กีฬาก็ส่งใจกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาประเภทไหนนะครับหรือว่าการแข่งขันแบบใดก็แล้วแต่เนี่ยถือว่ากำลังใจในช่วงของเอเชียนเกมนี่สำคัญมากๆเลยทีเดียวส่งข้อความมานะครับแล้วก็ติดตามกันแต่นอกเหนือจากการแข่งขันกีฬาแล้วนะครับก็ยังมีหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับในการเดินทางไปเรื่องของการประชุมครั้งสำคัญนะครับที่หลายๆคนก็ติดตามข้อมูลหลายๆคนก็ติดตามข่าวสารกันอยู่อย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับประชุมทีมไทยแลนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นย้ำความพร้อมของประเทศไทยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และการปราบปรามสแกมเมอร์นะครับโดยวันนี้ครับ21 กันยายน 2569นะครับตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยนะครับแน่นอน2ชั่วโมงครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานครับการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นนะครับต้องบอกว่าเรื่องสำคัญที่ท่านได้มีการพูดคุยในวันนี้ก็จะเป็นทิศทางความสัมพันธ์นะฮะเรื่องของไทยญี่ปุ่นจากความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีพลวัตครับซึ่งต้องบอกว่าย้ำคีย์เวิร์ดหรือว่ากุญแจสำคัญของเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์นะครับเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงกันมากเลยทีเดียวในตอนนี้นะครับการทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าต้องอยู่บนพื้นฐานนะครับของประโยชน์ร่วมกัน อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็เป็นหุ้นส่วนนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมเต็มซึ่งกันและกันจากการผลิตให้กลายเป็นการผลิตร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานซึ่งกันและกันนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมด้วยครับบอกว่ายินจริงนะครับแล้วก็เป็นหุ้นส่วนนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมเต็มซึ่งกันและกันจากการผลิตให้กลายเป็นการผลิตร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานซึ่งกันและกันนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมด้วยครับบอกว่ายินดีความร่วมมือกับประเทศคู่ค้านะครับต้องนำจุดแข็งสะท้อนครับไทยมีความหลากหลายมากขึ้นในแง่ของการลงทุนในแง่ของเทคโนโลยีแล้วก็ความร่วมมือจากประเทศต่างๆขณะเดียวกันครับไทยก็พัฒนาและก็สร้างขีดความสามารถในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมภายในประเทศมากขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นนะครับไทยก็มีความร่วมมือกับญี่ปุ่นครับในช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาได้สร้างซัพพลายเชนที่เข้มแข็งในประเทศไทยโดยมีการผลิตเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ภายในประเทศจำนวนมากแต่อย่างไรก็ตามครับการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์สันดาปภายในไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ก็ทำให้โครงสร้างการแข่งขันก็เปลี่ยนไปมีผู้ลงทุนจากประเทศอื่นนะครับเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่อิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์จากนี้ไปครับความร่วมมือกับญี่ปุ่นคงต้องมาในรูปแบบของ Directinvestment นะครับท่านนายกกล่าวเลยนะฮะพร้อมกับชี้ว่าไทยครับควรจะต่อยอดฐานการผลิตเดิมแล้วก็พัฒนาซัพพลายเชนให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของดิจิทัลนะฮะเกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่การผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังเสนอแนะด้วยว่าประเทศของเรานะครับเป็นประเด็นสำคัญคือการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเนี่ยไทยมีความพยายามลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับแล้วก็เพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์และก็พลังงานชีวภาพเสริมความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการบริหารจัดการเรื่องความผันผวนด้านพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของราคาน้ำมันใช่ไหมฮะที่ต้องนำเรียนว่าราคาน้ำมันตอนนี้ก็มีความผันผวนซึ่งตรงนี้ครับรัฐบาลก็มีแนวทางในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและประชาชนนะครับคุณผู้ฟังเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการผลิตไฟฟ้ายกตัวอย่างเช่นการติดตั้งโซลาร์ลูปทอฟเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็รองรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคครัวเรือนสามารถขายคืนไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตให้รัฐได้ด้วยนี่นะครับซึ่งสอดคล้องกับกติกาแล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจโลกทั้งในส่วนของการลดก๊าซเรือนกระจกการลงทุนสีเขียวนะครับแล้วก็การปรับโครงสร้างภาคการผลิตโดยไทยต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เรื่องของแหล่งเงินทุนครับเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนภาคเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันกันได้ภายใต้กติกาใหม่ของโลกด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ประชุมทีมไทยแลนด์ครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับย้ำว่าไทยก็พร้อมร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็เรื่องสำคัญนั่นก็คือการปราบปรามสแกมเมอร์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนก็ตามข่าวกันอยู่นะครับแล้วก็ติดตามกันในทุกๆวันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนก็จะมีอีกหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมาตอนนี้นะครับจากพื้นที่ต่างๆที่ฟังรายการอยู่นี่บอกว่าติดตามทุกๆวันนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ด้วยนะครับในการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกับพี่น้องคนไทยนะครับแล้วก็เป็นสื่อที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับหลายคนที่เปิดวิทยุอยู่ก็จะได้ทำธุระไปด้วยนะครับหรือว่าบางคนขับรถอยู่บางคนเลิกงานแล้วนะครับก็ให้สวทของเราทั้ง FM 92.5 FM 95.5 รวมถึง105 เมกะเฮิรตซ์ก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปตลอดเส้นทางคุณทองพูนบอกสื่อ

วิทยุเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับแชร์หรือยังฟังทาง AM 891กิโลเฮิรตซ์นะครับอยู่ที่ภูเตยที่วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์นะครับมีความสุขมากๆกับการฟังรายการอยู่ด้วยกัน101แจ้งมาตอนนี้นะครับบอกว่าฝนตกหนักนะครับก็ติดตามกันคุณจันทิวาด้วยนะครับคุณอัชราแล้วก็ใครอีกหลายท่านเลยที่ยังไม่ได้เพิ่มไม่ได้เติมมาก็สามารถที่จะเพิ่มเติมมาได้วอลเลย์บอลตอนนี้กำลังแข่งอยู่ใช่ไหมฮะหลายคนบอกว่าสนุกสนานมากๆแล้วก็เชียร์แล้วก็ลุ้นมากๆด้วยขอส่งกำลังใจนะครับควบคู่ไปกับการจัดรายการเลยนะครับวอลเลย์บอลก็เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เรียกว่าสนุกด้วยเข้มข้นด้วยนะครับแล้วก็ลุ้นในทุกๆวินาทีจริงๆส่งกำลังใจนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ก็เรียกว่ากำลังแข่งขันกันเลยทีเดียวแล้วก็คึกคักมากๆเลยนะฮะเอาเชื่อว่าหลายๆคนที่เชียร์กันอยู่ก็ส่งกำลังใจแล้วก็ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยควบคู่กันไปนะครับเรียกว่าต่อเนื่องเลยต่อเนื่องกันนะครับเชื่อว่าอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับสานต่อเรื่องราวข้อมูลจากชั่วโมงที่ตอนบ่ายสามโมงนะครับอัปเดตกันท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับกรณีเรื่องของการแถลงวันนี้แล้วก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่กรณีกัมพูชาครับนำภาพประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยขึ้นเวที Miss Universe Cambodia 2026ชี้ครับออกอ้างรู้เท่าไม่ถึงการตรงนี้ฟังไม่ขึ้นนะครับเรื่องกรณีสำคัญนะฮะที่มีการนำภาพถ่ายประวัติศาสตร์แล้วก็การนำเสนอการแต่งกายบนเวที Miss Universe Cambodia 2026โดยล่าสุดครับกรณีที่มีการเผยแพร่ไปทั้งสื่อของกัมพูชาแล้วก็สื่อของไทยด้วยนะครับว่าผู้จัดการประกวดเวที Miss Universe กัมพูชาเนี่ยได้มีการนำเสนอเรื่องของ VTR ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาตามที่ปรากฏชัดนะครับว่ามีการใช้ภาพอันมีแหล่งที่มาเนี่ยก็คือเป็นของไทยด้วยนั้นล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมครับเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับบ่งชี้ว่าผู้จัดทำ VTR ดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ฟังมีเจตนากล่าวอ้างแล้วก็มีเจตนาเหมารวมโน้มน้าวให้สาธารณชนเนี่ยเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของราชสำนักของกัมพูชาโดยแท้จริงนะครับเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีการประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนขอให้ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดครับในการอ้างอิงข้อมูลแหล่งที่มาของภาพถ่ายนะครับเนื่องจากภาพดังกล่าวคุณผู้ฟังเป็นภาพของสตรีชาวกำแพงเพชรที่ถ่ายเอาไว้เมื่อปี2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็ได้รับการบันทึกเอาไว้อยู่ในชุดหอพระสมุดวชิรยานนะครับแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกแห่งความทรงจำแห่งโลกซึ่งต้องบอกว่าโดยองค์การยูเนสโกในปีค.ศ.2017หรือว่าปี2560ซึ่งต้องบอกว่าภาพต้นฉบับฟิล์มกระจกที่เก็บรักษาอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเนี่ยก็จะมีตราของกรมศิลปากรเป็นลายน้ำประทับอยู่แต่ภาพครับที่กองประกวดนำไปใช้นะครับมีการตัดเอาตราของกรมศิลปากรที่เป็นลายน้ำเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็ไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาแต่อย่างใดดังนั้นครับกรณีที่เกิดขึ้นในกรณีดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวก็จะมีการทำหนังสือทักท้วงนะครับไปยังกองประกวด Miss Universe กัมพูชาหากยังไม่ยุติการดำเนินการกระทรวงวัฒนธรรมจะยกระดับการดำเนินการต่อไปโดยกระทรวงวัฒนธรรมขอสงวนเรื่องของการสงวนสิทธิ์นะครับในการพิจารณาการดำเนินการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยคุณผู้ฟังสำหรับการดำเนินการที่ผ่านมาครับมาดูนิดนึงเขาบอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้อย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็มีที่กรุงโตเกียวนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นถัดไปก็เป็นที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับก็มีการจัดแสดงโดยจัดให้มีการให้ความรู้เรื่องชุดไทยโบราณซึ่งเป็นรากฐานของชุดไทยพระราชนิยมมีการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวครับเป็นการสร้างการรับ

้ที่มีมูลค่าสูงมากนะครับโดยใช้การทูตเชิงวัฒนธรรมนอกจากนี้แล้วนะครับทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมก็ยังได้มีการประสานความร่วมมือกับสถานทูตไทยในต่างประเทศเพื่อมีการเผยแพร่ชุดไทยในงานสำคัญต่างๆด้วยนะครับเช่นวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมาก็มีการจัดงาน Thailand Grand Festival 2026ที่นครซิดนีย์ออสเตรเลียครับก็มีคุณแอฟทักษะออนก็ไปเดินแบบชุดไทยพระราชนิยมแล้วก็มีโบราณวัตถุของไทยก็ไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เกาหลีใต้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าใหญ่เนี่ยใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกแล้วก็มีการนำเอาชุดไทยก็ไปจัดแสดงด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องติดตามกันนะฮะแล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันต่อเนื่องครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มาที่อีกหนึ่งข่าวสำคัญครับเรื่องราวของกรมการปกครองก็มีการชี้แจงประเด็นเรื่องสำคัญอีกเช่นเดียวกันครับเรื่องของการแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนตามมติของคณะรัฐมนตรีพร้อมเชิญชวนประชาชนครับร่วมแสดงความคิดเห็นได้จนถึง17ตุลาคมนี้นะครับทางด้านของกรมการปกครองครับมีการชี้แจงนะฮะเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยเรื่องของอาวุธปืนตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่11สิงหาคม2569แล้วก็วันที่8กันยายน2569ครับที่มีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรื่องของอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดมีดอกไม้เพลิงแล้วก็สิ่งเทียมอาวุธปืน2490เพื่อเป็นการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดนะครับโดยมอบหมายให้กรมการปกครองครับก็นำเรื่องของหลักการเนี่ยไปเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับเพื่อจัดทำร่างกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่มีมติล่าสุดครับทางด้านของกรมการปกครองก็ได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงครับเพื่อสร้างความเข้าใจใน3ประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการห้ามออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนแบบป.3ตรงนี้ครับเป็นเพียงแค่มาตรการชั่วคราวนะฮะในการควบคุมการซื้อแล้วก็การครอบครองเบื้องต้นโดยอยู่ในระหว่างการพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นการรับโอนอาวุธปืนมรดกหรือว่าการซื้อเพื่อการกีฬาอีกเรื่องนึงครับที่ก็เป็นที่ติดตามกันเช่นกันคุณผู้ฟังนั่นก็คือการห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือว่าแบบป.12นะครับเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยมีผลครับบังคับใช้1ปีตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2569จนถึง19กุมภาพันธ์2570นะครับโดยการจำกัดอายุใบอนุญาตให้มีหรือว่าการใช้อาวุธปืนแบบป.4ก็เป็นเพียงข้อเสนอเพื่อทบทวนนะฮะแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องของการกำหนดอายุใบอนุญาตไว้ที่ประ

ขาวนะครับสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญคุณผู้ฟังกับการคุ้มครองผู้บริโภคและก็การทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสคบต้องเป็นที่พึ่งนะครับสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญคุณผู้ฟังกับการคุ้มครองผู้บริโภคและก็การทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสคบต้องเป็นที่พึ่งของนะครับนโยบายของรัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญคุณผู้ฟังกับการคุ้มครองผู้บริโภคและก็การทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสคบต้องเป็นที่พึ่งของนะครับรวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็มาเจรจาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วยนะครับมาดูผลกันหน่อยว่าผลจะลงเอยอย่างไรเรื่องนี้ผลการไกล่เกลี่ยบริษัททั้ง3คุณผู้ฟังตกลงเปลี่ยนล้อแม็กเปลี่ยนยางเปลี่ยนชุดคาลิเปอร์เบรกนะครับพร้อมกับการตรวจสอบสภาพรถยนต์ไฟฟ้าดังกล่าวให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยผู้ร้องก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องใดๆก็แล้วแต่ถือว่าเป็นการยุติข้อพิพาทกันระหว่างคู่กรณีนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบท่านย้ำด้วยว่าเรื่องนี้ครับได้มีการสั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ไปติดตามบริษัททั้ง3นะฮะตามข้อตกลงอย่างครบถ้วนเรื่องของการเปลี่ยนอะไหล่ให้กับผู้บริโภคการตรวจสอบสภาพรถนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการแก้ไขอย่างครบถ้วนแล้วก็เสร็จตามข้อตกลงฝากย้ำส่งท้ายนะครับผู้บริโภคที่ซื้อรถใหม่ก็มีความคาดหวังจะได้รับรถที่มีคุณภาพใช่ไหมครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดปัญหาก็เป็นหน้าที่ของสคบนะครับในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรณีดังกล่าวก็ได้มีการนำผู้เกี่ยวข้องทุกคนมาเจรจาจนได้ข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาร่วมกันผู้บริโภคครับสรุปคือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็กำชับให้ติดตามการดำเนินการต่อจนแล้วเสร็จเพื่อให้การไกล่เกลี่ยก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องนะครับกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนก็ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาให้กับทุกๆคนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะใครที่ตอนนี้กำลังติดตามอยู่ก็ส่งข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับหรือว่าเรื่องราวจำเป็นเรื่องราวสำคัญต่างๆก็ส่งมาเพิ่มเติมกันได้นะครับมาดูข้อความกันหน่อยนึงใครที่วันนี้รายงานตัวมาแล้วนะครับก็เพิ่มเติมเรื่องราวมาทักทายกันเข้ามาหรือว่าส่งข้อมูลต่างๆที่เรียกว่าติดตามกันอยู่เข้ามาได้นะครับที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีบอกวันนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยเนาะคุณผู้ฟังหลายพื้นที่ที่ตอนนี้ก็เจอปัญหาเรื่องของฝนแต่ว่าตอนนี้คือเบาลงแล้วนะครับมาส่งเข้ามาแชร์แล้วเรียบร้อยนะครับพระรุ่งนี่ส่งเข้ามาด้วยราชบุรีครับฝนตกเลยทีเดียวนะครับคุณจิรรัตน์ก็ส่งเข้ามาเพิ่มเติมเอาพื้นที่ไหนอีกนะครับยังไม่ได้รายงานตัวและยังไม่ได้แชร์ไลฟ์นะครับฝากด้วยนะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามแล้วก็ให้ข้อมูลให้กำลังใจกันแบบต่อเนื่องนะครับมาดูข้อมูลกันเรื่องราวของกีฬากันหน่อยนึงนะครับเชื่อว่าตอนนี้ก็หลายคนติดตามการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมกันอยู่นะครับเรียกว่าส่งกำลังใจร่วมลุ้นร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจหลายๆคนที่เชียร์อยู่วอลเลย์บอลครับเป็นยังไงบ้างรายงานกันหน่อยนะครับสนุกสนานแล้วก็ลุ้นแล้วก็เชียร์กันอยู่เชื่อว่าหลายคนก็สามารถที่จะลุ้นกันได้นะครับแล้วก็เชียร์กันได้แล้วก็ติดตามกันได้ด้วยผ่านทาง NBT เราก็มีการถ่ายทอดแบบเรียลไทม์เลยทีเดียวนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลกันแล้วก็เชียร์กีฬากันแบบสนุกสนานแบบที่เรียกว่าติดขอบเวทีติดขอบสนามเลยแต่ในขณะเดียวกันครับมาอัปเดตเรื่องของผลการแข่งขันกันสักนิดนึงครับหลายคนที่เชียร์วอลเลย์บอลกันอยู่สาวไทยพ่ายจีนนะครับก็เรียกว่ายังคงติดตามกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับล่าสุดครับวอลเลย์บอลในมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่20ครับต้องบอกว่าสนุกสนานมากนะครับแล้วก็นักกีฬาไทยของเราก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าติดตามกันแบบต่อเนื่องเลยซึ่งต้องบอกว่าเชียร์อยู่ตั้งแต่โอ้โหแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็ติดตามกันล่าสุดนี่แม้ว่าจะแพ้ไปก็ไม่เป็นไรนะครับล่าสุดเต็มที่แล้วนะครับนักตบสาวไทยยื้อ5เซตก่อนที่จะพ่ายจีนไปหล่นไปชิงเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2026นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามกันอยู่เมื่อสักครู่นี้ช่วงเวลาพักก็เชียร์นะครับแล้วก็ติดตามอยู่วอลเลย์บอลมหกรรมเอเชียนเกมครั้ง

ที่20นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ครับเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนนะฮะอันดับที่7ของโลกครับซึ่งต้องบอกว่าเชียร์กันใช่ไหมฮะเป็นยังไงบ้างหลายคนก็บอกโอ้โหลุ้นมากลุ้นมากสนุกมากเข้มข้นมากๆสำหรับผลงานครับนักตบสาวไทยในรอบแบ่งกลุ่มโชว์ผลงานยอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวเก็บชัยชนะได้ทั้ง3แมตช์นะฮะแบบไม่เสียเซตเลยขณะที่รอบก่อนรองชนะเลิศก็เอาชนะอินโดนีเซียไปนะครับและที่สำคัญในวันนี้หลายๆคนก็ลุ้นนะครับเกมการแข่งขันโค้ชออสหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามนะฮะเรียกว่าโอ้โหสนุกสนานมากๆแต่ผลปรากฏว่านักตบสาวไทยต้องสู้กับทีมชาติจีน5เซตสู้สูสีครับเมื่อกี้นี้ก็ดูไปพร้อมกันด้วยสูสีมากแล้วก็เข้มข้นมากๆเลยแต่สุดท้ายครับก็พ่ายจีนไป2ต่อ3เซตนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็หล่นไปแข่งขันในรอบชิงเหรียญทองแดงแทนนะฮะแต่ก็ลุ้นกันครับเชียร์กันไม่เป็นไรนะครับเราก็ทำเต็มที่แล้วก็เรียกว่าเต็มที่สุดๆแล้วนะครับคนไทยก็เชียร์ให้กำลังใจกันสำหรับนักตบสาวไทยก็จะลงสนามในรอบชิงเหรียญทองแดงนะครับก็ติดตามกันต่อนะครับก็นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าให้กำลังใจกันแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยทีเดียวนะครับกับการแข่งขันเอเชียนเกมในปีนี้นะครับส่งเข้ามาเพิ่มเติมจากพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเอามาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารกันมาดูเรื่องราวของการเดินหน้าแก้ไขปัญหาเรื่องการจราจรท่าเรือแหลมฉบังอย่างเป็นระบบนะฮะล่าสุดเรื่องนี้ครับนายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้านะครับกรณีการแก้ไขปัญหาการจราจรที่บริเวณท่าเรือแหลมฉบังนะครับโดยภายหลังจากการมอบนโยบายแล้วก็การกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาเรื่องการจราจรในบริเวณท่าเรือแหลมฉบังอย่างเป็นระบบพบว่าปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่าสถานการณ์แนวโน้มตอนนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในช่วงของสิงหาคมที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือของผู้รับสัมปทานท่าเทียบเรือทั้งผู้ประกอบการขนส่งแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการจัดการในพื้นที่เร่งระบายตู้สินค้านะครับเรื่องของการปรับกระบวนการทำงานร่วมกันจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนครับล่าสุดนี่นะฮะก็ต้องบอกว่าเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาเรื่องของการจราจรที่ท่าเรือแหลมฉบังอย่างเป็นระบบนะครับมาตรการในการทำงานตอนนี้ครับก็มีการจัดตั้งคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาการจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบังเพื่อการทำงานระหว่างกททนะครับผู้รับสัมปทานท่าเทียบเรือแล้วก็กรมศุลกากรรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประเมินสถานการณ์ผ่านกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์จุดไหนที่ติดขัดนะครับแล้วก็มีปัญหาอยู่ก็ต้องเร่งแก้ไขโดยรวดเร็วรวมถึงประสิทธิภาพในการปล่อยสินค้าด้วยเพื่อลดการสะสมของรถบรรทุกภายในพื้นที่แล้วก็มาตรการระยะยาวด้วยนะครับเรื่องนี้ก็อยู่ในการจัดทำแผนแม่บทหรือว่ามาสเตอร์แพลนเพื่อปรับปรุงพื้นที่แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานภายในเขตท่าเรือแหลมฉบังนะฮะให้รองรับกิจการการนำเข้าแล้วก็ส่งออกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยปิดท้ายครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยก็ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐผู้ประกอบการท่าเรือนะครับสายเรือผู้ประกอบการขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงคมนาคมก็จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าติดตามกันอยู่แล้วก็หลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ส่งข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีข้อความส่งมาเดี๋ยวมาดูในเพจกันหน่อยนึงคึกคักเลยทีเดียวหลายคนบอกว่าเลิกงานวันนี้มีความสุขมากได้ฟังรายการอยู่นะครับฟังทาง FM 92.5 ตอนนี้เสียงดังฟังชัดที่บ้านโพเอ๊ะบ้านโพเมื่อกี้นี้มีน้องแชมป์บอกมาด้วยว่าฝนตกใช่ไหมฮะเรียกว่าตอนนี้ก็ถ้าเกิดฝนตกอยู่นะครับดูแลสุขภาพด้วยหลายๆพื้นที่เลยส่งมาบอกว่าฝนตกทั้งวันเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของอาการป่วยด้วยเพราะโดนฝนมานะครับก็ส่งมาบอกกันนะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาติดตามกันนะครับทางด้านของประเด็นที่หลายๆท่านเลยติดตามกันเรื่องราวของท่านผู้บัญชาการทหารเรือออกมายืนยันแล้วนะครับไม่ได้กังวลต่อกระแสสังคมที่

0: มีต่อโครงการการจัดหาเรือฟริเกตนะครับพร้อมย้ำกองทัพเรือพูดความจริงเสมอนะครับล่าสุดในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เพิ่งจะลงไว้นะครับทางด้านของพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวคุณผู้ฟังแล้วก็ประเด็นข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในสังคมครับภายหลังกองทัพเรือได้มีการจัดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงโครงการจัดหาเรือฟริเกตนะครับในวงเงิน 17,000 ล้านบาทโดยเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดครับยืนยันว่ากองทัพเรือชี้แจงข้อเท็จจริงมาโดยตลอดหากมีประเด็นใดที่สังคมหรือว่าสื่อมวลชนตั้งคำถามก็พร้อมตอบนะครับแล้วก็พร้อมชี้แจงตามข้อเท็จจริงแล้วก็มีการกล่าวเสริมด้วยบอกเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏนะฮะกระแสต่างๆที่มีต่อเรื่องนี้ก็จะค่อยๆ คลี่คลายลงไปพร้อมกันนี้ครับผู้บัญชาการทหารเรือก็ยืนยันว่าไม่ได้มีความกังวลอะไรใดๆต่อกระแสสังคมนะฮะแม้ว่าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็ติดตามข่าวกันอยู่นะครับท่านผู้บัญชาการทหารเรือก็เรียกว่ายืนยันครับไม่ได้กังวลต่อกระแสสังคมนะฮะที่มีต่อเรื่องของโครงการจัดหาเรือฟริเกตนะครับพร้อมย้ำกองทัพเรือพูดความจริงเสมอนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันก่อนจะปิดท้ายไปเตรียมเคารพธงชาติมีจากกรมชลประทานมีข้อมูลฝากมาก่อนสักนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังกำชับให้มีการเฝ้าระวังครับระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยล่าสุดครับนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานท่านก็เป็นประธานการประชุมแล้วก็ติดตามวิเคราะห์นะครับแนวโน้มสถานการณ์น้ำที่เรื่องราวที่กำลังเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับมีการปรับแผนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอย่างที่บอกเลยว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั้งจังหวัดแพร่ทั้งเชียงรายกำแพงเพชรสุโขทัยมีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำในลำน้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นภาพรวมครับลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้เนี่ยมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมชลประทานก็จำเป็นครับที่จะต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนแล้วก็รองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนโดยปัจจุบันครับเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำนะฮะอยู่ที่ประมาณ990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวก็อาจจะส่งผลครับให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอาจจะกระทบลุ่มน้ำลุ่มน้ำต่ำนะฮะบริเวณลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งก็กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศก็ต้องประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมพร้อมเชิงรุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปลายฤดูฝนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ติดตามข่าวสารจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเอาล่ะช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเตรียมไปเคารพธงชาติกันในห้วง18 นาฬิกากันและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ้ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลัง

0: ใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

0: ถ้าภาพผืนหนึ่งเล่าเรื่องของเมืองได้เราอาจได้เห็นทั้งผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังภาพผืนนั้นวันนี้จะชวนออกเดินทางไปตามเส้นทางท่องเที่ยวภูสาล้านนาผ่าน4จังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่และน่านไปดูผ้าไปเจอคนทำผ้าและสัมผัสเรื่องราวของแต่ละพื้นที่กันสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางภูสาล้านนาภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2โดยเชิญผู้แทนส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้ร่วมทดสอบเส้นทางมาร่วมเดินทางในครั้งนี้แนวคิดของเส้นทางคือจากสายน้ำสู่เส้นใยพาไปดูตั้งแต่แหล่งผลิตผ้าทองานหัตถศิลป์ไปจนถึงชุมชนที่ยังทำงานผ้าและใช้ภูมิปัญญาเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวันเริ่มกันที่เชียงรายนอกจากภูเขาทะเลหมอกและเรื่องราวของชาและกาแฟแล้วเชียงรายยังมีงานผ้าจากกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งผ้าอาคาผ้าลั้วงานปักและผ้าเขียนเทียนของชาวม้งใครที่ชื่นชอบงานฝีมือลองแวะชมงานจากชุมชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจแล้วค่อยไปเที่ยวต่อชมทั้งศิลปะและธรรมชาติของเชียงรายได้ในทริปเดียวจากเชียงรายลงมาที่พะเยาเมืองที่เที่ยวกันได้แบบสบายๆเริ่มจากกวานพะเยาแล้วออกไปตามชุมชนต่างๆที่นี่มีทั้งงานผ้างานคราฟต์งานมัดย้อมสไตล์ชิโบริและผ้าทอของชาวไทลื้อที่น่าสนใจก็คือหลายแห่งมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ลองทำด้วยตัวเองไม่ได้แค่เดินชมเพียงอย่างเดียวต่อกันที่แพร่เมืองที่พูดถึงทีไรก็มักนึกถึงหม้อห้อมงานผ้าของแพร่ยังมีการทำตามวิถีดั้งเดิมขณะเดียวกันก็มีการนำไปออกแบบเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าและของใช้ในรูปแบบใหม่ใครที่มาแพร่แล้วชอบงานผ้าและงานคราฟต์แวะชมงานหม้อห้อมของชุมชนได้เลยปิดท้ายกันที่น่านเมืองที่หลายคนเลือกมาเที่ยวทั้งวัดคาเฟ่และธรรมชาติที่นี่ยังมีผ้าทอพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะลายน้ำไหลลายผ้าที่หลายคนนึกถึงเมื่อพูดถึงผ้าน่านทุกวันนี้ลายน้ำไหลถูกนำมาทำเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าและของใช้หลายรูปแบบถ้ามาถึงน่านแล้วลองแวะชมงานผ้าของชุมชนเลือกของฝากกลับบ้านก็ได้ทั้งของใช้และเรื่องราวจากพื้นที่กลับไปด้วยและนี่คือคำเชิญชวนจากนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านที่อยากเชิญชวนทุกคนมารู้จักเส้นทางภูสาล้านนาด้วยตัวเอง
1: ก็คือทริปท่องเที่ยวภูสาล้านนาซึ่งจะ

0: านักท่องเที่ยวพาอินฟลูเอนเซอร์ไปค้นพบแหล่งผลิตผ้าทอก็จะพาเข้าไปชมถึงถิ่นเลยถึงในที่เลยในหมู่บ้านเลยว่าเขาทอกันยังไงเขาออกแบบกันยังไงเขาตัดเย็บกันยังไงนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะทำให้ผ้าทอที่ถูกซ่อนอยู่ในชุมชนได้มีโอกาสที่จะเปิดเข้าไปสู่การรับรู้ในระดับชาติต่อไปครับ
1: เรามาฟังเสียงของคนที่ได้ร่วมเดินทางบนเส้นทางนี้กันครับ
2: สวัสดีค่ะทันกมลธรทัพพงศ์มาจากจังหวัดแปร่เจ้าถ้าคนไหนที่อยากเที่ยวในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตนะคะเชิญเลยค่ะ4จังหวัดภาคเหนือตอนบนตอบโจทย์ท่านเพราะเขายังทำเป็นปกติและเขายังนุ่งห่มแบบที่เขาเป็นและยังมีเรื่องของความเป็นอยู่ที่เขาเนี่ยสามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างที่ไม่ขัดเขินกลายเป็นว่าเส้นทางเนี่ยเผยแพร่เรื่องผ้าได้อย่างหรูหราและจับต้องได้
3: โจ้นะครับผมจากอินไซด์ล้านนาครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวกับโครงการภูษาล้านนาที่ผ่านมาเราเห็นแค่ตัวหนังสือแต่พอเราได้มาทริปที่เราไม่ได้แค่เที่ยวเพื่อความสนุกละแต่เราได้มาเห็นอย่างวิถีชีวิตทำไมเขาถึงทำผ้าลายนี้ทำไมมันต้องเป็นผ้าลายนี้ทำไมหมู่บ้านนี้ลายถึงไม่เหมือนกับอีกที่นึงเนี้ยทุกอย่างจริงๆมันมีที่มาหมดเลย
1: เชียงรายพะเยาแพร่และน่านแต่ละจังหวัดมีงานผ้าที่มีเรื่องราวของตัวเองพอเอาเส้นทางเหล่านี้มาเชื่อมกันเราได้อีกหนึ่งวิธีในการเที่ยวภาคเหนือได้เที่ยวได้เรียนรู้ได้พบช่างฝีมือและได้อุดหนุนงานของชุมชนไปพร้อมกันภูษาล้านนาจึงไม่ใช่แค่เรื่องของผ้าแต่เป็นเส้นทางที่ชวนเราออกไปเจอคนเห็นวิธีทำผ้าและรู้จักงานแพรพันธุ์ของล้านนาให้มากขึ้นถ้ามีโอกาสลองออกเดินทางไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วจะรู้ว่าเบื้องหลังผ้าหนึ่งผืนมีเรื่องราวของผู้คนและชุมชนซ่อนอยู่มากกว่าที่คิด Flow of ล้านนา Textile มหกรรมแพรพันธุ์ผ้าทอล้านนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่าน
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่18ทำงานที่ไม่มีโทษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: มีหลายคนนะครับที่ติดตามกันอยู่ในช่วงเวลา 18:00 น.นะครับช่วงเคารพธงชาติแล้วก็น้องแชมป์บอกว่าเพลงถูกใจมากๆเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของการประชุมนะครับที่นำเรียนคุณผู้ฟังไปแล้วล่ะในชั่วโมงที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเราเตรียมความพร้อมครับกับการประชุมที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าตุลาคมด้วยนะครับหลายคนบอกว่าเปิดบ่อยๆเลยถูกใจเพลงเมื่อสักครู่นี้มากๆได้ครับ

จะฝากทีมงานด้วยช่วยประสานต่อให้สำหรับบทเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วติดหูบางคนก็บอกออกกำลังกายไปด้วยนะครับแล้วก็คึกคักมากๆเลยเดี๋ยวอาจจะเปิดให้ต่อเนื่องกันนะครับเพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้ติดตามกันแล้วก็เป็นเพลงที่คุ้นหูมากๆนะครับใครที่ฟังรายการอยู่โทรมาบอกกล่าวกันหน่อยตอนนี้18นาฬิกากับอีก9นาทีถึงบ้านหรือยังครับหรือว่าบางคนกำลังเดินทางอยู่รถติดมากนี่น้องแชมป์บอกชอบเพลงเมื่อสักครู่นี้มากเปิดอีกได้ไหมโอเคคุ้นหูมากร้องตามได้แล้วด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากๆเลยเอาเป็นว่าส่วนหนึ่งนะครับที่ติดตามกันอยู่ถ้าชอบทุกบทเพลงที่เปิดให้ได้ฟังกันก็ขอบคุณมากๆแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานประสานต่อให้กับเพลงเพราะๆที่นำมาเปิดให้ได้ฟังกันด้วยนะครับแต่ว่ากลับมาชั่วโมงนี้ทักทายกันแล้วเนี่ยก็มีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะครับที่ทางด้านของเขาบอกว่าราคาน้ำมันที่มีการผันผวนอยู่ตอนนี้เนี่ยแน่นอนล่าสุดเข้ามาในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเขามีการสรุปด้วยนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากเพราะว่าหลายๆท่านหลายๆคนก็ใช้น้ำมันกันเปิดลำดับมาตรการพยุงดีเซลปี69ลดราคาณโรงกลั่นหลายระลอกนะครับใช้ทั้งเรื่องของกองทุนน้ำมันลดแรงกระแทกต้องบอกคุณผู้ฟังแบบนี้นะครับว่าดีเซลไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปแล้วก็ยังต่ำกว่ามาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียด้วยนะครับเรื่องนี้ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับเปิดเผยว่ารัฐบาลบริหารเรื่องราคาน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่องตลอดปี2569เพื่อไม่ให้ความผันผวนของตลาดเรื่องของพลังงานโลกเนี่ยส่งผลไปยังเรื่องของค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็เป็นการลดต้นทุนเรื่องของภาคธุรกิจได้ในทันทีด้วยล่าสุดครับมีข้อมูลของกระทรวงพลังงานภายใต้การกำกับของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งได้มีการติดตามทั้งราคาน้ำมันดิบนะฮะแล้วก็ราคาน้ำมันสำเร็จรูปค่าการกลั่นอย่างใกล้ชิดพร้อมกับการใช้เครื่องมือหลายๆด้านควบคู่กันนะครับทั้งในเรื่องของการปรับลดราคาณโรงกลั่นแล้วก็การบริหารเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยลดแรงกระแทกต่อราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการน้ำมันซึ่งเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังมากๆมาตรการล่าสุดของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ภายใต้การดำเนินนโยบายของกระทรวงพลังงานเนี่ยนั่นก็คือการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับเรื่องของน้ำมันดีเซลหมุนเร็วนะครับซึ่งลดลงไปเนี่ยจำนวน4บาทต่อลิตรตั้งแต่16กันยายน2569ถึง31ตุลาคม2569ครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นการรับมือกับความผันผวนของราคาน้ำมันแล้วก็ลดแรงกดดันต่อต้นทุนในราคาโครงสร้างราคาด้วยนะครับไม่ให้ราคาขายปลีกหน้าสถานบริการน้ำมันเนี่ยต้องปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าปัจจุบันด้วยนะครับโดยนายเอกนัทพร้อมพันธ์ก็ได้ติดตามเรื่องนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้ความสำคัญกับการใช้กลไกที่มีอยู่ก็เพื่อช่วยประคับประคองภาระของประชาชนควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพของระบบพลังงานในระยะยาวด้วยนะครับซึ่งแน่นอนทางด้านของมาตรการดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการเปรียบเทียบกันนะฮะราคาน้ำมันระหว่างประเทศเนี่ยก็ต้องบอกว่าของไทยของเราเนี่ยต่ำกว่าทั้งมาเลเซียแล้วก็ต่ำกว่าทั้งอินโดนีเซียด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าหลายๆคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าติดตามเรื่องราวของราคาน้ำมันอยู่นะครับข้อมูลโครงสร้างราคาขายปลีกของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานในวันที่18กันยายนเนี่ยก็พบว่าราคาดีเซลหมุนเร็วนะครับณโรงกลั่นเนี่ยลดลงไปเนี่ยโอ้โห4บาทต่อลิตรแล้วก็มีการได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ย 8.62บาทต่อลิตรนะครับซึ่งก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 40.69 บาทต่อลิตรในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่แน่นอนครับว่าจากการคำนวณทั้งหมดแล้วเนี่ยก็พบว่าข้อมูลราคาเฉลี่ยในอาเซียนนะครับของสนพ.นะครับประจำวันที่18กันยายนเนี่ยระบุว่าราคาน้ำมันดีเซลของไทยเนี่ยครับอยู่ต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปตามข้อมูลชุดเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของมาเลเซียของเราเนี่ย 40.69ใช่ไหมของมาเลเซียสรุปให้ฟัง 42.96 บาทต่อลิตรอินโดนีเซียครับ 44.73 บาทต่อลิตรนะครับซึ่งของไทยของเราภาพรวมเนี่ยต่ำกว่าประมาณ 2.27 บาทต่อลิตรนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ทำ

0: ให้หลายๆคนก็ได้รับรู้นะครับแล้วก็เข้าใจเรื่องราวข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างชัดเจนด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แน่นอนครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปเคารพธงชาติแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับพักกันสักครู่นึงนะฮะในช่วงนี้ติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจต่อในเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าช่วยออกค้น
5: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
6: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
7: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
7: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
6: ไม่เสพ
7: ไม่ขาย
6: ไม่ทำลายอนาคต
8: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
9: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
8: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
10: มงคลชีวิต38ประการตอนที่19ละเว้นจากบาป1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
11: จับประเด็น VIP
0: กลับมาติดตามกันครับ18นาฬิกา18นาทีที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อยู่กับบอลสกันแก้ประจันครับผ่านทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีข้อความส่งมาสักครู่หนึ่งนะครับหลายคนที่กำลังอยากจะพูดคุยแล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆด้วยแน่นอนครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ติดตามข่าวสารกันนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าหลายคนฟังข่าวแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพุทธศาสนิกชนนะฮะเรื่องของวัดวาอารามต่างๆที่มีประเด็นร้อนๆของพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยนะครับที่เราติดตามกันอยู่วันนี้ครับแน่นอนได้รับเกียรติจากอดีตรองเลขาธิการสภาทนายความอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชครับจะมาพูดคุยถึงประเด็นของเรื่องของพระพุทธศาสนาที่หลายๆคนฟังข่าวแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจในกรณีเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยเห็นบอกว่ามีข้อตัวบทกฎหมายหลักของคณะสงฆ์ด้วยนะครับที่จะได้เป็นข้อมูลความรู้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนิกชนที่ฟังรายการอยู่นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
12: สวัสดีครับคุณบอลครับสวัสดีผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเจออีกครั้งนะครับในเรื่องค่อนข้างจะหนักเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์
0: ครับอาจารย์ที่ผ่านมาสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็มีข่าวเฉาแล้วกันนะครับ

0: สะเทือนวงการพระพุทธศาสนาซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยข่าวแบบนี้มันก็จะมีมาแทบจะจริงๆก็มีบ่อยเหมือนกันแล้วเราก็ติดตามกันอยู่ก็เลยต้องขอความรู้อาจารย์หน่อยเรื่องของหลักกฎหมายของคณะสงฆ์ในประเทศไทยนะครับมีประมาณไหนบ้างรายละเอียดที่จะต้องรู้นะครับให้อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับ
1: ครับคือในประเทศไทยเรานะครับเกี่ยวกับสงฆ์แล้วเนี่ยฮะเราก็จะมุ่งไปที่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
0: ครับ
1: ซึ่งในเรื่องนี้นะครับเราจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพระสงฆ์องค์พระเจ้าเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อยู่3เรื่องนะครับเป็นทั้งส่วนที่เป็นกฎหมายนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นกฎทางด้านปกครองแล้วก็เรื่องของพระธรรมวินัยนะครับอันนี้หลักๆเนี่ยก็คือเรื่องที่1นะครับก็คือเรียกว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505นะครับแสดงว่าเรามีกฎหมายเกี่ยวกับคณะสงฆ์เพื่อใช้ในการปกครองสงฆ์ในประเทศไทยเราเนี่ยเริ่มใช้เป็นกฎหมายเนี่ยในปีพ.ศ. 2505นะครับซึ่งในกฎหมายส่วนต่างๆนั้นเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย46มาตรานะครับแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวนั้นนี่นะครับมาเป็นระยะโดยมีการแก้ไขในปี2547แล้วก็

0: อยู่ในนั้นนะครับแบ่งเป็นหลายหมวดหลายหมู่สุดท้ายเลยนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเรานั้นเนี่ยเรามีพ.ร.บ.คณะสงฆ์นะครับแล้วในพ.ร.บ.คณะสงฆ์นั้นเนี่ยเราก็มีอยู่หมวดหนึ่งนะครับก็คือหมวดว่าด้วยมหาเถรสมาคมนะก็คือตัวแทนของพระผู้ใหญ่นะครับที่จะมาในการปกครองดูแลโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยนะครับเป็นองค์ประธานนะครับแล้วก็พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงแต่งตั้งธรรมการเถรมหาเถรสมาคมเพราะงั้นมหาเถรสมาคมก็ออกกฎนะมหาเถรสมาคมในการปกครองดูแลคณะสงฆ์ไทยนะครับผมพูดนะครับว่าคณะสงฆ์ไทยนะครับเพราะว่ามหาเถรสมาคมนั้นเนี่ยเป็นพระสงฆ์ไทยนะครับเพราะงั้นออกมาเป็นข้อกำหนดเพราะงั้นกฎมหาเถรสมาคมก็คือข้อกำหนดที่มหาเถรสมาคมเนี่ยตราขึ้นตามอำนาจแห่งพระบัญญัติต่อคณะสงฆ์เพื่อใช้บริหารจัดการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์เพราะในพระบัญญัติคณะสงฆ์เนี่ยนะครับมีกำหนดให้คณะมหาเถรสมาคมเนี่ยสามารถออกข้อกำหนดต่างๆได้สามารถออกข้อกำหนดต่างๆได้เพราะในมหาเถรสมาคมเองเนี่ยก็จะมีการกำหนดเช่นการกำหนดสีของจีวรนะครับที่พระสงฆ์ไทยเนี่ยจะใช้ในการกรองผ้าจีวรในต่างๆทีนี้ถามว่ามันมีประเด็นหนึ่งถ้าเราเคยได้ยินข่าวนะก็คือเมื่อก่อนนี้เราก็เรียกว่าพระโพธิลักษณ์ต่อมาท่านก็เปลี่ยนมาเป็นถ้าผมจำไม่ผิดว่าเป็นสัมปณะนะพระโพธิลักษณ์นะก็คือเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์นะครับแต่ท่านเนี่ยมีปัญหาในการปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคมซึ่งต่อมาเนี่ยท่านก็ไม่ได้ขึ้นกับมหาเถรสมาคมท่านก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์ไทยได้นะครับแต่ท่านก็ถือศีลถืออะไรต่างๆนะสำนักอโศกสันติอโศกนะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นประเด็นทีนี้มันจะมีประเด็นที่เป็นเกร็ดนิดนึงนะครับก็เรื่องของการโกนคิ้วสังเกตได้ว่าการโกนคิ้วนั้นเนี่ยนะไม่มีในพ.ร.บ.คณะสงฆ์ไม่มีกฎหมายกำหนดเรื่องของการโกนคิ้วไม่มีในพระธรรมวินัยเรื่องของการโกนคิ้วแล้วก็เท่าที่ผมทราบก็ไม่อยู่ในกฎมหาเถรสมาคมด้วยว่าพระสงฆ์ไทยจะต้องโกนคิ้วแต่มันเป็นเรื่องของจารีตประเพณีเป็นเรื่องของการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
1: ครับ
0: ที่กำหนดให้พระสงฆ์ไทยเนี่ยต้องโกนคิ้วนะเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเมืองในขณะนั้นซึ่งมีการสู้รบกันกับพม่านะแล้วก็พระพม่าเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้โกนคิ้วเพราะงั้นก็ต้องการให้เกิดความต่างกันระหว่างสงฆ์ไทยกับสงฆ์พม่าเท่าที่ผมสืบค้นมานะครับที่มาของการที่แล้วก็เป็นการยึดถือปฏิบัติตลอดมา
1: สืบเนื่องกันมาเรื่อยๆครับ
0: จนถึงปัจจุบันนี้จนถึงปัจจุบันนี
1: ้
0: ทีนี้ถามว่าในเรื่องของศาสนาพุทธนะมันมีหลายนิกายบางนิกายเนี่ยนะครับเขาก็อ้างว่าเขาก็เป็นพุทธเหมือนกันนะแต่เป็นอีกนิกายหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าพระที่เขาบอกว่าเขาก็เป็นพระในศาสนาพุทธแต่มีภรรยาได
1: ้
0: อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นอย่างที่เราพอจะรู้กันนะคร
1: ับ
0: อันนั้นก็เป็นอีกนิกายหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับพระสงฆ์ไทยเนี่ยอันเนี้ยเราเนี่ยยังไม่มีกฎหมายอนุญาตในเรื่องดังกล่าวนะ
1: ครับ
0: เพราะงั้นแล้วเนี่ย

0: ยังไม่ถึงขั้นผิดเป็นการเหยียดหยามศาสนาตามมาตรา206เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่อยุธยาเป็นเรื่องของการประพฤติเสพเมถุนในกุฏิ
1: ครับ
0: แม้ว่าในกุฏิจะมีรูปเคารพรูปเคารพซึ่งก็ไม่ใช่จะเป็นรูปของพระพุทธเจ้าหรือรูปพระพุทธรูปอะไรต่างๆนะมันก็อาจจะมีปัญหาถ้าเอาฎีกานี้มาจับว่าอาจจะไม่ผิดกฎหมายอาญามาตรา206นะครับแต่ผิดพระธรรมวินัยแต่ถ้าย้ายสถานที่ไปกระทำในเรื่องเดียวกันอย่างนี้ในพระอุโบสถต่างกันนะหรือไปกระทำต่อหน้าพระประธานอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับเป็นพระประธานในพระอุโบสถนะแต่เป็นพระประธานในศาลาทำอะไรต่างๆมันจะมีความแตกต่างในข้อเท็จจริงแหละซึ่งอาจจะไปผิดมาตรา206ได
1: ้ครับ
0: เพราะงั้นในเรื่องนี้ในเรื่องของการเสพเมถุนเนี่ยก็อาจจะผิดในเรื่องของพระธรรมวินัยแต่มันมีประเด็นในเรื่องของเงิน
1: ใช่จำนวนมหาศาลเลยอาจารย์
0: เพราะว่าเงินเนี่ยไม่ว่าจะมากจะน้อยยังไงนะครับถ้าเป็นเงินส่วนตัวของพระเองนะเพราะพระถ้าสามารถที่จะมีเงินส่วนตัวของตัวเองได
1: ้ครับ
0: เงินที่ญาติโยมถวายเป็นปัจจัยติดกันเทศหรือนิมนต์ไปที่นั่นนี่เนี่ยนะสามารถถวายได้ซึ่งการถวายเนี่ยมันก็แล้วแต่จิตศรัทธานะครับเป็นเงินของพระเองแต่นี้พระจะเอาไปให้ใครมันก็เป็นสิทธิ์แต่ถ้าหากว่าเงินนั้นเนี่ยเป็นเงินของวัดนะเป็นเงินของวัดพระเนี่ยแล้วเอาเงินของวัดไปใช้จ่ายในทางที่ไม่ถูกต้องมันก็อาจจะผิดแล้วล่ะนะครับในเรื่องของการยักยอกนะฮะอันนี้เพราะว่าพระนะโดยเฉพาะตำแหน่งเจ้าอาวาสนั้นเนี่ยนะตามพรบ.สงฆ์นั้นเนี่ยกำหนดให้มีหน้าที่ในการปกครองดูแลทรัพย์สินในต่าง
1: ๆครับ
0: นะของวัดไม่ใช่แค่ปกครองพระเนรในวัดเท่านั้นเนี่ยนะคุณจะต้องดูแลสังกัดฐานของวัดทรัพย์สินของวัดอะไรต่างๆเนี่ยคุณมีหน้าที่นะเจ้าอาวาสนั้นก็มีหน้าที่ในการดูแลถือเป็นเจ้าพนักงานนะครับเพราะในพรบ.สงฆ์นั้นเนี่ยกำหนดให้เจ้าอาวาสเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาพอมีการยักยอกเงินนี้ไปก็จะเหมือนกับเป็นเจ้าพนักงานทั่วไปนะครับที่ไปยักยอกเงินหลวงอันนี้ก็จะเป็นความผิดทางกฎหมายอาญาได
1: ้ครับ
0: ทีนี้ว่าถ้ามันมีบุคคลอื่นที่มาเกี่ยวข้องสมมติว่ามีพระด้วยกันร่วมในการยักยอกของถ่ายเงินจากวัดไปเข้าบัญชีของพระ
1: คนอื่นนะถ้าเข้าคนอื่น
0: พระในวัดนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหรืออาจจะเป็นตัวการร่วมแม้ว่าพระลูกวัดจะไม่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาเหมือนเจ้าอาวาสแต่ไปร่วมมือกับเจ้าอาวาสก็มีความผิดคารวะก็เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นสีกาต่อให้เป็นสุภาพบุรุษนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าไปสมคบร่วมคิดสนับสนุนกับเจ้าอาวาสในการยักยอกเงินวัดก็มีความผิดทางอาญาด้วยเช่นกันนะครับเพราะงั้นเรื่องนี้เนี่ยถึงจะมีการดำเนินคดีนะครับมีการขอออกหมายจับสีกาอะไรต่างๆเนี่ยนะอันเนี้ยเพราะงั้นสีกาที่เข้ามาพัวพันกับพระในเรื่องของการเสพเมถุนเนี่ยสีกาไม่ผิดนะเว้นแต่ว่ามันย้ายสถานที่ไปปฏิบัตินะฮะซึ่งพระผิดตามมาตรา206สีกาก็อาจจะผิดด้วยในฐานะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดแต่ถ้าไม่เข้าตรงนั้นเนี่ยครับพระผิดพระธรรมวินัยอย่างเดียวศีกาก็ไม่ผิดอะไรเลยแต่จะผิดก็คือเรื่องเกี่ยวกับเงินทองอันนี
1: ้
0: ที่จะต้องไปทีนี้ปัญหาว่าศาลที่จะดำเนินคดีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเรามีศาลอาญาทุจริตนะครับสมัยก่อนนั้นเนี่ยมันไปไม่ถึงนะครับมันก็ไปขึ้นศาลธรรมดาแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจของปปช.อะไรต่างปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าพนักงานถือว่าไปอยู่อำนาจนะไปอยู่ในอำนาจของศาลอาญาทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นได้ว่าพระถ้า

0: มีศรีกาเข้ามายุ่งแล้วไปเกี่ยวข้องกับเงินทองทองของวัดเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีหลายวัดนะครับนะซึ่งถูกดำเนินคดีเนี่ยก็ออกหมายจับโดยศาลอาญาทุจริตแล้วก็นำตัวไปขึ้นศาลนะของที่อยุธยาล่าสุดนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถูกหมายจับของศาลอาญาทุจริตนะที่ถูกหมายจับของอาญาทุจริตนั้นเนี่ยไม่ใช่เพราะเสพเมถุนนะฮะแต่เป็นเรื่องของเส้นเงินที่เขามีการตรวจพบเส้นเงินนะครับอันนี
1: ้ครับปิดท้ายครับอาจารย์ครับแน่นอนเกิดเรื่องราวที่เขาเรียกว่าสร้างความไม่สบายใจให้กับพุทธศาสนิกชนไทยแบบนี้เป็นจำนวนมากเนี่ยแนวทางเรื่องกฎหมายที่จะมาป้องกันเหตุการณ์ในลักษณะนี้ครับที่กระทบใจของพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราควรจะวางกรอบวางแนวทางด้านกฎหมายอย่างไรต่อไปบ้างครับ
0: ครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันมาเป็นระยะนะครับในเรื่องของการที่จะออกมาตรการอะไรต่างๆเนี่ยมาดูแลมาจัดการทรัพย์สินของวัดอะไรต่างๆเพราะว่าวัดบางวัดเนี่ยมีทรัพย์สินเนี่ยเยอะมากนะอย่างเช่นกรณีที่เราเห็นข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับปรากฏว่าตอนแรก92นะ
1: ครับ
0: ตรวจไปตรวจมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเป็นหลักร้อยละไม่รู้มันจะวิ่งไปเป็น
1: เท่าไหร่
0: 400 500หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่มีกฎหมายในการควบคุมการดูแลรักษาเงินของวัด
1: คร
0: ับ เราไม่มีกฎหมายบังคับว่าตำแหน่งทางสงฆ์นั้นเนี่ยตำแหน่งอะไรยังไงที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินกับปปช.หรือกับอะไรต่างๆไม่เหมือนกับข้าราชการนะข้าราชการประจำก็ดีข้าราชการการเมืองก็ดีนะครับปัจจุบันเนี้ยเรามีหลายตำแหน่งนะครับที่จะต้องยื่นรายการบัญชีทรัพย์สินทีนี้ของวัดเนี่ยเราไม่มีนะในขณะเดียวกันเนี่ยภาษีก็ไม่มีการเข้าไปถึงนะในการเก็บเพราะงั้นรายได้ต่างๆที่เข้ามาเน
1: ี่
0: ยมันเป็นรายได้ที่ตรวจสอบณเวลานี้นะตรวจสอบค่อนข้างจะลำบากตรวจสอบยากนะเพราะว่าเรื่องภาษีนี่เป็นเรื่องลำบากเหมือนกันนะครับเพราะตัววัดเองเนี่ยออกใบอนุโมทนาให้กับผู้ที่บริจาคแล้วผู้นั้นเนี่ยก็สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้แล้ววัดเองเนี่ยจะไปให้ยื่นเสียภาษีนะมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากแต่ผมคิดว่าในอนาคตปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันยิ่งมีความรุนแรงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องกลับไปทบทวนว่าเราควรจะมีการออกมาตรการอะไรเพราะมีนักการเมืองบางคนมองไกลถึงขนาดว่าควรจะตั้งธนาคารพระขึ้นมาเพื่อที่จะให้วัดต่างๆเนี่ยเอาเงินเนี่ยมาฝากไว้ที่ธนาคารพระคือธนาคารสงฆ
1: ์
0: นะเพราะว่าถ้าเอาไปไว้ที่ธนาคารพาณิชย์มันก็จะมีประเด็นมีอะไรต่างๆขึ้นมาซึ่งผมคิดว่ามันควรจะถึงเวลาครับที่จะต้องมาทบทวนนะแล้วก็ทุกๆฝ่ายเนี่ยผมคิดว่าการที่จะทำทุกอย่างให้มันโปร่งใสขึ้นได้นั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการวางนะในเรื่องของศักดิ์ศรีในเรื่องของยศถานะหรือในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่นะฮะพูดง่ายๆว่าจะต้องวางอัตตานะพระเนี่ยก็ต้องปล่อยอัตตาให้ว่างละนะเพราะในเมื่อมันเกิดเหตุอะไรต่างขึ้นมาก็ต้องให้ทางฝ่ายบ้านเมืองเนี่ยเข้ามาในการควบคุมดูแลนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าพระนั้นเนี่ยครองสมณเพศเนี่ยเราให้ความเคารพนะก็ถือว่าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุกับพระที่มีคนนับหน้าถือตากันเยอะนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยมันเลยจำเป็นที่จะต้องให้ทางโลกเนี่ยเข้ามาจับกระบวนการต่างๆในทางธรรมผมว่ายุคสมัยเนี่ยมันเปลี่ยนละนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็ต้องมีมาตรการอะไรต่างๆเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้ชาวพุทธเนี่ยมีความรู้สึกที่ไม่อยากจะเข้าวัดซึ่งความรู้สึกนี้ผมคิดว่ามันจะต้องแยกให้ออกนะครับว่าวัดศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าไม่ได้แปลกเปื้อนด้วยนะครับคนที่ทำให้มี

0: ปัญหาเนี่ยคือตัวพระนะซึ่งเป็นแต่ละองค์แต่ละรูปไปพระดีๆยังมีเยอะ
1: ครับ
0: แต่ถึงเวลาแล้วผมว่าคงจะต้องหาวิธีการนะครับเข้ามาจัดระเบียบ
1: ครับ
0: นี่นะครับ
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับอาจารย์ครับเดี๋ยวคราวหน้าก็ได้มาพูดคุยกันในช่วงสำคัญอีกนะครับวันนี้กลับขอบพระคุณอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชครับวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีทุกท่านครับ
1: สวัสดีครับแน่นอนคุณผู้ฟังครับอย่างที่อาจารย์ได้เล่านะครับเรื่องราวของสิ่งที่ทำนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยกระทบจิตใจของพุทธศาสนิกชนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่วันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันแต่แนวทางครับแน่นอนว่าเราก็จะต้องมีตัวข้อกฎหมายในส่วนของที่จะมาดูแลในส่วนนี้ด้วยแล้วก็การจัดการจัดระเบียบใช้คำว่าจัดระเบียบเรื่องของพุทธศาสนิกชนแล้วก็เรื่องของพระสงฆ์ในการที่จะติดตามเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะครับนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆนะครับเข้าไปดูข้อความจากคุณผู้ฟังก็ติดตามกันแล้วก็ประเด็นนี้ถูกพูดถึงกันค่อนข้างเยอะเพราะว่ากระทบใจกับพุทธศาสนิกชนด้วยทั้งกรณีดังที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ทั้งเรื่องต่างๆที่ตามมาอีกหลายๆเรื่องที่กำลังติดตามกันอยู่แน่นอนครับในช่วงท้ายๆแบบนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณข้อความจากคุณผู้ฟังที่ติดตามจับประเด็นเป็นข่าวกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็มีข้อความจากพระรุ่งด้วยนะครับประเด็นน่าสนใจมากเลยทีเดียวคุณศรีอุดมบ้านใหม่ด้วยคุณโอ๋นะครับมีคุณณรงค์แล้วก็มีพ่ออ่อนจันทร์บัลลังก์นะครับที่ฟังอยู่นะครับอยู่ที่เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีฝนตกต่อเนื่องกันคุณบอลหลายวันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ส่งมาแล้วก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ติดตามกันอยู่นะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในเพจของสวทของเราครับเรื่องราวของการเดินหน้านะครับที่ดูแลพี่น้องประชาชนสำหรับทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกานะครับทางด้านของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเปิดเผยความคืบหน้าสำคัญนะครับเรื่องของการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาโดยสรุปครับบอกว่าขณะนี้หารือกันในระดับหลักการมีความเข้าใจที่ตรงกันแล้วเหลือเพียงแค่รายละเอียดเทคนิคบางประเด็นนะครับที่ทีมเจรจาทั้ง2ฝ่ายอาจจะต้องมีการหารือในเรื่องของข้อสรุปซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการหารือกับนายริกสวิตเซอร์นะฮะซึ่งเป็นรองผู้แทนการค้าสหรัฐแล้วก็มีการหารือต่อเนื่องกันหลังจากที่ได้มีการพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีครับเรื่องของสรุปกรอบหลักการนะฮะแล้วก็เรื่องของทั้งสองฝ่ายก็ยังคงต้องพิจารณากันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขทางการค้าแล้วก็ผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศนั่นเองนะฮะนี่คือทั้งหมดของจับประเด็นเป็นข่าวครับที่ติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามกันได้ทุกวันแล้วก็เวลาเดียวกันนี้ครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับ FM 105 MHz รวมถึงทาง AM แล้วก็ในเพจ Facebook ด้วยนะครับแล้วก็ทาง TikTok ด้วยขอบคุณทุกช่องทางนะครับที่ติดตามกันดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัย

0: รมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
1: ้เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลังรัฐมนตรีคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนพบหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก่อนการพบหารือระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สานต่อความร่วมมือและขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องวันนี้หลังจากนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีกำหนดการเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริศนาถขวัญแสนสุข

0: รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเร่งเจรจาการค้ากับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนที่สหรัฐประกาศผลการพิจารณามาตรา301และจะพยายามรักษาอัตราภาษีให้อยู่ในกรอบเดิมเพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้
0: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐว่าขณะนี้การหารือในระดับหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียงรายละเอียดด้านเทคนิคบางประเด็นที่ทีมเจรจาทั้งสองฝ่ายต้องหารือให้ได้ข้อสรุปซึ่งก่อนหน้านี้ได้หารือกับริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐและหารือต่อเนื่องหลังการพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีรวมถึงมีการสรุปกรอบหลักการกับเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐโดยทั้งสองฝ่ายยังต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบเนื่องจากเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทางการค้าและผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศสำหรับภารกิจในระยะต่อไปจะใช้โอกาสในการเดินทางร่วมกับนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ที่สหรัฐมีแผนหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐอีกครั้งเพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาทั้งนี้ไทยต้องพยายามสรุปการเจรจาให้ได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการพิจารณาตามมาตรา301ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นการค้ารวมถึงการผลิตส่วนเกินและแรงงานบังคับเพื่อให้ไทยสามารถรักษากรอบภาษีตามที่เคยเจรจากันไว้และไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคปัจจุบันประเด็นสำคัญที่ไทยต้องหารือกับสหรัฐคือเรื่องของแรงงานบังคับและดัชนีการผลิตส่วนเกินโดยไทยต้องการให้ระดับภาษีอยู่ในกรอบที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ส่วนกรอบภาษีเดิมก่อนหน้านี้สหรัฐเคยประกาศอัตราภาษีสำหรับไทยที่ร้อยละ36ก่อนการเจรจาจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ19อย่างไรก็ตามยังมีรายละเอียดด้านมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีบางส่วนที่ต้องหารือต่อส่วนประเด็นแรงงานบังคับไทยอยู่ในกรอบที่สหรัฐพิจารณาไว้ที่ร้อยละ 12.5 ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10จึงเป็นอีกประเด็นที่ไทยต้องเร่งเจรจาเพื่อไม่ให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยเสียเปรียบประเทศในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวด้วยว่าไม่ได้กังวลกับการเจรจาเพราะในระดับหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียงการตกลงรายละเอียดทางเทคนิคของทีมงานอย่างไรก็ตามไทยอาจขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยหารือกับผู้นำสหรัฐในระดับผู้นำประเทศเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเจรจาและรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของไทยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานในขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่สองคือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่3คือการลดภาษีสรรพสามิตซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินอยู่ดีการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้นั้นจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วยการดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังในช่วงที่ผ่านมาทำให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่าง Fitch Ratingแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยสามารถดูแลจัดการเรื่องพลังงานได้ดีรัฐบาลต้องตระหนักถึงบทเรียนจากต่างประเทศที่ชี้ให้เห็นว่าการลดภาษีจนทำให้ฐานะการคลังมีปัญหาจะนำไปสู่วิกฤตซ้อนวิกฤตได้
3: เมื่อเครื่องมือที่1เป็นเครื่องมือที่2ก็คือลดค่าการกลั่นเราก็เอามาใช้เสริมแล้วเครื่องมือที่3ก็กำลังพิจารณาแต่สั่งถ้าจะมาใช้เนี่ยมันต้องใช้ให้เหมาะสมกับฐานะการคลังด้วยผมต้องขอยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้นและประเทศมันคงด้วยเพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือนะครับแล้วก็ลองใช้ให้ถูกจังหวะ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวว่าหากจะมีการลดภาษีสรรพสามิตในอนาคตรัฐบาลจะพิจารณานำไปช่วยเฉพาะกลุ่มพลังงาน E20 และ B20 เพื่อให้ผลประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกรไทยเนื่องจากการผลิตน้ำมัน E20 ต้องใช้เอทานอลที่มาจากอ้อยและมันสำปะหลังส่วนไบโอดีเซลก็จะมีส่วนผสมจากน้ำมันปาล์มในประเด็น

0: ็นของช่องว่างทางการคลังนั้นในปีงบประมาณที่ผ่านมาประเทศไทยเหลือเพดานในการกู้เงินเพียงหมื่นกว่าล้านบาทหากรัฐบาลตัดสินใจลดภาษีอาจทำให้ประเทศเผชิญกับวิกฤตการคลังได้ทันทีส่วนในปีหน้าจะสามารถดำเนินการลดภาษีได้หรือไม่นั้นจะต้องประเมินช่องว่างทางการคลังอีกครั้งว่าสามารถทำได้ขนาดไหนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำการปรับลดภาษีน้ำมันดีเซลรัฐบาลต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนทุกกลุ่มจะได้รับอย่างแท้จริง
2: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงข้อเสนอของนายกรจาติกวณิชที่เสนอให้ยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องภาษีน้ำมันดีเซลว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่สูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงเพราะผู้ใช้พลังงานมากจะได้รับประโยชน์โดยตรงมากกว่าขณะที่ผู้ไม่มีรถยนต์ต้องดูว่าต้นทุนที่ลดลงจะส่งผ่านไปยังค่าครองชีพจริงหรือไม่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมโดยยกข้อมูลจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA และบทเรียนจากต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์และเยอรมนีที่พบว่าการลดภาษีน้ำมันแบบหวานกว้างประโยชน์ส่วนใหญ่กว่า 70% มักตกอยู่กับกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูงมากกว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอีกทั้งยังก่อให้เกิดภาระทางการคลังมหาศาลดังนั้นรัฐบาลจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบใน4ประเด็นหลักได้แก่มูลค่ารายได้ที่รัฐต้องสูญเสียกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ค่าของชีพที่ลดลงจริงและการดูแลกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ธนาคารออมสินพร้อมให้บริการสินเชื่อ QR มหาเฮงนกกระซิบเพื่อเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
3: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าปัจจุบันธนาคารออมสินดูแลลูกค้ากลุ่มฐานรากซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่กว่า2ล้านรายซึ่งสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบที่ธนาคารออมสินดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นจากการนำยอดขายมาประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อความสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้หลักประกันมุ่งเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นสำหรับการดำเนินธุรกิจอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.70 ถึง 0.75 ต่อเดือนป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบและชำระเงินคืนหากขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นจะได้สินเชื่อในการต่อยอดธุรกิจเพิ่มขึ้นไปด้วยซึ่งแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์อื่นที่ให้สินเชื่อในลักษณะเติมทุน
4: เราให้สินเชื่อเพื่อการประกอบการนะครับนั่นหมายความว่ามีการซื้อวัตถุดิบในการจ้างแรงงานมีการดำเนินการต่างๆเหล่านี้ซึ่งใช้ในการดำเนินการในรายวันเนี่ยเราก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนนะครับหรือสินเชื่อที่เป็นเงินหมุนเวียนถ้าเผื่อว่ามีปริมาณการค้าขายเพิ่มขึ้นแล้วได้สินเชื่อเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะต่อยอดในการค้าขายได้ดีขึ้น
3: สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมียอดขายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนและมียอดขายต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนหากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินและมีประวัติการชำระที่ดีสามารถขยายวงเงินได้สูงถึง 500,000 บาทแต่หากเป็นลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอวงเงินเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50,000 บาทโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี้ผ่าน www.gsb.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1115นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทและให้มีผลในวันที่1มกราคมปีหน้าน
5: ายจิรโรจน์สุกลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และกทม.ไปเจรจากับผู้ให้บริการเอกชนเรื่องอัตราค่าโดยสารร่วมและเงินชดเชยซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการเสนอกรอบงบประมาณกลางประมาณ 5,000 ล้านบาทเพื่อใช้ชดเชยแก่ผู้

0: ผู้ให้บริการและปรับเปลี่ยนระบบโดยมีทางเลือกในการยืมเงินจากรฟม.มาสำรองจ่ายก่อนได้สำหรับนโยบายรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีการซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าจากเอกชนเนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายหลักของ BTS จะหมดอายุสัญญาในปี2572ซึ่งไม่คุ้มค่าที่จะซื้อคืนโดยเมื่อหมดสัญญารัฐจะปรับปรุงระบบสัญญาใหม่เพื่อให้กำหนดอัตราค่าโดยสารได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ได้ตั้งเป้ากำหนดอัตราค่าแรกเข้าไว้ไม่เกิน17บาทและตั้งเพดานค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเพื่อให้เริ่มดำเนินการได้ในวันที่1มกราคม2570นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดอบรมสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมแก่เครือข่ายชุมชนเมืองร่วมป้องกันภัยไซเบอร์ย้ำหน่วยงานของรัฐบาลไม่มีนโยบายส่ง SMS แนบลิงก์ให้กับประชาชน
2: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมซึ่งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมหรือ AFNC ร่วมกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เมืองพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันมิจฉาชีพใช้วิธีแอบอ้างหน่วยงานภาครัฐเพื่อหลอกลวงประชาชนในหลายรูปแบบอาทิการส่ง SMS แอบอ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์พร้อมแนบลิงก์ซึ่งเขายืนยันว่าหน่วยงานของรัฐบาลทุกแห่งไม่มีนโยบายส่ง SMS ที่แนบลิงก์ให้กับประชาชนโดยเด็ดขาดทั้งนี้ได้แนะนำแนวทางป้องกันตัวด้วยการตั้งสติและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านสื่อหลักรวมถึงสามารถติดตามรูปแบบกลโกงออนไลน์ใหม่ๆได้ทาง TikTok ของ CIB และสื่อโซเชียลมีเดียของศูนย์ AFNC ทุกช่องทางสำหรับผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ในช่วง6เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่ามูลค่าความเสียหายจากภัยออนไลน์ลดลงกว่าร้อยละ50โดยลดลงจากเดิมที่เคยสูงกว่า 1,600 ล้านบาทเหลือเพียง457ล้านบาทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของมิจฉาชีพนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกสสจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าให้ปากคำเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนนี้กรณีถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญสสจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนกรณีการถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติว่าเบื้องต้นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ออกหมายเรียกครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นความประสงค์ของนายสมชาติและคาดว่าจะมาพบตามหมายเรียกหากไม่มา DSI อาจต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องเพื่อดำเนินการตามมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งกำหนดกรณีบุคคลได้รับแจ้งให้มาชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกำหนดหากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาพบได้ต้องมีโทษส่วนกรณีที่นายสมชาติไม่มาตามหมายเรียกจะสามารถออกหมายจับได้หรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนพิจารณารายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงความคืบหน้าคดี Forex 3D ว่าขอตรวจสอบรายละเอียดแต่เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าจะส่งสำนวนฟ้องไปยังอัยการในสัปดาห์นี้เพราะขณะนี้สำนวนเสร็จสิ้นแล้วส่วนมีรายชื่อของนักการเมืองและศิลปินด้วยหรือไม่ขอไปตรวจสอบก่อนพร้อมยอมรับสำนวนดังกล่าวมีชื่อของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยกรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นอย่างใกล้ชิดจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศ
3: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำณกรมชลประทานสามเสนโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นภาพรวมลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำ

0: เพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้ได้กำชับให้กรมการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและเตรียมพร้อมเชิงรุกโดยเฉพาะช่วงปลายฤดูฝนพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลจริงจากสถานีตรวจวัดน้ำปริมาณฝนน้ำท่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและผลการคาดการณ์จากแบบจำลองปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับให้จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกด้าน
2: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่พร้อมประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยลงพื้นที่สระหนองโคกอำเภอขวาวศรีนรินทร์ติดตามโครงการก่อสร้างพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองโคกที่มุ่งพลิกฟื้นพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ไม่ควรหยุดอยู่ที่

0: รุดหน้าไปรวดเร็วที่ผ่านมาพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่า AI สามารถมีความคิดมีการวางแผนเป็นของตัวเองได้ที่ไม่ได้คิดคำนึงถึงผลประโยชน์ของมนุษย์เป็นหลักเลยคืออาจจะไม่เชื่อฟังมนุษย์แล้วต่อไปนี้นะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือเหตุการณ์ล่าสุดที่เมื่อไม่นานมานี้นะครับ OpenAI บริษัทของแซมอัลแมนเจ้าของ ChatGPT นี่แหละออกมายอมรับว่า AI ของตัวเองเนี่ยไปแฮกเว็บไซต์ Hacking Face โดยที่ไม่ได้มีใครสั่งคือไปแฮกดื้อๆเลยนะครับโดยที่ไม่มีคนควบคุมอยู่เบื้องหลังความน่ากลัวคือว่า AI หลายตัวช่วยกันทำงานเป็นทีมเพื่อบรรลุจุดประสงค์ที่ต้องการทำงานโดยไม่ยอมแพ้ไม่ถดถอยไม่เหนื่อยเมื่อไปทางตรงไม่ได้ AI ก็ใช้วิธีทางอ้อมมีการแชร์ข้อมูลกันเองระหว่าง AI ในท้ายที่สุดก็สามารถเจาะระบบของ Hacking Face ได้แบบที่กว่า OpenAI จะรู้ตัวเนี่ยก็สายเกินไปแล้วนะครับความเสี่ยงด้านที่3นะครับก็คือการที่ AI จะทำให้พัฒนาการของเด็กยุคใหม่นั้นหยุดชะงักลงไปและจะไปแทนที่ความสัมพันธ์ของมนุษย์ได้ประสบการณ์ส่วนตัวที่บิลเกตแชร์ในประเด็นนี้ก็คือว่าในวัยเด็กเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมเป็นอย่างมากเหมือนกันแม่ของบิลเกตเนี่ยต้องช่วยฝึกทักษะให้ตั้งแต่ยังเด็กนะครับฝึกทักษะด้านการเข้าสังคมหรือว่าซอฟต์สกิลแต่ตัวเขาเองเนี่ยคิดว่าหากเติบโตขึ้นมาในยุค AI เนี่ยตัวเขาเองก็คงจะต้องไม่พยายามขนาดนั้นก็ได้นะครับคือไม่จำเป็นเลยที่จะต้องขับเคี่ยวตัวเองเพื่อที่จะให้เข้าสังคมได้เพราะสามารถที่จะมี AI เป็นสังคมของตัวเองแล้ว AI เป็นเพื่อนแล้วนี่จะเข้าสังคมให้อึดอัดทำไมอย่าลืมนะครับการเข้าสังคมนั้นเป็นทักษะแบบประณีตมากๆเพราะต้องเอาชนะความรู้สึกต่างๆที่เราต่อต้านในช่วงแรกๆของการที่เราไปทำความรู้จักคนนู้นคนนี้นะครับจะต้องเอาชนะใจจะต้องไปเอาชนะความรู้สึกอึดอัดแล้วพอเราชนะได้เนี่ยมันก็เป็นสกิลเป็นประโยชน์ขึ้นมานะครับว่าพัฒนาการนะครับของเด็กๆที่เอาชนะในส่วนนี้ไปได้เนี่ยก็จะสร้างคุณค่ากับตัวเองสร้างสกิลบางอย่างในการที่จะเข้าสังคมในการที่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างประสบความสำเร็จสกิลนี้อาจจะเจ็บปวดในช่วงแรกแต่มีประโยชน์ในช่วงถัดมาแบบเป็นคุณอนันต์จริงๆนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยสกิลตรงนี้ไม่เป็นที่ต้องการแล้วเพราะว่าใครก็ตามก็สามารถเป็นเพื่อนกับ AI ได้เลยนะครับไม่ต้องเข้าสังคมแล้วนะครับบิลเกตยังอ้างถึงผลสำรวจนะครับที่บอกว่าการใช้งาน AI มากๆนั้นมีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ถดถอยลงไปผลกระทบนี้เห็นได้ชัดเจนในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กำลังสูญเสียความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะในยุคที่เต็มไปด้วยข้อมูลเท็จและก็ Deepfake ในวันนี้นะครับนั่นหมายความว่าเด็กที่เติบโตมากับ AI นั้นอาจจะไม่มีความสามารถในการแยกแยะข้อมูลจริงที่ออกจากข้อมูลปลอมซึ่งถือเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญอย่างยิ่งยวดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่บิลเกตออกมาเตือนเรื่องภัย AI และเทคโนโลยีซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวบิลเกตเนี่ยเจ้าพ่อเทคโนโลยีชั้นนำของโลกเนี่ยนะครับกลับกลายว่าเป็นคนแรกๆเลยที่ออกโรงเตือนภัยคุกคามของเทคโนโลยีแล้วก็ภัยคุกคามของ AI ตั้งแต่ยังไม่กลายเป็นแมสอย่างเช่นทุกวันนี้ล่าสุดนะครับยาคุปปาโชกี้ผู้บริหารของ OpenAI ก็ออกมาเขียนบทความเตือนเหมือนกันโดยมีใจความก็คือว่ามีความเชื่อนะครับว่าเครื่องจักรจะฉลาดกว่ามนุษย์ในช่วงชีวิตของเขานี่แหละคือจบที่รุ่นนี้แน่นอนนะครับแต่ตอนนี้มนุษย์เราก็ไม่พร้อมจะเอาซิเลยที่จะรับมือกับเรื่องที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็เป็นทิศทางเดียวกับที่บิลเกตส์บอกนะครับว่ามนุษย์เราไม่มีความพร้อมเลยนะครับซีโร่นะครับไม่มีความพร้อมเลยในการชะลอการเติบโตของ AI แล้วก็ตักตวงประโยชน์แล้วก็ป้องกันความเสี่ยงของ AI นะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วที่รัฐบาลจะต้องมีมาตรการเข้ามาควบคุมกำหนดให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนนะที่จะเห็นภัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปคุกคามผู้คนแล้วก็ระบบเศรษฐกิจระบบสังคมจนโกลาหลยากที่จะเยียวยาได้อีกแล้วนะครับนั่นจึงเป็นสิ่งที่จะต้องฟังกันให้ดีๆเลยแหละครับสำหรับคำเตือนจากผู้ที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยีผู้ที่ควรจะได้ประโยชน์จากแวดวง AI และการเติบโตของ AI แต่กลับออกมาเตือนด้วยตัวเองนะว่าตัวเองก็ไม่ได้คิดว่าประโยชน์ต่างๆที่ตัวเองได้มันจะยั่งยืนอะไรก็ออกมาเตือนมนุษยชาติว่านวัตกรรม AI นี่แหละนะครับคือสารตั้งต้นของความโกลาหลที่เราจะได้เห็นแล้วในอนาคตนะครับหากเรายังไม่มีมาตรการรับมือที่ดีและก็ภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมนั่นเองครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลา

0: คมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
3: มันอยู่เบื้องหลังคอยชี้นำคอนเทนต์ในโลกออนไลน
4: ์น่ากลัวมากมันคืออัลกอริทึมที่คอยคัดเลือกเนื้อหาที่เราชอบให้มาปรากฏซ้ำ
5: ๆน่ากลัวก็เพราะว่าหากไม่รู้เท่าทันเราจะรับข้อมูลด้านเดียวและมีอคติ
4: รู้ทันอัลกอริทึมอย่าให้อารมณ์ร่วมที่มีในเนื้อหามาบดบังสติปัญญา
5: อัลกอริทึมจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเรา

คุณฟังครับ AI นั้นทำให้คนประสบกับความยากลำบากนะครับกับการต้องปรับตัวในการทำงานแต่หากใครปรับตัวได้ทำงานได้เก่งและรู้วิธีในการใช้งาน AI ท่านก็จะมีมูลค่าที่สูงโดดเด่นขึ้นมาเลยแต่หากใครปรับตัวไม่ได้เนี่ยก็อาจจะล้มละลายไปได้เลยทีเดียวเรียกว่าไม่มีเส้นทางสายกลางให้เดินแล้วหรือว่าหากจะหาเส้นทางสายกลางก็หาได้ยากเต็มทีแล้วครับหากท่านไม่ลุกขึ้นมา upskill reskill ในวันนี้ท่านอาจจะล้มเหลวก็ได้ในตลาดแรงงานนะครับแต่ว่าจำนวนกลุ่มคนที่น่าเห็นใจที่สุดก็คงจะเป็นกลุ่มน้องๆนักศึกษาที่กำลังจะจบจากระบบอุดมศึกษาเพราะว่ากำลังเป็นกลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบจาก AI ค่อนข้างหนักหน่วงมากๆบริษัททั้งหลายเลือกที่จะไม่จ้างงานหรือว่าจ้างงานน้อยลงไปขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยบางแห่งแย่งตัวนักศึกษาแต่ก็ไม่สามารถที่จะให้นักศึกษาเหล่านั้นนะครับมีศักยภาพสูงในตลาดแรงงานได้เพราะว่า AI เนี่ยสามารถทำงานแทนได้หมดแล้วตรงกันข้ามครับมหาวิทยาลัยหลายแห่งเนี่ยออกแคมเปญทางการตลาดดึงดูดเด็กนักเรียนแย่งกันด้วยซ้ำนะครับเพื่อที่จะดึงคนที่หัวกะทิมีศักยภาพเข้ามาเรียนด้วยแคมเปญที่บอกว่าจบง่ายจบเร็วโดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาหรือว่าปริญญาโทเนี่ยนะครับก็จะมีแคมเปญลักษณะนี้อยู่เยอะเลยในทุกวันนี้นะครับหลักสูตรที่มีชื่อเสียงมีเนื้อหาทางการตลาดดีแต่ว่าเนื้อหาจริงๆเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มีคุณภาพเพียงพอในการที่จะผลิตคนให้ออกไปประกอบวิชาชีพได้อย่างยั่งยืนและมั่นใจได้แม้แต่สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ก็ประสบกับความยากลำบากแล้วนะครับแต่อีกหนึ่งสาขาที่น่าห่วงมากเลยก็คือสาขาที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของคนไทยก็คือเรื่องของฟู้ดไซน์หรือว่าวิทยาศาสตร์อาหารไทยเนี่ยเป็นครัวของโลกและอุตสาหกรรมอาหารเป็นเสาหลักเศรษฐกิจแต่ทุกวันนี้กลับไม่มีนักศึกษาสนใจเข้าเรียนครับจนทำให้หลายๆมหาวิทยาลัยนั้นเลือกที่จะยุบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารหรือฟู้ดไซน์เนี่ยนะครับซึ่งเคยเป็นสาขาสำคัญของประเทศปิดตัวลงสาขาแล้วสาขาเล่าในหลายๆมหาวิทยาลัยเนื่องจากไม่มีนักศึกษามาเรียนปัญหานี้จะหนักหน่วงเป็นพิเศษในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเพราะว่าเชื่อมโยงกับชุมชนพอสมควรสาขาอย่างฟิสิกส์เคมีชีวเกษตรและก็วิทยาศาสตร์อาหารนักศึกษาลดลงอย่างน่าใจหายนะครับหลายๆมหาวิทยาลัยนั้นมีนโยบายปิดสาขาเหล่านี้ลงไปเลยสาเหตุหลักก็คือเด็กไม่อยากเรียนอะไรที่ยากเกินความสามารถของเขาทั้งที่ความเป็นจริงแล้วการเรียนจบสาขาเหล่านี้มีโอกาสได้งานทำค่อนข้างสูงแล้วก็สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากพัฒนาการของ AI ได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวปรากฏการณ์นี้สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่ลึกซึ้งนะครับในเมืองไทยมันเป็นอะไรที่มากกว่าการที่แค่เด็กเลือกเรียนผิดสาขาเท่านั้นนะครับหรือว่า skill mismatch มันคือวงจรที่น่ากลัวมากที่กำลังจะบ่อนทำลายขีดความสามารถของประเทศในระยะยาวเริ่มต้นเนี่ยเด็กจบมัธยมปลายมีพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แค่นี้ก็อ่อนแล้วนะครับอ่อนถึงขนาดที่ทำคะแนนระดับนานาชาติได้ด้อยกว่าเขาอันดับล่างๆในเอเชียแล้วในขณะนี้อย่างผลสอบพิซซ่าเนี่ยเด็กไทยก็มีคะแนนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD และแนวโน้มก็จะยิ่งแย่ลงไปเป็นเช่นนี้มาตลอด15ปีแล้วนะครับติดต่อกัน

ทีนี้พื้นฐานไม่ดีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็รับมือสาขาวิชาสเตมนะครับแทบจะไม่ไหวแล้วนะครับขณะเดียวกันจำนวนเด็กเกิดใหม่ก็ลดลงอย่างรวดเร็วนะครับจากเดิมเนี่ยที่มีจำนวนมากกว่า1ล้านคนต่อปีในทุกวันนี้เหลือแค่ประมาณ 500,000 กว่าคนเท่านั้นนะครับในปีล่าสุดและคนที่เรียนจบม.6ที่จะเข้าระบบอุดมศึกษาก็ลดลงไปตามจำนวนประชากรที่ลดลงนั่นเองมหาวิทยาลัยบางแห่งจึงต้องทำงานกันหนักในการแย่งเด็กซึ่งมีจำนวนน้อยเหล่านั้นเนี่ยให้เข้ามาเรียนให้ได้เพื่อความอยู่รอดนั่นเองแหละครับบางแห่งไม่มีวิธีดึงดูดเด็กที่ดีไปกว่าการทำให้หลักสูตรนั้นมีภาพลักษณ์ทางการตลาดที่ดีด้วยแคมเปญที่บอกว่าเรียนง่ายขึ้นจบเร็วขึ้นอะไรทำนองนี้แหละก็จะเป็นกลไกแบบฉาบฉวยแบบนี้แหละครับในสมัยนี้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือว่านำเสนอหลักสูตรที่มีชื่อเสียงด้านการตลาดที่ดีแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยไม่ได้ดีเพียงพอในการที่จะทำให้เด็กจบไปประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับนั่นก็คือทั้งหมดของรายการของเราในวันนี้ครับกับงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance วรชัยจิตวงศ์ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้ทีมชาติจีนไป2-3เซตเตรียมไปชิงเหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่21กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสวัสดีความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงในสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน

0: ทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่21กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลตาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ไม่ได้สมเหตุสมผลมากเท่าสมัยก่อนอีกแล้วที่เราจะต้องเน้นเรื่องภูมิภาค
2: คือการรวมตัวกันในทางการเงินเนี่ยมันจะมีลักษณะธรรมชาติของมันคือเราเร่งไปรวมมันจะรวมไม่ได้การเงินภาคการเงินเป็นภาคที่กลไกตลาดทำงานรุนแรงมากแล้วเร็วมากนะครับหน่วยงานต้องกำกับดูแลแต่ว่าในมิติของเรียกความมีไดนามิกของมันนะมันเป็นตลาดที่เคลื่อนตัวเร็วทีเนี้ยถ้าเกิดเราจะไปทำอะไรก็ตามให้ตลาดในอาเซียนทุกประเทศมารวมกันแต่ว่าการเคลื่อนตัวมีสปีดที่ต่างกันเนี่ยเขาทำไม่ได้อยู่ละเพราะถ้าทำแบบนั้นปุ๊บจะโดนตลาดที่วิ่งเร็วและใหญ่ลากไปนะครับมันคือผลว่าทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่ประสบความสำเร็จแต่การเงินโดยธรรมชาติมันจะอินทิเกรตไปตามธรรมชาติของมันเองเพราะว่าเงินมันจะวิ่งไปหาตลาดทีนี้ถ้าตลาดมันโตเงินก็ไหลมันเหมือนกับตอนนี้เรามีอาลีเพย์แล
1: ้
2: วก่อนหน้านี้พูดถึงอาลีเพย์ในไทยเนี่ยแทบไม่มีใครรู้จักเลยนะครับมันเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ระบบการเงินรูดบัตรที่จีนไม่ได้ตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับการเงินมีธรรมชาติของมันเราแค่สร้างสภาพแวดล้อมที่มีเสถียรภาพมีการกำกับดูแลที่โปร่งใสแล้วก็ทำให้ธุรกรรมการเงินมีความปลอดภัยลดการมีทุนเทาทำพวกนี้ให้ดีครับเดี๋ยวการเงินมันจะค่อยๆรวมตัวกันเข้าไปเองครับ
1: อืมนะครับการประชุมครั้งนี้ก็จะน่าจะทำให้เราหันมาตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับว่าธรรมชาติการเงินนะครับแล้วก็รวมถึงความที่มหาอำนาจเองเขาก็มีเรื่องของกิจการด้านการเงินที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นจีนเองก็พยายามจะทำให้หยวนได้รับการยอมรับดอลลาร์เองก็ถูกเควสชั่นตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสไหมครับอาจารย์
2: ใช่ครับคือ

0: ัวผู้เล่นหลักทางเศรษฐกิจการเงินนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปแข่งกับใครแต่ต้องการทำงานร่วมกับคนอื่นซึ่งจะเป็นการสร้างธีมในการเจรจาที่ดีครับในการประชุมครั้งนี้และหลังจากนี้ด้วยฮะ
1: นะครับคอนเซปต์ Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ภาษาไทยเขาใช้คำว่าขอบฟ้าใหม่เหมือนกันอาจารย์ลองวาดภาพหน่อยว่าขอบฟ้าใหม่ลองคิดกันเล่นๆว่ามันควรจะเป็นหน้าตาอย่างไรอาจารย์ขอบฟ้ามันควรจะมีความหมายแบบไหนดี
0: คือขอบฟ้านี่ต้องบอกว่าเราจะเห็นไกลๆนะครับแต่ว่ามันจะไปไม่ถึงง่ายๆครับแล้วเราไม่รู้ว่าปลายทางของขอบฟ้ามีอะไรรอเราอยู่ดังนั้นเนี่ย New Horizon มันคือการชี้ทิศทางว่ามันมีเส้นทางให้ต้องเดินต่อนะทางนี้มันยังอีกไกลแต่ว่าการจะไปที่ไหนเนี่ยถ้ามีแต่เส้นขอบฟ้าจะไม่มีหมุนหมายที่ชัดเจนมันหลงทางในทะเลได้ เพราะฉะนั้นการจะไปตาม New Horizon นี่ต้องรู้ด้วยเราจะเดินเรือไปไหนเราจะหันหัวไปไหนนั่นหมายความว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยจะต้องมั่นคงแล้วถ้าเรามองประเทศไทยคือเรือลำหนึ่งเนี่ย เรือมันมีโมเดลในการทำงานหลายแบบเรือที่มันดีมากๆมันเป็นเรือที่ลูกเรือทุกคนรู้หน้าที่เก่งมีศักยภาพและทำงานตัวเองเต็มที่เป็นระบบมีความเป็นธรรมมีธรรมาภิบาลรวมถึงมีระบบที่ดีในการทำให้เรือไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงมันก็เหมือนประเทศแหละครับจะไปสู่ New Horizon ได้ Empowering People ได้มันหมายความว่าประเทศต้องเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งในเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นประเทศที่มีธรรมาภิบาลสูงแล้วเป็นประเทศที่ทุกคนที่อยู่ในเรือเนี่ยมองว่าการอยู่ในเรือเนี่ยดีแล้วพร้อมจะมองไปข้างหน้าแล้วมีเป้าหมายเดียวกันว่าทุกคนจะทำทุกอย่างเพื่อเรือลำนี้ไปถึงขอบฟ้าที่ต้องการให้ได้ครับ
1: นะครับจานไทยนี้ชวนคนไทยเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็มองเห็นประโยชน์ของการประชุมครั้งนี้ที่เรากลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีเลยครับจัน
0: คิดว่าเป็นโอกาสหนึ่งในครั้งหนึ่งในชีวิตโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยเห็นงานระดับนี้ผมคิดว่าการเป็นเจ้าภาพที่ดีมันไม่จำเป็นต้องไปต้อนรับอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงการช่วยกันกระจายข่าวดีช่วยกันสื่อสารช่วยกันเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเป็นโฮสต์ที่ดีในแง่ของการต้อนรับนักท่องเที่ยวสื่อมวลชนแล้วก็ช่วยกันสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยทำได้แค่นี้ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ช่วยประเทศได้แล้วครับ
1: อาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ครับผมขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับนั่นคือการชวนคุยกันนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับมาวิเคราะห์เรื่องของการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meetings 12-18 ตุลาคมนี้นะครับอีก1เดือนข้างหน้าก็จะเป็นอีก1วาระครับที่ไทยจะได้แสดงบทบาทการเป็นเจ้าภาพซึ่งจะบอกว่าการเป็นเจ้าภาพใน DNA ของไทยเนี่ยก็อยู่มานานแล้วอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนะครับลักษณะของการที่ชอบการต้อนรับขับสู้นะครับชอบการที่จะดูแลแล้วก็ให้ความประทับใจกับแขกที่มาเยือนนะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ไทยจะได้ทำให้ดีนะครับเหมือนที่เราเคยผ่านการประชุมเอเปกนะครับเป็นเจ้าภาพในปี2022ปลายปีนะครับครั้งนั้นเองเราก็เห็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับอย่างน้อยที่สุดในการเป็นเจ้าภาพของไทยก็ช่วยตระหนักนะครับให้ตื่นตัวว่าเรายังคงมีมาตรฐานที่จะต้องยกอีกเยอะเลยในหลายๆเรื่องเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเข้าตานะครับในวงการที่อยู่สากลเนี่ยนะครับเขามองเห็นเมืองไทยภาพลักษณ์ที่ดีมันก็จะนำประโยชน์ต่อมาในอนาคตและเรื่องของคอนเทนต์ในการประชุมเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำได้ดีแล้วก็มีผู้แทนที่แสดงความประทับใจนะครับผู้แทนที่เข้ามาร่วมประชุมเป็นระดับผู้นำประเทศเป็นบุคคลสำคัญในองค์กรบุคคลสำคัญในระดับนโยบายครั้งนี้ครับเรื่องของเศรษฐกิจเอากันล้วนๆเลยนะครับแต่อย่าลืมว่าเรื่องของเศรษฐกิจและการเงินนะครับยังคงต้องคำนึงถึงมิติอื่นๆในรูปแบบที่บูรณาการร่วมกันแล้วก็ในรูปแบบที่จะต้องมองไปข้างหน้าระยะยาวเป็นขอบฟ้าที่ยังคงเอื้อมไม่ถึงแต่ว่าเป็นขอบฟ้าที่อยู่ไกลๆนี่แหละที่พอเป็นไปได้ในอนาคตข้างหน้านะครับขอบฟ้านี้ก็จะเป็นทิศทางที่เราจะต้องมุ่งไปแล้วก็เราจะไม่อยากให้เป็นขอบฟ้าแค่ตาเห็นเท่านั้นนะครับนั่นก็เพราะว่าไม่ว่านโยบายเศรษฐกิจอะไรก็ตามที่ในปีนี้เนี่ยนะครับเราจะมาถกมาหารือกันหรือมาหาวิธีการในการขับเคลื่อนกันเนี่ยนะครับเราจะต้องคำนึงถึงความยั่งยืนและในระยะยาวด้วยแม้ว่าเรื่องของเงินทองจะเป็นเรื่องระยะสั้นนะครับแต่จริงๆแล้วการที่จะทำให้กลไกต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับหรือการที่จะสร้าง resilience นะครับให้สมกับที่เป็นหนึ่งในคอนเซปต์เนี่ยนะครับสร้างภูมิคุ้มกันสร้างความมั่นคงนะครับให้แก่ระเบียบการเงินรวมถึงระเบียบเศรษฐกิจของโลกและภูมิภาคนี่นะครับเราจะต้องมองไปที่ความอยู่ได้ในระยะยาวนะครับนั่นคือแก่นสารจริงๆของคำว่า New Horizons

ขอบฟ้าใหม่ของไทยนะครับและแน่นอนขอบฟ้านี้ก็คงจะเป็นขอบฟ้าที่แชร์ร่วมกันกับหลายๆอีกสเต็กโฮลเดอร์หรือว่าผู้ที่จะเข้ามาร่วมประชุมหลายๆประเทศที่เขายังคงต้องแสวงหาขอบฟ้าที่มีความหมายมีเรียกได้ว่ามีศักยภาพนะครับที่จะทำให้ประเทศของเขาเนี่ยสามารถที่จะดำเนินกิจการดำเนินนโยบายต่างๆเพื่อที่จะฝ่าฟันวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นแทบจะไม่เว้นปีนะครับแต่ละปีไปเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าตาของวิกฤตการณ์นะครับ disruption การเปลี่ยนผ่านต่างๆที่มันไม่ซ้ำหน้ากันนะครับปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีมิติหลายๆเรื่องเลยที่เราจะต้องแก้ไขแล้วก็ก้าวผ่านไปให้ได้นะครับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการก้าวเข้ามาของ AI ในทุกๆแวดวงเลยอย่างน่ากลัวน่ากังวลขณะเดียวกันก็น่าที่จะเห็นเป็นโอกาสด้วยนะฮะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องภัยพิบัติที่มีความเกี่ยวพันกับชีวิตเราใกล้ตัวเข้ามาทุกขณะนะครับเรื่องของ supply chain การร่วมมือระหว่างประเทศนะครับเรื่องของการแบ่งงานกันทำระหว่างประเทศแล้วก็เรื่องของการเงินที่มีความซับซ้อนมากๆนะครับการเงินแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าเรื่องการเงินนี่มันอ่อนไหวไม่สามารถที่จะไปบังคับกันได้เพราะว่าค่อนข้างอ่อนไหวต่อเซนติเมนต์อ่อนไหวต่อความคิดเห็นแล้วก็อ่อนไหวต่อความเคลื่อนไหวต่างๆในเชิงนโยบายนะครับดังนั้นเรื่องอ่อนไหวเช่นนี้แหละครับก็จะมองว่าอาจจะเป็นโอกาสก็ได้ที่ทำให้เราต้องดำเนินนโยบายแบบระมัดระวังแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องที่จะต้องละเอียดอ่อนจริงๆนะครับไม่ได้ทำไปแบบผีผามนะครับเหมือนที่เราอาจจะเคยผ่านมาในหลายๆครั้งนะครับก็ถือว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการประชุมที่จะให้โอกาสสำหรับคนไทยสำหรับผู้กำหนดนโยบายในเมืองไทยภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในการเข้ามาแสดงความเกี่ยวข้องกับประชาคมโลกแล้วก็มองเห็นว่าการเชื่อมโยงระดับโลกนะครับแล้วก็ผู้ที่ยังอยู่ในเวทีของโลกเนี่ยนะครับมีบทบาทสำคัญเพียงใดต่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของไทยในยุคแห่งความผันผวนยุคนี้นะครับก็อยากจะชวนทุกท่านนะครับมาเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับสำหรับการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetingsกลางเดือนตุลาคมนี้นะศูนย์เศรษฐกิจนะครับหรือว่าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับซึ่งเราเตรียมตัวกันมานานแล้วนะครับหลายเดือนแล้วนะครับมีการประชุมย่อยมีการหารือแบบแยกไปนะครับแล้วก็มีการวางรถแมปต่างๆเพื่อจะมุ่งมาสู่ถนนทุกสายมุ่งมาสู่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับสำหรับเมืองไทยก็ไม่น่าสงสัยเลยแหละครับว่าความพร้อมเราคงจะมีอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับและก็งานนี้ก็คงจะต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทั่วไปด้วยที่จะต้องแสดงความเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะครับภาพลักษณ์ที่ดีก็จะนำพาประโยชน์ที่เราคาดไม่ถึงมาก็ได้ในอนาคตนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3
5: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอเปิดเผยถึงผลการประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อวางแผนการยกระดับศักยภาพการแข่งขันและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยว่าได้ร่วมกันวางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลังงานและระบบการเงินโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDP และผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580ปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้านโยบายสร้างความปรองดองขีดเส้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผู้เข้าเกณฑ์นิรโทษกรรมภายใน30วันตั้งเป้าคลี่คลายปัญหา

0: และยุติความขัดแย้งทั้งหมดภายใน180วัน
1: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อติดตามการดำเนินงานหลังพระราชบัญญัติสังคมสันติสุขมีผลบังคับใช้แล้วว่านับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและนำความร่วมมือกลับคืนสู่สังคมไทยขณะนี้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งพนักงานสอบสวนอัยการศาลและกรมราชทัณฑ์อยู่ระหว่างการดำเนินการตามมาตรา8เพื่อให้การนิรโทษกรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ2ชุดพร้อมกำหนดกรอบเวลาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานและจำนวนคดีกลับมายังคณะกรรมการภายใน30วันนับจากนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและเปิดช่องทางให้ประชาชนที่ตกหล่นสามารถยื่นร้องเรียนเพิ่มเติมได้โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจะถือเป็นที่สุดและตั้งเป้าหมายจะปิดจบกระบวนการทั้งหมดภายใน180วันหรือประมาณเดือนมีนาคมปีหน้าพร้อมย้ำถึงขอบเขตของกฎหมายว่าจะครอบคลุมเฉพาะกรณีการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมทางการเมืองเท่านั้นไม่รวมถึงความผิดเกี่ยวกับการทุจริตประการใดส่วนผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหากได้รับสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ถือว่าไม่เคยกระทำความผิดและได้รับคืนสิทธิ์ตามกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบาย5ด้านแก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
2: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์โดยช่วงเช้าติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยที่อำเภอขวาวศรีนครินทร์โดยมีนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายเจเศรษฐได้เน้นย้ำการทำงานยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุม5ด้านได้แก่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและลดค่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกกต.มีมติเอกฉันท์ชี้ขาดคดีอาญาและสั่งถอดถอนสว.ธนกรถาวรชินโชติซึ่งเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดจากศาลพัทยาในคดีเกี่ยวกับการพนันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดา

0: พระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
2: กกต.มีมติเอกฉันท์ยื่นศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ์และดำเนินคดีอาญาสว.ธนกรถาวรชินโชติปุ่มเคยต้องโทษคดีการพนัน
3: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยมติที่ประชุมเมื่อวันที่21กันยายน2569โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ในกรณีของนายธนกรถาวรชินโชติผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่6ลำดับที่7กรณีถูกกล่าวหาว่าสมัครรับเลือกเป็นสว.ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิ์เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดพัทยาในความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ตามพระราชบัญญัติการพนันการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561มาตรา74ประกอบมาตรา14วงเล็บ12อย่างชัดเจนกกต.จึงมีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัติพร้อมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้งนอกจากนี้ยังเตรียมดำเนินคดีอาญาและขอให้ศาลสั่งคืนเงินประจำตำแหน่งรวมถึงประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับให้แก่สำนักเลขาธิการวุฒิสภาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
2: กองบังคับการปราบปรามเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินวัดพุทธไทยสวรรค์เตรียมเรียกป๋องสุพรรณสอบปมมูลนิธิหวันโชติ
4: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามหรือผบ.ก.ป.เปิดเผยความคืบหน้าคดีนายอติโชติหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีหรือศรีตาเอผู้ต้องหาร่วมกันยักยอกเงินวัดหลายร้อยล้านบาทว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งข้อมูลเส้นทางการเงินให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบความเชื่อมโยงโดยปปง.ส่งข้อมูลกลับมาแล้วบางส่วนขณะนี้ชุดสืบสวนกองบังคับการ1กองบังคับการปราบปรามอยู่ระหว่างการตรวจสอบส่วนกรณีมูลนิธิหวันโชติซึ่งนายอติโชติจัดตั้งขึ้นและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมีคณะกรรมการรวม6คนพนักงานสอบสวนสอบปากคำไปแล้ว5คนและพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีขณะที่กรรมการคนสุดท้ายคือนายเสมอนิ้วงามหรือป๋องสุพรรณเซียนพระชื่อดังพนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายเรียกให้เข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชติในวันพรุ่งนี้ดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำหลังจากล่าสุดพบระบาดในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวย้ำต้องควบคุมและจำกัดวงไม่ให้แพร่กระจายเพิ่ม
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเร่งรับมือสถานการณ์ปลาหมอคางดำในพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากที่ล่าสุดมีรายงานว่าพบปลาหมอคางดำในพื้นที่แล้วกว่า100ตัวว่าขณะนี้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประสานเครือข่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ร่วมมือกันกำจัดอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าหมายสำคัญเร่งด่วนในขณะนี้คือการควบคุมและจำกัดวงการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายตัวออกไปโดยในวันเสาร์นี้จะนำคณะทำงานลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากับทางจังหวัดโดยบูรณาการความร่วมมือร่วมกับ29หน่วยงานเพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาดและแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
2: เสียบสาย

0: ร์ททิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

แม้วสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการราตรีประดับดาวดิฉันพลอยใสกนกนวลพัทรมังคลานนท์รับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้อย่างเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะค่ำคืนนี้เราจะมาพูดถึงพืชตระกูลเมล็ดธัญพืชสีเหลืองทองที่ให้ความหวานฉ่ำทานเพลินบางกระทานเป็นเมล็ดบางกระทานเป็นฝักคุณผู้ฟังคงจะเดากันได้แล้วใช่ไหมคะว่าคืออะไรสิ่งนี้คือข้าวโพดค่ะพลอยใสเชื่อว่าข้าวโพดเนี่ยต้องเป็นของโปรดของใครๆหลายๆท่านแน่นอนใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมข้าวโพดที่เราเห็นตามท้องตลาดถึงมีทั้งแบบหวานฉ่ำนุ่มลิ้นและแบบเหนียวนุ่มเขียวหนึบค่ำคืนนี้พลอยใสเลยอยากจะพาทุกท่านมาเจาะลึกความน่าสนใจและความแตกต่างของข้าวโพดกันค่ะความแตกต่างหลักระหว่างข้าวโพดหวานธรรมดากับข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะอยู่ที่โครงสร้างของแป้งและปริมาณน้ำตาลภายในเมล็ดค่ะข้าวโพดหวานสีเหลืองที่เราคุ้นเคยกันดีจะมีแป้งชนิดอะไมโลสและมีปริ

น้ำตาลธรรมชาติที่สูงทำให้มีรสหวานฉ่ำเนื้อเมล็ดใสและมีความนุ่มกำลังดีค่ะส่วนข้าวโพดข้าวเหนียวซึ่งมักจะมีเมล็ดสีขาวสีม่วงหรือสีขาวสลับม่วงจะประกอบด้วยแป้งชนิดอะไมโลเพคตินสูงถึง 98-100% ค่ะจึงทำให้มีรสสัมผัสที่เหนียวนุ่มหนึบหนับเคี้ยวเพลินแต่ว่าความหวานตามธรรมชาติจะน้อยกว่าข้าวโพดหวานค่ะนอกจากเรื่องรสสัมผัสแล้วนะคะแป้ง2ชนิดนี้ยังถูกย่อยและดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดในอัตราเร็วที่ต่างกันอีกด้วยค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นสายหวานฉ่ำหรือสายเคี้ยวหนึบข้าวโพดทั้ง2ชนิดนะคะต่างก็มีคุณค่าทางโภชนาการและส่งผลต่อร่างกายของเราในมุมที่น่าสนใจและแตกต่างกันค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้กันในช่วงหน้าตอนนี้มาพักเรื่องของข้าวโพดกันเอาไว้สักครู่ก่อนมาผ่อนคลายอารมณ์สบายๆไปกับเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะ

0: สายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของราตรีประดับดาวค่ะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวกันไปช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันต่อว่าการทานข้าวโพดเนี่ยส่งผลดีต่อร่างกายอย่างไรบ้างข้าวโพดนะคะถือเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตชั้นดีค่ะที่อุดมไปด้วยใยอาหารสูงช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบขับถ่ายแล้วก็ลดปัญหาท้องผูกได้ด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีวิตามิน B1 และ B5 ที่ช่วยบำรุงระบบประสาทและกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานอีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มแคโรทีนอยด์อย่างลูทีนแล้วก็ซีแซนทีนด้วยซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มนี้นะคะจะช่วยปกป้องจอประสาทตาของเราถนอมดวงตาจากแสงสีฟ้าแล้วก็ยังชะลอความเสื่อมของดวงตาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าในทางกลับกันนะคะคุณผู้ฟังผลเสียหรือว่าข้อควรระวังเนี่ยก็มีเช่นกันค่ะเพราะว่าในทางโภชนาการนั้นข้าวโพดถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่คาร์โบไฮเดรตค่ะหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าหมวดแป้งไม่ใช่ผักนะคะดังนั้นการทานข้าวโพดในปริมาณที่มากเกินไปโดยเฉพาะข้าวโพดข้าวเหนียวที่มีค่าดัชนีน้ำตาลค่อนข้างสูงอาจจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะส่งผลให้น้ำหนักของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ง่ายนอกจากนี้แป้งและใยอาหารปริมาณมากหากว่าเราเคี้ยวไม่ละเอียดก็อาจจะทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารแน่นท้องหรือว่าท้องอืดได้เลยค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ฟังว่าข้าวโพดก็มีทั้งข้อดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ข้อเสียที่ส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกันหากบริโภคในปริมาณมากค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักสมองฟังเพลงเพราะๆกันต่อแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าขนมยอดฮิตอย่างป๊อปคอร์นที่ใครๆหลายๆท่านชอบกินกันดียังไงและไม่ดียังไงต่อร่างกายของเราค่ะ

ว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ. 2565ซึ่งกำหนดให้โทษปรับสถานเดียวเรียกชื่อใหม่เป็นปรับเป็นพินัยการที่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดที่เป็นปรับพินัยนี้จะไม่ต้องถูกกักขังแทนค่าปรับและสามารถที่จะซึ่งกำหนดให้โทษปรับสถานเดียวเรียกชื่อใหม่เป็นปรับเป็นพินัยการที่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดที่เป็นปรับพินัยนี้จะไม่ต้องถูกกักขังแทนค่าปรับและสามารถที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินมาขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับตามคำพิพากษาของศาลภายในระยะเวลา5ปีได้ครับแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้นำมาใช้บังคับเกี่ยวกับการที่ได้ยึดอายัดทรัพย์สินไว้แล้วก่อนที่ระยะเวลาจะครบกำหนด5ปีนะครับทรัพย์สินใดที่ได้ยึดไว้แล้วก่อน5ปีก็ยังสามารถที่จะขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับได้เหมือนเดิมครับอำนาจหน้าที่นี้ก็เป็นอำนาจของสำนักงานอัยการบังคับคดีสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดทุกจังหวัดครับถ้าหากพบเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการไปติดต่อที่บ้านท่านเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการชำระค่าปรับก็ขอให้ได้รับความร่วมมือกับทุกท่านด้วยครับ

0: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของราตรีประดับดาวในค่ำคืนนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อเราพูดถึงข้าวโพดเนี่ยมันก็ยากนะคะที่จะไม่พูดถึงขนมทานเล่นยอดฮิตอย่างป๊อปคอร์นที่สามารถทานได้ทุกที่ทุกเวลาทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นตอนทำงานดูหนังดูซีรีส์หรือแม้กระทั่งในตอนที่เรากำลังนั่งรถแล้วรู้สึกหิวจึงหยิบป๊อปคอร์นขึ้นมาทานคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าทานป๊อปคอร์นแล้วอ้วนแต่ในขณะเดียวกันหลายๆท่านก็คิดว่าถ้าเราทานในปริมาณที่ไม่มากก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรความจริงแล้วข้อดีของป๊อปคอร์นนะคะในรูปแบบคั่วดิบเพียวๆเนี่ยคือการเป็นธัญพืชเต็มเมล็ดค่ะที่แทบไม่มีไขมันตามธรรมชาติอุดมไปด้วยโพลีฟีนอลซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะที่สูงกว่าผักผลไม้บางชนิดเสียอีกแถมยังมีใยอาหารที่สูงมากๆด้วยแล้วก็ให้พลังงานต่ำทานแล้วช่วยให้อิ่มท้องจึงจัดเป็นของว่างที่ดีต่อสุขภาพมากๆหากว่าเราคั่วด้วยความร้อนหรือว่าลมร้อนโดยที่เราไม่ใส่เครื่องปรุงรสค่ะส่วนข้อเสียของป๊อปคอร์นนะคะที่เราทานกันส่วนใหญ่ในโรงหนังหรือตามท้องตลาดก็คือเรื่องของเครื่องปรุงรสค่ะเพราะว่ามันมักจะถูกคลุกเคล้าด้วยเนยมาการีนน้ำตาลคาราเมลผงชูรสผงชีสหรือว่าเกลือปริมาณมหาศาลเลยค่ะทำให้ป๊อปคอร์นถุงโปรดกลายเป็นแหล่งของไขมันอิ่มตัวไขมันทรานส์โซเดียมแล้วก็น้ำตาลที่สูงมากๆซึ่งเป็นตัวการทำให้เราอ้วนเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจดังนั้นนะคะหากว่าเราอยากจะทานป๊อปคอร์นให้ได้ประโยชน์แนะนำให้เลือกทานแบบคั่วไร้น้ำมันและปรุงรสด้วยเกลือเพียงเล็กน้อยก็พอค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ฟังว่าทั้งข้าวโพดและป๊อปคอร์นก็มีมุมที่ทั้งเป็นประโยชน์แล้วก็ข้อควรระวังดังนั้นการเลือกทานอย่างชาญฉลาดและพอดีคือหัวใจของการมีสุขภาพที่ดีค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการราตรีประดับดาวขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะนอนหลับฝันดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าลืมนะคะทานข้าวโพดและป๊อปคอร์นให้อร่อยในปริมาณที่เหมาะสมพอดีค่ะพลอยใสต้องขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ

เห็นความไม่เที่ยงของภาพของเสียงของคำด่าของคำชมของข่าวสารของกายเราของความสุขความทุกข์เดี๋ยวหายจากอาพาธหายโรคนี้เป็นอีกโรคหนึ่งหายจากโรคหนึ่งคิดว่าไม่เป็นอะไรเอาก็ยังเปลี่ยนแปลงไปอยู่ดีเป็นอีกโรคหนึ่งอีกไม่ด้วยเชื้อนี้ไวรัสก็เชื้อแบคทีเรียไม่ด้วยอายุตอนนี้ก็อายุตอนแก่เห็นความไม่เที่ยงเอ้านี่อีกแง่มุมหนึ่งเป็นเครื่องมือศีลสมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสติสัมมาสมาธิเอามันแปดอย่างเป็นเส้นทางประกอบประกองให้จิตของเราไปไหนไปสู่ฝั่งโน้นไปได้ตั้งบวงอันนี้มันเป็นเครื่องที่เราจะอาศัยเท่านั้นเองนะสติสมาธิปัญญาเหล่านี้เป็นที่ที่เราอาศัยเกาะไว้เฉยเกาะไว้นี่หมายถึงว่าเราพร้อมปล่อยจะว่าเป็นผักตบจะว่าเป็นอะไรที่ย้อยมาจากริมฝั่งแม่น้ำไม่ได้เพราะพวกนั้นมันสาระมันน้อยอันนี้คือแบบว่าเป็นแพที่เราสร้างเองเป็นแก่งที่อยู่ข้างล่างบางทีมันโผล่มาให้เราเหยียบพอเหยียบถึงเป็นอีกคนหนึ่งเขาโยนห่วงยางเขามีอะไรช่วยเราเอาไว้มีคนดีๆคอยเชื่อเหลืออยู่เงี้ยอย่างยังมีรายการธรรมะอยู่ยังมีสื่อธรรมะแจกอยู่เนี่ยเหมือนโยนห่วงยางมาให้เราได้เกาะอยู่หน่อยแต่ประเด็นคือเราจะไปเกาะห่วงยางนี้ตลอดแล้วก็แช่อยู่ไม่ได้ทั้งหมดมันมีเวลาหมดอยู่นะไปถึงตรงน้ำตกเมื่อไหร่มันหล่นลงไปนี่พังเรามีเวลาแค่ชาตินี้แหละก็ไม่รู้เหมือนกันระหว่างชาตินี้กับพรุ่งนี้อันนี้มันจะมาก่อนกันคือหมายความว่าจะชาติหน้ากับพรุ่งนี้นะชาติหน้าจะมาก่อนพรุ่งนี้ก็ได้สำหรับเราแต่เราจะเจออุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามติดคออย่างนี้มันตายได้อยู่เหมือนกันหรือลมหายใจต่อไปกับชาติหน้าก็ไม่รู้อะไรมันจะมาก่อนกันเหมือนกันเพราะชาติหน้าจะมาก่อนลมหายใจต่อไปก็เป็นได้เวลามันมีแค่นี้ท่านผู้ฟังมีแค่นี้ที่จะให้เราไปถึงฝั่งโน้นได้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จะมายึดถือไว้ว่านี่เป็นตัวเราของเรานั่นเป็นอนัตตาถ้าเราไม่เห็นความเป็นอนัตตาของสิ่งเหล่านี้นะท่านผู้ฟังเราจะปล่อยมันไม่ได้นะเราเตรียมจิตเตรียมใจมีสติมีสมาธิเนี่ยพร้อมที่จะปล่อยสติปล่อยสมาธินะปล่อยนี่คือไม่ใช่ยึดถือไว้ปล่อยนี่คือไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรแต่ทำอย่างเต็มที่เรามีความเพียรมีความตั้งใจจริงใจแต่พร้อมที่จะปล่อยก็คือไม่ยึดถือพร้อมที่จะปล่อยก็คือเหมือนพ่วงแพที่เราพยายามก่อสร้างขึ้นก่อสร้างขึ้นเอากิ่งไม้ใบไม้อะไรต่างๆมาหักรวมกันมัดไว้ด้วยเถาวัลย์ใดๆแล้วก็พยายามพายไปด้วยมือและเท้าเพื่อที่จะไปถึงฝั่งโน้นเกิดระหว่างทางเอาแพแตกโอ้ยแตกแล้วทำไงเอาชิ้นที่มันพอใหญ่ๆพอจะจับได้แล้วกันอ่ะเอาชิ้นแค่นี้เหมือนเรือแตกแล้วเหลือไม้กระดานแผ่นเดียวไม้กระดานแผ่นเดียวเรือแตกหมดแล้วเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่มีระหว่างทางรวบรวมเอาถ้ามีถ้าเจอไม่มีไม่เจอเราก็เอาเท่าที่เรามีให้ไปถึงฝั่งโน้นไปทางไหนนะไปทางศีลสมาธิปัญญาไปทางที่เรามีสติไปทางเห็นความไม่เที่ยงไปทางเห็นความเป็นอนัตตาเห็นเป็นทุกข์ไปทางนี้นี่เป็นช่องทางนี้เป็นมุมมองไปเรื่อยๆเนี่ยท่านฟังบางทีมองมันลงเราไม่เห็นเราฝังอยู่ไหนแต่ถ้าเราปฏิบัติให้มันถูกตามศีลสมาธิปัญญาคือมาถูกทางอยู่นะอันนี้คุณใกล้เข้าไปอีกนิดนึงนะมันบังอยู่จะมองไม่เห็นเอานะขยับเข้าไปอีกความเพียรให้มากขึ้นสติให้มากขึ้นเราใกล้กันไปแล้วนะเจอเหตุการณ์นั้นเจอข่าวนี้ข่าวน้ำท่วมข่าวเป็นดินไหว

0: คนทำดีบ้างไม่ดีบ้างข่าวอาหารข่าวเศรษฐกิจข่าวสงคราม
1: โอ้พวกนี้นี่เป็นกระแสที่พัดมานี
0: ่กระแสที่พัดมาเนี่ยจะพัดให้เราเข้าไปใกล้ฝั่งหรือจะพัดให้เราออกจากฝั่งอยู่ที่หางเสือที่เราปรับนะท่านผู้ฟังถ้ายิ่งกระแสมันแรงแล้วเราไม่มีหางเสือปรับท้ายมันถูกเนี่ยถูกซัดออกไปไหนต่อไหนไม่รู้แต่ถ้าเราปรับหางเสือเรือให้มันผูกเนี่ยนะยิ่งซัดมาแรงเท่าไหร่มันยิ่งเข้าใกล้ฝั่งมากเท่านั้นเอาดิมาข่าวสารต่างๆมาเราเห็นความไม่เที่ยงในข่าวสารนั้นเห็นความเป็นทุกข์เป็นความเป็นอนัตตาเห็นความไม่ใช่ตัวตนให้ยิ่งมั่นใจเลยท่านผู้ฟังวันนี้เป็นทางเอกสายเดียวโอ้สิ่งนั้นดูสิก็ไม่เที่ยงโอ้สิ่งนี้ดูสิที่ว่าจะมั่นคงยั่งยืนกับกลายเป็นอย่างอื่นดูคนนี้สิโอ้เขาน่าจะมีอายุยืน40กว่าเองก็มาตายดูคนนี้ดิโอ้นี่20กว่าเองตายดูคนนี้นี่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยคนหนึ่งมาหญิงก็ตายอีกเราเห็นความไม่เที่ยงเป็นการปรับหางเสือมุมมองให้จิตของเราเวลาที่มีภาษาอะไรมาแล้วมันยิ่งพุ่งเลยทุกฝั่งให้เราเห็นความไม่เที่ยงเลยทุกฝั่งตลอดเวลามันทำได้อยู่เพราะสติมันมีหลายมิติเอาแบบมองมุมกว้างมองมุมกว้างเหมือนเฮลิคอปเตอร์บินสูงๆแล้วก็มองลงมามันไม่ได้เห็นรายละเอียดมากหรอกเห็นกว้างเหมือนกันเราตั้งจิตไว้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไปงานอะไรเราคุยกับใครเราทำอะไรก็ตามเงี้ยฟังข่าวสารใดๆปุ๊บสิ่งนี้ก็ไม่เที่ยงนะเนี่ยสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงเนี่ยในระดับปฏิบัติการในระดับที่เราทำงานแล้วก็ทำไปให้สร้างอันนี้ให้แก้สิ่งนี้ก็ทำไปนั่นคือระดับปฏิบัติการแต่ว่าในระดับจิตลึกๆเนี่ยในระดับเขาเรียกว่าในทางจิตวิญญาณในทางที่เราจะพ้นทุกข์เนี่ยมองสูงสูงกว้างกว้างเนี่ยเราจะให้เห็นความไม่เที่ยงของมันอยู่ตลอดเวลาเรามองเห็นมุมมองแบบนี้ต้องหวังเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาของสิ่งต่างๆจิตเราขยับใกล้ฝั่งโน้นคือนิพพานมากขึ้นมากขึ้นมันหาช่องทางขึ้นทางเดียวนั่นแหละตรงไหนเป็นท่าเนี่ยมันขึ้นได้เลยเอาตรงไหนเป็นท่าล่ะตรงที่มันมีการกระทบนั่นแหละตรงไหนมีการกระทบตรงไหนมีผัสสะนั่นเป็นประตูที่จะไปสู่นิพพานได้มีผัสสะอะไรที่มากระทบให้เรามีความยึดถือให้เรามีความพอใจไม่พอใจนั่นแหละนั่นแหละวางให้ได้นะถ้าเราวางด้วยปัญญาเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราวางไอ้ตรงจุดที่เรายึดถือนั่นแหละวางไม่ใช่คิดเอาเองแต่สัมผัสด้วยจิตของเราอันตรงไหนเรายึดกายของเราที่เรายึดแล้วเราก็เอ้ยนี่มันไม่เที่ยงอยู่วางวางตรงนั้นน่ะนั่นคือท่าที่เราจะขึ้นฝั่งโน้นได้ระวังตรงพิจารณาเห็นด้วยปัญญาชัดเจนในสิ่งต่างๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้ใช้ปัญญาในการที่จะแยกแยะสิ่งที่เป็นมิจฉาเป็นสัมมาเกิดปัญญานี่เราเห็นเราแยกแยะเรารู้อะไรควรไม่ควรเรารู้อะไรพูดไม่พูดเราทำสิ่งนั้นท่านผู้ฟังปัญญาเราเพิ่มตลอดมีสติอยู่ตลอดจะทำให้เราสามารถพ้นจากฝั่งนี้ก้าวข้ามไปถึงฝั่งโน้นเป็นบุคคลที่มีตัวแห้งมีความเกษมมีความปลอดภัยขึ้นมาได้เจริญพร
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเดือนธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติน
6: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับในที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้ว่าที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้โดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชประพิษสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงการคลังตรวจความพร้อมพื้นที่จัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569เพื่อสร้างความมั่นใจว่าไทยมีความพร้อมทุกมิติน
7: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมด้านสถานที่จัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดก่อนเปิดฉากการประชุมระดับโลกโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญหลายส่วน

0: ได้แก่อาคารไทยพาวิเลียนห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Thailand Planning Team และเจ้าหน้าที่จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศศูนย์ Security Command Center ห้อง Master Control Room ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบภาพเสียงรวมถึงการชิมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับ Coffee Break ที่จะใช้รับรองผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกโดยกำชับทีมงานผู้เกี่ยวข้องให้บริหารจัดการทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีการอำนวยความสะดวกและเอกลักษณ์ความเป็นไทยสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมในทุกมิติสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกในครั้งนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: 27เยาวชนตัวแทนประเทศไทยพร้อมร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติที่สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้
2: นางสาวบุปผาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าในวันนี้เยาวชนตัวแทนประเทศไทยจำนวน27คนใน22สาขาอาชีพครอบคลุมทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมงานช่างบริการอาหารยานยนต์และอาชีพแห่งอนาคตพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติเซี่ยงไฮ้นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่รวมผู้แทนเยาวชนและผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะฝีมือจากประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกก่อนเข้าสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการโดยจัดแข่งขัน64สาขามีผู้เข้าแข่งขันจาก73ประเทศรวมผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 1,400 คนทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามการถ่ายทอดสดพิธีเปิดผ่านช่องทางออนไลน์ของ World Skill International พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้ตัวแทนเยาวชนประเทศไทยแสดงศักยภาพทักษะฝีมือและความสามารถอย่างเต็มที่บนเวทีระดับโลกเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นาฬิกา
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบรถสดทุกเรื่องในรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอน
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับบุรดมจิตดอนนะคะประจำเช้าวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันในเช้าวันอังคารที่22กันยายน2569นะคะและกับประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเช้าวันนี้ค่ะไทยรัฐค่ะวันนี้พาดหัวข่าวเอาไว้นะคะว่าชงผู้สมัครพรรคเลขเดียวกันสวรับยกเครื่องเสนอ 50,000 ชื่อถอดกกต.นิพิษลุยล้างสีน้ำเงินยึดหนูสยบลือยุ่นย้ายฐานค่ะหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวอนุทินป้องทีมไทยแลนด์ไร้สีเทาเถื่อนกล่อมญี่ปุ่นอยู่ต่อไม่ย้ายหมายเรียกสุดท้ายส.ส.ภูเก็ตนอมินีณัฐพงษ์ลุยปปช.ฟ้องกกต.หัวสว.ค่ะแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะพาดหัวข่าวนาทีลากศพสาวไทยน้องยีนมัดหนุ่มไต้หวันฆ่าตำรวจยึดตู้แช่แข็งญาติพี่หมายช็อกเป็นเด็กที่สู้ชีวิตร้องขอบัวแก้วช่วยส่งอัฐิกลับค่ะแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะพาดหัวข่าวช่วงตุลาต้นพฤศจิกายนนะคะฝ่ายค้านเอาแน่เค้งลั่นยื่นซักฟอกร้องเอาผิดกกต.สัปดาห์นี้กรรมธิการวุฒิชงรื้ออำนาจ7เสืออนุทินยันรัฐมนตรีไม่ยุ่งทุนเถ่าประกรณ์ถูกนิรโทษนัดแรกตั้ง2อนุปิดจ๊อบใน180วันค่ะหน้าหนึ่งสืบพิมพ์แนวหน้านะคะพาดหัวข่าวพรรคประชาชนคาใจคดีหัวสวรุมขย่มกกต.ยื่นปปช.ฝันไม่เลี้ยงเท้งขู่สุกนี้เจอกันแน่พี่สีเร่งจีเชือดพยานฝ่ายค้านเล็งซักฟอกรัฐบาลช่วงตุลาคมไม่เกินต้นพฤศจิกาค่ะหน้าหนึ่งสืบพิมพ์นะคะไทยโพสต์พาดหัวข่าวระบบออกแบบให้หัวสวสีส้มรับไม่อย่างนั้นตกรอบอ้างรณรงค์อย่างเปิดเผยค่ะมาในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะชงรื้อกกต.ระบบเลือกตั้งสว.ข้างน้อย

ที่ออกคำเตือนฉบับแรกฝนหนักถึงหนักมากค่ะก็กรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศเรื่องฝนตกหนักค่ะถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ23ไปจนถึง27กันยายนค่ะโดยเฉพาะกับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักมากในบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆนั้นจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนกลางที่มันจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและก็ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลก็เป็นไปตามแนวร่องมรสุมแล้วค่ะที่พัดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมที่มันจะเกิดขึ้นและอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะกับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มก็ควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และพอพูดถึงประเด็นเรื่องของน้ำนะคะก็ปรากฏว่าวันนี้อย่างหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวก็จะลงเอาไว้เรื่องของเจ้าพระยาค่ะที่จะวิกฤตนะคะเพราะเรื่องของการเร่งระบายน้ำโดยทางกรมชลประทานเองนะคะก็มีการร่อนหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดที่อยู่ริมตลิ่งให้เตรียมรับมือกับเขื่อนเจ้าพระยาที่เร่งระบายน้ำ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.50 ถึง 1.50 เมตรค่ะและนอกจากนั้นเนี่ยนะคะวันนี้ก็ยังมีข่าวออกมาโอ้โหเรียกว่าเป็นข่าวช็อกกันอยู่ไม่น้อยเนี่ยนะคะกับนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวทีมชาติไทยค่ะคุณพิชามนนะคะคุณพิชามนโอภาสนิพัทค่ะถูกองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติเนี่ยหรือว่า ITA ตรวจพบสารต้องห้ามค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เธอนั้นชวดในการลงเล่นแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมค่ะก็ถือว่าเป็นคนแรกและคนเดียวในเวลานี้เลยนะคะสำหรับในการแข่งขันเอเชียนเกมที่ถูกตรวจพบในสารฟูโรซีไมด์ซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามค่ะก็ส่งผลทำให้เธอนั้นไม่สามารถจะลงแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นได้เนี่ยนะคะและปรากฏว่าเธอเองเนี่ยนะคะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีกำหนดนะคะทีมแบดมินตันหญิงไทยเนี่ยมีกำหนดที่จะต้องลงแข่งทำศึกประเภททีมหญิงกับจีนกันในรอบก่อนรองชนะเลิศนะคะก็มีกำหนดแข่งขันในวันนี้หลังการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมเนี่ยเปิดฉากอย่างเป็นทางการไปตั้งแต่เมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะกับคำสั่งพักการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยนะคะตัวเธอเองยังมีสิทธิ์นะคะที่จะคัดค้านคำสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวต่อศาลอนุญาโตตุลาการทางการกีฬาแผนกต่อต้านการใช้สารต้องห้ามรวมไปถึงสามารถร้องขอนะคะให้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างตามขั้นตอนได้ยังไงก็ตามตอนนี้ ITA เองเขายังไม่ได้แสดงความเห็นอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะคะเพราะว่าคดียังอยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะส่วนนะคะผลของการแข่งขันนะคะในครั้งนี้เนี่ยตอนนี้ประเทศไทยยังอยู่ลำดับ5นะคะก็3เหรียญทอง1เหรียญเงินส่วนจีนเนี่ยอันดับ1 23เหรียญทอง10เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงแล้วก็ญี่ปุ่นลำดับ2เกาหลีใต้ลำดับ3คาซัคสถานลำดับ4และประเทศไทยลำดับ5ค่ะนอกนั้นเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะยังมีประเด็นข่าวนะคะที่เกี่ยวเนื่องกันกับทางอัยการสูงสุดนะคะที่สั่งฟ้องแก๊งแอร์มีนาอธิบดีอัยการค่ะสำนักการสอบสวนก็ออกมาเปิดเผยว่าทางอัยการสูงสุดนั้นมีคำสั่งฟ้องนะคะ4ผู้ต้องหานะคะที่ร่วมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินะคะในคดีแอร์มีนาแอร์โฮสเตสสาวที่ถูกจับนะคะในคดีขนเฮโรอีนไปที่ประเทศออสเตรเลียก็มีการแจ้งข้อหาทั้งหมดเนี่ยรวม6กระทงแล้วก็ขอให้ศาลในสั่งริบของกลางในคดีด้วยตอนนี้รวบผู้ต้องหาได้แล้ว3รายนะคะยังเหลือโลสละค่ะหรือว่านางสาวจันทราซึ่งว่ากันว่าเป็นตัวการใหญ่เลยแล้วก็เป็นผู้บงการเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามล่าตัวมาดำเนินคดีอยู่นะคะแล้วก็ว่ากันว่าคงจะได้ขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการที่เหลือกันต่อไปด้วยวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวนึงแล้วก็ยังมีข่าวเรื่องของทางตำรวจ191ค่ะเมื่อวานนี้มีการแถลงสกัดจับยาไอซ์นะคะ300กิโลกรัมเลยค่ะแล้วก็รวบตัวผู้ต้องหาได้2รายก็รับจ้างเนี่ยนะคะเป็นเอเย่นขนไปส่งที่ภาคใต้โดยใช้รถพ่วง18ล้อเนี่ยนะคะแล้วซุกยาไอซ์เอาไว้ค่ะในตู้คอนเทนเนอร์โดนตำรวจจับได้เลยค่ะระหว่างทางที่จังหวัด

0: สมุทรสงครามวันนี้ก็เป็นอีกข่าวใหญ่ข่าวนึงนะคะกับยาไอซ์300กิโลกรัมที่ตำรวจ191เนี่ยสามารถสกัดจับเอาไว้ได้ค่ะอ่ะส่วนประเด็นข่าวนะคะในโซเชียลมีเดียค่ะก็หนีไม่พ้นนะเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันกับนะคะกระทรวงวัฒนธรรมที่ออกมาไล่บี้กัมพูชาค่ะในเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สของกัมพูชาที่ออกมาเคลมเกี่ยวกับชุดไทยจนถึงตอนนี้ยังไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้กลับมาจากทางกัมพูชานะคะแต่ว่าเดอะพนมเปญโพสต์ค่ะสื่อใหญ่ของกัมพูชาเนี่ยได้ออกมาตีข่าวใหญ่ว่ากระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาประกาศจัดเวิร์กช็อปในเรื่องของการสวมใส่ชุดพื้นเมืองเขมรอย่างถูกต้องนั่นหมายความว่าเขากำลังเปิดหน้าชนหรือว่าเปิดหน้าสู้กับทางการไทยหรือไม่ไม่ทราบได้ล่ะเพราะว่ากระทรวงวัฒนธรรมของไทยจี้ให้กองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาในขอโทษแล้วก็แก้ไขกับปมประเด็นการเคลมภาพชุดไทยโบราณแต่ปรากฏไปมากระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาเขาเตรียมจัดเวิร์กช็อปค่ะเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการใช้เครื่องแต่งกายรวมไปถึงเครื่องประดับแบบเขมรอย่างเหมาะสมซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยนะคะทางกัมพูชาเขาจะจัดขึ้นในวันที่6ตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีประเด็นค่ะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกกต.ที่มีมติเป็นเอกฉันท์นะคะส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยแล้วก็ยื่นศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ์ในการสมัครและสิทธิ์เลือกตั้งพร้อมกับให้มีการดำเนินคดีอาญาและให้ศาลเนี่ยสั่งคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์อื่นใดสั่งนี้เนี่ยนะคะสวที่เจอก็คือสวธนกรถาวรชินโชติค่ะก็ปรากฏว่าสวรายนี้เคยต้องคำพิพากษานะคะศาลสั่งจำคุก4ปีในคดีลักทรัพย์ศพที่รถคว่ำเมื่อปี2564คงจะจำกันได้กับเหตุการณ์นะคะที่มีเศรษฐีนะคะรายหนึ่งค่ะเป็นสาวเจ้าของโรงแรมเนี่ยประสบอุบัติเหตุรถคว่ำปรากฏว่าทรัพย์สินเนี่ยหายไปทั้งหมดเลย14ล้านนะคะก็ว่ากันว่าสว.รายนี้อยู่ในผู้ที่เข้าไปเป็นมือฉกทรัพย์สินและศาลก็สั่งจำคุกไป4ปีปรากฏว่ากกต.มีมติเอกฉันท์ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะคะก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวนึงในโซเชียลมีเดียนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวในหน้าหนึ่งของหน้าหนึ่งสพิมพ์ในขณะที่นะคะผลการเลือกตั้งซ่อมนายกอบจ.ที่นนทบุรีก็ยังเป็นประเด็นกันอยู่ที่ทางพรรคประชาชนออกมาระบุเอาไว้ว่าเป็นเพราะคนออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยน้อยนะคะคือเขาตั้งเป้าเอาไว้กกต.เนี่ยว่าคนจะออกมาใช้สิทธิ์ 45% แต่ว่าของจริงเนี่ยแค่ 35% แล้วก็ยังมีการระบุเอาไว้ว่าผลของความพ่ายแพ้เนี่ยมาจากเป็นเพราะคนไม่รู้ว่ามีการเลือกตั้งนายกอบจ.ที่นนทบุรีก็เลยเป็นปัญหาทำให้พรรคประชาชนนั้นต้องพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้อันนี้เป็นเหตุผลของพรรคประชาชนที่ระบุกันเอาไว้แล้วก็ลงในโซเชียลมีเดียค่ะเอาละค่ะคงจะว่ากันเท่านี้แล้วค่ะหมดเวลาละสำหรับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับอุดมจิตดอนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวเช้ากับอุดมจิตดอนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นทาง FM 93.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน